0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวรัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ
1: ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายหลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอแดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟาอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์ในการที่เชคอาหมัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ความว่าหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการเสด็จสวรรคตของเชคอาหมัดบินคอลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาร์พระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาร์ในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาร์สำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจไปยังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวว
2: ันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษณศูนย์การประชุมนานาชาติเทียนฟู่ International Convention Center นครเฉิงตูมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองประเทศนักลงทุนและผู้แทนภาคเอกชนไทยจีนเข้าร่วมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณรัฐบาลจีนที่ให้การสนับสนุนการจัดงานและการเปิดสำนักงานส่งเสริมการลงทุนเฉิงตูถือเป็นการปักหมุดและเป็นการส่งสัญญาณสำคัญว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับจีนในระดับท้องถิ่นมากขึ้นและพร้อมผลักดันความร่วมมือในหลายด้านทั้งการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็งและใช้โอกาสนี้เชิญชวนนักลงทุนจีนขยายธุรกิจมายังประเทศไทยโดยยืนยันว่าไทยพร้อมเป็นฐานการลงทุนที่มั่นคงปลอดภัยและมีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมพิธีเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนของไทยและจีนเพื่อต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระหว่าง2ประเทศรวมทั้งหารือกับบริษัทชั้นนำของจีนเพื่อขยายความร่วมมือด้านการลงทุน
3: ตอนนี้เรากำลังมา สร้างความมั่นใจให้กับทั่วโลกนำประเทศไทยกลับเข้ามาด้วยสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยต้องถือว่ายืนแถวหน้าในความเป็นประเทศที่มีฐานการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมต่าง
2: สำหรับภารกิจในวันนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังกรุงปักกิ่งเพื่อเยี่ยมชมนิทรรศการด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมณหัวเว่ยเป่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: รัฐบาลแนะนำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถยนต์สามารถยื่นอุทธรณ์และตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประชาชนที่ถูกตัดสิทธิ์การได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีสาเหตุมาจากการเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่ามีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์อันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้กรมการขนส่งทางบกเร่งช่วยเหลือดูแลพร้อมอำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลการครอบครองกรรมสิทธิ์รถอย่างเต็มที่ทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการมีกรรมสิทธิ์โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in ไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งหากข้อมูลรถไม่ตรงกับข้อเท็จจริงให้แจ้งปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบ
1: การประปาส่วนภูมิภาคจะเปิดให้ผู้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันขอรับสวัสดิการช่วยเหลือค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าการประปาส่วนภูมิภาคพร้อมอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์สวัสดิการด้านค่าน้ำประปาสำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยรัฐบาลจะสนับสนุนค่าน้ำประปาในวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนกำหนด1เลขที่บ้านต่อ1สิทธิ์กรณีที่ค่าน้ำประปาเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะชำระเฉพาะส่วนที่เกินวงเงินสนับสนุนด้วยตนเองแต่หากค่าน้ำประปาเกิน315บาทผู้มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้น้ำทั้งหมดทั้งนี้ผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติปี2569ทั้งผู้มีสิทธิ์รายเดิมและรายใหม่ที่ประสงค์จะรับสิทธิ์ต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ใหม่ทุกคนโดยไม่มีการต่อสิทธิ์อัตโนมัติย้อนหลังโดยกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายเดิมเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมนี้เพื่อเริ่มรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมส่วนกลุ่มผู้มีสิทธิ์รายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนนี้เพื่อรับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคมทั้งนี้สามารถลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ค่าน้ำประปาได้ที่เว็บไซต์ www.pwa.co.th หรือแอปพลิเคชัน PWA Plus LifeLine Official Account at PWA Thailand หรือที่สำนักงานกปภ.ทั่วประเทศ
0: กระทรวงพาณิชย์เตรียมแผนระบายทุเรียนภาคใต้กว่า 300,000 ตันรองรับผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
4: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์ทุเรียนภาคใต้โดยปีนี้ผลผลิตทุเรียนมีปริมาณมากกว่า 752,000 ตันเพิ่มขึ้นร้อยละ30ปัจจุบันผลผลิตออกแล้วร้อยละ35ยังมีสินค้าคงเหลือประมาณ 489,000 ตันในช่วงต้นฤดูสาเหตุที่ทำให้ราคาปรับตัวลดลงมาจากการชะลอตัวของตลาดจีนรวมทั้งปัจจัยคู่แข่งของต่างประเทศและทุเรียนในภูมิภาคอื่นๆโดยเมื่อราคาปรับตัวลดลงกรมการค้าภายในได้เข้าไปบริหารจัดการซื้อนำตลาดและจัดกิจกรรมรณรงค์บริโภคซึ่งปัจจุบันราคาเกรด AB อยู่ที่ 85-105 บาทต่อกิโลกรัม รด C อยู่ที่ 60-80 บาทต่อกิโลกรัมและเกรด D อยู่ที่ 40-55 บาทต่อกิโลกรัมทั้งนี้กรมการค้าภายในมีแผนบริหารจัดการผลไม้ภาคใต้ปริมาณดูดซับ 300,000 ตันทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารณรงค์บริโภคเชื่อมโยงออกนอกแหล่งผลิตการเปิดจุดจำหน่ายรวมถึงการสนับสนุนการขนส่งผ่านไปรษณีย์และการแปรรูปส่วนที่มีกระแสข่าวทุเรียนหมอนทองราคา5บาทหรือทุเรียนลับแลอุตรดิตถ์ราคาตกกรมการค้าภายในได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าทุเรียน5บาทเป็นทุเรียนพื้นบ้านไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองเป็นทุเรียนลูกเล็กและแตกมีจำนวนไม่มากซึ่งปกติมักนำไปใช้เป็นทุเรียนกวนและทุเรียนสอดไส้ขนมส่วนที่อุตรดิตถ์ทุเรียนเกรดคุณภาพโดยกระทรวงพาณิชย์ได้นำผู้ผลิตไปซื้อในราคานำตลาดแต่ทุเรียนบางส่วนถูกกระทบจากสภาวะฝนตกชุกมีทุเรียนขึ้นรารวมถึงปัญหาหนอนซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้มีการดูดซับผลผลิตเพื่อเข้าไปสู่การแปรรูปต่อไปปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชวนคนไทยร่วมส่งแรงใจการเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกปลายเดือนนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าประเทศไทยจะเข้าร่วมการพิจารณาเสนอขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมในเวทีการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ระหว่างวันนี้ถึงวันที่29กรกฎาคมนี้ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีซึ่งการเสนอขึ้นทะเบียนครั้งนี้เป็นความหวังของคนไทยทั้งประเทศเนื่องจากวัดพระมหาธาตุเป็นศูนย์ทางพระพุทธศาสนาสำคัญของไทยสะท้อนการแลกเปลี่ยนคุณค่าทางวัฒนธรรมและอารยธรรมของภูมิภาคตลอดจนมีประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและความเชื่อที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนานกว่า 1,500 ปีจนได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกพร้อมเชิญชวนประชาชนไทยทุกคนร่วมส่งกำลังใจให้คณะผู้แทนไทยในการปฏิบัติภารกิจสำคัญบนเวทีมรดกโลก
0: วันนี้กรุงเทพมหานครเปิดการจราจรฝั่งขาเข้า3ช่องทางจากวงเวียนใหญ่มุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้ายังไม่พบการทรุดตัวเพิ่มนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำรั่วไหลเข้าอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าบริเวณวงเวียนใหญ่ว่าผลการตรวจวัดการทรุดตัวในช่วง2วันที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการทรุดตัวเพิ่มขณะที่ผิวถนนเริ่มมีการคืนตัวขึ้นเล็กน้อยและการติดตามพื้นที่ในรัศมี30เมตรจากจุดเกิดเหตุยังไม่พบความผิดปกติเพิ่มเติมโดยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาที่ผ่านมาได้เปิดการจราจรฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานพระพุทธยอดฟ้าและสะพานพระปกเกล้าจำนวน3ช่องจราจรเพื่อทดสอบการเดินรถขณะที่ฝั่งขาออกจากสะพานพุทธมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่ยังคงปิดการจราจรเนื่องจากต้องใช้พื้นที่สำหรับติดตั้งเครื่องมือและดำเนินการต่อเนื่องพร้อมแนะนำให้ประชาชนใช้เส้นทางเลี่ยงโดยรถจากสะพานพระพุทธและสะพานพระปกเกล้าให้เลี้ยวขวาบริเวณแยกบ้านแขกเข้าสู่ถนนอิสรภาพอย่างไรก็ตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินว่าการซ่อมแซมและเฝ้าระวังพื้นที่ระยะเบื้องต้นอาจใช้เวลาประมาณ6เดือนเพื่อให้มั่นใจว่าปัญหาน้ำรั่วซึมเข้าสู่อุโมงค์ได้รับการแก้ไขอย่างสมบูรณ์โดยกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการทุกขั้นตอนโดยยึดความปลอดภัยของประชาชนเป็นสำคัญ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับกลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:16 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาระหว่างที่กองทัพสหรัฐและพันธมิตรป้องกันการโจมตีด้วยขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านต่อฐานทัพอากาศอัลอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนถือเป็นการเสียชีวิตของทหารอเมริกันในสงครามกับอิหร่านเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมีนาคมที่นอกจากนี้ยังมีทหารอเมริกัน4นายถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลในจอร์แดนและเจ้าหน้าที่บางส่วนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านยังคงโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเป้าหมายในดินแดนของอิหร่านอย่างต่อเนื่อง
1: สื่อของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของมอสตาบาคาเมนีอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าการที่สหรัฐละเมิดบันทึกความเข้าใจที่ปูทางไปสู่สันติภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งลงนามร่วมกับอิหร่านเมื่อไม่นานมานี้พิสูจน์ให้เห็นอีกครั้งว่าลายเซ็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐนั้นไร้ค่าและไม่อาจเชื่อถือได้พร้อมกันนี้ยังเตือนว่าหากสหรัฐยังคงมีพฤติกรรมกระหายสงครามและพยายามสร้างความเสียหายต่ออิหร่านมากขึ้นสหรัฐและพันธมิตรจะต้องเผชิญกับบทเรียนที่จะไม่มีวันลืมจากอิหร่านและแนวร่วมต่อต้านสหรัฐถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้นหลังสหรัฐและอิหร่านกลับมาโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแม้ทั้งสองฝ่ายจะลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อปูทางไปสู่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายแล้วก็ตาม
0: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือที่ระบุว่าการประชุมของผู้บัญชาการทหารสูงสุดของสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ที่กรุงวอชิงตันดีซีของสหรัฐเมื่อวันพุธที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงความพยายามที่จะสร้างความได้เปรียบทางการทหารในภูมิภาคและแสวงหาผลประโยชน์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ด้วยอำนาจนำผ่านการยกระดับความร่วมมือทางทหารที่เข้มข้นยิ่งขึ้นโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีเหนือกล่าวเพิ่มเติมว่าการสมรู้ความคิดทางทหารระหว่างสหรัฐญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เป็นต้นเหตุของการบ่อนทำลายสันติภาพและความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอย่างไรก็ตามกองทัพเกาหลีเหนือจะไม่ยอมให้ความไม่สมดุลของอำนาจทางทหารจากการกระชับความสัมพันธ์ทางการทหารของทั้ง3ประเทศเกิดขึ้นในภูมิภาคแห่งนี
1: ้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับ3อังกฤษเอาชนะฝรั่งเศส6-4สำหรับรอบชิงชนะเลิศคืนวันนี้จะเป็นพบกับอาร์เจนตินาเวลา 20:00 นเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 อัสตานาวีแมนโอเพ่นที่ประเทศคาซัคสถานในรอบรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวกมลวรรณยอดเพชรมืออันดับ1012ของโลกปดพลิกชนะจังกาอึนมืออันดับ695ของโลกจากเกาหลีใต้2-1เซตผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเอคาเทรีนาตูปีเชน่ามือวางอันดับ8ของรายการและมืออันดับ697ของโลกแข่งขันในวันนี้เทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026จะเป็นU15หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชีโฮมิหลีซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะคิกาวาดะกับริซาโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น2-0เซตคว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จวอลเลย์บอลชายซีวีคัพสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยดีเกรย์แชมป์เก่า3สนามพลิกพ่ายกัมพูชาไปครั้งแรกในประวัติศาสตร์1-3เซตทีมหนุ่มไทยต้องหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา13:00 นักวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับ5ทีมนักตบหนุ่มไทย U18 พ่ายให้กับปากีสถาน 2-3 เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่ม U18 ไทยจบในอันดับ6ของรายการนี้ศึกรถฟอร์มูล่า2เบลเจียนกลางปีที่สนามสปาฟรังเกอร์ชองประเทศเบลเยียมหลังผ่านการแข่งขันสปรินต์เลส18รอบสนามทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาไทยจากทีมอาร์ตกลางปีเข้าเส้นชัยอันดับ12ส่วนผู้ชนะเป็นโจชัวเดิร์กเซนจากอินวิกต้าเรซิ่งหลังต่อสู้กับมาร์ตินิอุสสแตนชอร์เนอร์จากโรดินมอเตอร์สปอร์ตอย่างดุเดือดก่อนรักษาตำแหน่งผู้นำจนถึงธงตราหมากรุกโดยวันนี้แข่งขันรอบฟีเจอร์เรสการแข่งขันกอล์ฟสิงห์คลาสสิก2026ที่สนามรอยัลฮิลกอล์ฟรีสอร์ทแอนด์สปาพาร์ท11จังหวัดนครนายกในรอบ3โรโจชนะสกุลพลไพศาลทำเพิ่ม4อันเดอร์พาร์ขึ้นนำร่วมที่สกอร์รวม10อันเดอร์พาร์เท่ากับโปรนายชลทิศชื่นบุญงามที่ทำเพิ่ม3อันเดอร์พาร์ส่วนนักกอล์ฟที่ตามหลังเพียงสโตรกเดียวที่สกอร์9อันเดอร์พาร์มีถึง4คนได้แก่จักรนาถอินมีธนรัตน์ศรีสถาพรวรัญญูรัตนภัยบูรณ์กิจนันทภรัตน์พาณิชผลทำให้การลุ้นแชมป์ในวันสุดท้ายยังเปิดกว้างพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง71เซนติเมตรแล้วเวลา 23:15 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร18เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:16 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง14เซนติเมตรแล้วเวลา 16:42 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง62เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
11: 1นาทีกับกปท.รถบรรทุกมีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอตไลท์ด้านหน้ารถจำนวนมากส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกได้มีการกำหนดรายละเอียดโคมไฟสำหรับรถบรรทุกซึ่งเจ้าของรถต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยรถบรรทุกต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนดโคมไฟสปอตไลท์มีความแตกต่างจากโคมไฟรถยนต์โดยจะให้ความสว่างแบบเต็มพื้นที่โคมไม่มีการควบคุมการกระจายของแสงไม่มีการจำกัดแนวของแสงเหมือนกับโคมไฟหน้ารถยนต์ที่จะมีแนวจำกัดแสงเพื่อป้องกันแสงแดงตาผู้ขับรถที่ใช้ทางร่วมกันซึ่งรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอตไลท์มีความผิดตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกพุทธศักราช2522มาตรา71ฐานใช้รถที่มีอุปกรณ์ส่วนควบไม่ถูกต้องตามที่กำหนดกรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน1584ค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุราณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
14: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่1ประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญมีตั้งแต่เกิดจนตายได้แก่ประเพณีการเกิดชาวมอญให้ความสำคัญกับขั้นตอนการดูแลแม่ระหว่างอุ้มท้องการคลอดการจัดการรกเด็กโดยฝังรกในทิศมงคลและพิธีกรรมเทวดาเขียนหน้าผากเมื่อเด็กเกิดมาจึงต้องเตรียมแป้งน้ำมันและเหล็กจานหนังสือเพื่อทำพิธีอัญเชิญเทวดาให้มาจานหน้าผากทารกแรกเกิดรวมทั้งการดูแลแม่และเด็กหลังคลอดถ้าเป็นเด็กชายต้องเตรียมสมุดดินสอวางบนพานที่มีใบบัวรองรับโตขึ้นจะได้เล่าเรียนฉลาดหลักแหลมหากเป็นเด็กหญิงจะต้องเตรียมเข็มได้โตขึ้นจะได้เป็นกุลสตรีแม่บ้านแม่เรือนติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์การรักษาร่างกายให้แข็งแรงค่ะ
0: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
15: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
16: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมบัณฑิตวันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในวัยชราภาพพร้อมแบ่งปันประสบการณ์รักษาร่างกายให้แข็งแรงเชิญติดตามรับฟังครับ
17: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมบัณฑิต
18: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองวันนี้มาคุยเรื่องของผมส่วนตัวว่าใช้ชีวิตยังไงในวัยที่เรียกว่าชราภาพแล้ววันนี้ผมเพิ่งมีความรู้สึกนะฮะว่าตัวเองเนี่ยมีอาการเริ่มชราภาพก็คือหลังจากที่ตัวเลขอายุ70วันนี้ผมปาเข้าไป74แล้วก็ยิ่งต้องเข้าใจตัวเองมากขึ้นผมนั้นมีความคิดในเรื่องของอย่าไปว่าตัวเองอย่าไปตำหนิตัวเองนะฮะคือสมองเราเนี่ยเมื่อเราลืมเราคิดไม่ออกหลายคนก็บอกเอ๊ะทำไมฉันเป็นอย่างนี้นะบางคนหนักเข้าไปเคกระโหลกตัวเองนะซึ่งมันไม่ควรอันนี้เราต้องยอมรับสภาพของธรรมชาติแต่ถ้าเราต้องการที่จะทำในสิ่งที่ดีก็คือต้องดูแลสุขภาพให้ดีเช่นไปหาหมอออกกำลังกายกินอาหารที่เหมาะสมผมนั้นจริงๆแล้วดูแลร่างกายเรื่องสุขภาพมาตลอดโดยเฉพาะเรื่องน้ำหนักผมสูง178ครึ่งเกือบ79ผมจะรักษาน้ำหนักนะฮะให้ลดลงไปจากเอา100ลบนะครับอันนั้นมันเป็นมาตรฐานของฝรั่งเขาบอกว่าเราอยากจะรู้ว่าตัวเรานี่น้ำหนักเท่าไหร่เหมาะสมก็เอาความสูงลบได้100ไอ้นั่นมันเป็นตัวเลขของฝรั่งไม่ใช่คนไทยนะฝรั่งเขาเป็นคนกำหนดตรงนั้นมาแล้วก็เป็นเรื่องการแพทย์เราก็ไปเอาตัวเลขตรงนั้นมาใช้ซึ่งตัวเลขตรงนั้นเนี่ยกระดูกของคนไทยเราหรือคนเอเชียกับฝรั่งเนี่ยมันคนละเบอร์ฝรั่งเขาจะกระดูกใหญ่นะฉะนั้นการสามารถที่จะรับน้ำหนักของร่างกายเนี่ยจากโครงกระดูกอันนั้นก็จะดีผมเนี่ยก็ใช้วิธีการว่าเช่นผมสูง178กว่ากับ79เนี่ยผมลบด้วย100ไปแล้วก็น้ำหนักก็จะอยู่ที่78 79แต่ผมลบลงไปอีกประมาณ 3-4% ฉะนั้นผมเนี่ยจะควบคุมน้ำหนักผมเนี่ยไม่ให้ต่ำกว่า74กิโลและก็ไม่ให้เกิน75กิโลเป็นอย่างนี้มาตั้ง 20-30 ปีแล้วนะครับผมนี้เคยหนักมากที่สุดคือ84กิโลเรารู้สึกอึดอัดมีวันหนึ่งผมไปบ้านของเพื่อนเขามีงานทำบุญบ้านผมไปนั่งกับพื้นเพราะว่าเขากำลังทำบุญฟังพระสวดมนต์แล้วก็เสร็จแล้วผมก็ใส่กางเกงยีนนะครับไปปรากฏว่ายีนมันไม่ยืดปรากฏว่าไอ้ยีนมันก็รัดพุงผมเพราะตอนนั้นผมหนักตั้ง84กิโลโอ้ผมนี่รู้สึกได้เลยว่าวันนั้นเป็นวันที่ทรมานที่สุดเป็นวันที่ลำบากที่สุดนะครับก็เลยกลายเป็นว่าผมก็จากนั้นมาจาก84ผมก็ค่อยๆลดทีละนิดทีละหน่อยทีละนิดทีละหน่อยนะแน่นอนตอนนู้นผมหนัก84กิโลนั้นผมไปลงยิมนะอยู่ค่อนข้างถี่เพราะฉะนั้นร่างกายก็ยังแข็งแรงดีแต่พออายุมากขึ้นเนี่ยผมต้องลดน้ำหนัก ลดมาค่อยๆทีละนิดทีละหน่อยผมไม่รีบแต่เป้าหมายของผมก็คือว่าผมจะต้องไม่ให้เกิน75กิโลและไม่ควรจะต่ำกว่า74กิโลนะครับในความสูงของผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็ทำให้ผมนี้มีการเดินทางหรือไปทำอะไรก็สามารถจะทำได้ค่อนข้างที่จะเรียกว่าคล่องตัวเพราะผมไม่ให้น้ำหนักตัวของผมมากเกินไปถึงแม้ว่าผมอยากจะทานอะไรที่อร่อยมีวันหนึ่งผมเคยเห็นคองแข็งพวกเอาคองแข็งมาส่งให้ผมกินเข้าไปคองแข็งเข้าไปแค่นั้นนะครับอ้วนขึ้นเลยเห็นไหมครับฉะนั้นวันนี้ก็ต้องควบคุมปากตัวเองไม่ใช่ให้จะเอาไปทำให้ตัวเองอร่อยแล้วก็ทำให้ตัวเองนั้นมีปัญหาเรื่องน้ำหนักฉะนั้นการควบคุมนะปากตัวเองการเข้าใจมาตรฐานของน้ำหนักว่าเราไม่ใช่ฝรั่งเราต้องลบได้ร้อยแล้วก็อย่าลบด้วยอีก 3-4% นั่นนะครับก็เป็นเรื่องของน้ำหนักที่ผมควบคุมเพื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับแฟนรายการที่วันนี้รู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักมากเกินไปเราไปปรับใช้กันดูนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ท่านผู้ฟังคะจังหวัดภูเก็ตยกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมร่วมกับทุกภาคส่วนเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายทุกมิติยกระดับเมืองท่องเที่ยวคุณภาพสู่มาตรฐานสากลรายละเอียดติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
20: จังหวัดภูเก็ตเดินหน้ายกระดับมาตรการจัดระเบียบสังคมโดยบูรณาการทุกหน่วยงานกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายในทุกมิติทั้งการลักลอบจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมายธุรกิจนอมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐและแรงงานผิดกฎหมายเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นตอกย้ำการเป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพระดับสากลซึ่งการยกระดับมาตรการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายเป็นหนึ่งในวาระเร่งด่วนโดยมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบูรณาการการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนเพื่อจัดระเบียบสังคมสร้างความปลอดภัยและยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศจังหวัดภูเก็ตจึงเดินหน้าปฏิบัติการเชิงรุกภายใต้การอำนวยการของนายชลดลินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมบูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจกรมน.และหน่วยงานสาธารณสุขลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการจำหน่ายกัญชาทั่วทั้งจังหวัดอย่างต่อเนื่องซึ่งปฏิบัติการตรวจสอบร้านกัญชามุ่งเน้นร้านค้าที่ไม่มีใบอนุญาตรวมถึงผู้ประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตแต่ยังคงเปิดให้บริการซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่พบว่าสถานประกอบการที่ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตมีจำนวน12แห่งและอีก533แห่งไม่มีใบอนุญาตโดยเจ้าหน้าที่ได้เดินหน้าตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้รัฐบาลยังคงย้ำแนวทางการควบคุมการใช้กัญชาให้อยู่ภายใต้กรอบกัญชาทางการแพทย์ห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ห้ามจัดโปรโมชั่นและห้ามใช้เพื่อการสันทนาการเพื่อให้การใช้กัญชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทางการแพทย์อย่างแท้จริงร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรักษาราชการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยไม่ได้ดำเนินการเฉพาะร้านกัญชาที่ฝ่าฝืนกฎหมายเท่านั้นแต่บูรณาการทุกหน่วยงานตรวจสอบการกระทำผิดในทุกมิติทั้งโนมินีการบุกรุกที่ดินของรัฐการลักลอบทำงานผิดกฎหมายพร้อมเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกประเภทเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
21: ตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการสั่งการมา9ข้อมีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มร้านกัญชาก็พบความผิดนะครับเป็น2แบบครับ1ร้านที่มีถูกพักอนุญาตแล้วก็ทำการเปิดขายต่ออันนี้ก็มีความผิดนะครับกับ2ก็คือร้านที่ไม่มีใบอนุญาตเลยนะครับก็พบอีกจำนวนหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ทางจังหวัดภูเก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับในทุกปัญหาทุกข้อสั่งการนะครับใน9ข้อเลยนะครับจังหวัดภูเก็ตนี่ได้ความร่วมมือของทุกส่วนเลยได้ทั้งป้องกันจังหวัดแล้วก็ได้ทีมงานอสทีมงานฝ่ายปกครองนะครับทีมงานทหาร ทีมงานตำรวจนะครับก็ร่วมมือกันมาตลอดเวลาก็เรื่องการบุกรุกที่ดินสาธารณะนะครับก็มีการดำเนินการกันอยู่แล้วนะครับก็พวกปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับอันธพาลแล้วก็นอมินีอีกด้านหนึ่งที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือการให้ความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงสุดนะครับจังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่มีความสำคัญมากอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับก็เราไม่เคยปล่อยมือครับเราทำกันตลอดเวลานะครับตามแนวทางที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการครับ
20: อย่างไรก็ตามเป้าหมายสำคัญของการปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตคือการสร้างมาตรฐานด้านกฎหมายและความปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเกิดความเชื่อมั่นพร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของภูเก็ตให้เป็นเมืองท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความปลอดภัยโปร่งใสและมีมาตรฐานในระดับสากลรองรับทั้งการลงทุนและนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
2: กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพการจัดหาผืนป่าอนุรักษ์เชิงภูมิทัศน์และยกระดับการจัดการ4ผืนป่าอนุรักษ์สำคัญของประเทศไทยติดตามจากรายงานค่ะ
3: ภาพรวมพื้นที่ป่าอนุรักษ์ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกว่า70ล้านไร่ไม่เพียงเป็นศูนย์รวมความหลากหลายทางชีวภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่สำคัญช่วยลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการจะรักษาผืนป่าและขีดความสามารถการกักเก็บคาร์บอนให้สมบูรณ์ในระยะยาวได้จำเป็นต้องอาศัยพลังจากชุมชนโดยรอบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO และภาคีเครือข่าย11หน่วยงานทำโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตการอนุรักษ์ภูมิทัศน์ป่าเขตร้อนที่สมบูรณ์ของประเทศไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการจัดการป่าอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วมเสริมศักยภาพให้ชุมชนท้องถิ่นพร้อมเดินหน้ารักษาระบบนิเวศป่าไม้เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บคาร์บอนของประเทศรับมือกับวิกฤตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมนายวีระขุนชัยรักรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตให้ความสำคัญกับมิติด้านประชาชนและการมีส่วนร่วมของชุมชนในระดับภูมิทัศน์มุ่งเน้นจะเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนและผืนป่าสามารถเกื้อกูลกันจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายสำคัญด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการลดก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
22: เป็นพื้นที่ป่าที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศแหล่งต้นน้ำลำธารความหลากหลายทางชีวภาพและการกักเก็บคาร์บอนของประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ในการคุ้มครองฟื้นฟูอนุรักษ์ให้มีความสมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืนเรามีความมุ่งมั่นที่จะรักษาพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้มีความครบถ้วนตามเป้าหมายของประเทศและต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพที่มีความสมบูรณ์สมบูรณ์เพื่ออำนวยประโยชน์ให้กับทุกภาคส่วนในสังคมอย่างยั่งยืนโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตมุ่งเน้นการจัดการอยู่เป็นองค์รวมและการบูรณาการในการเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในระดับภูมิทัศน์ลดภัยคุกคามต่อทรัพยากรธรรมชาติการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและการพัฒนากลไกสนับสนุนที่เอื้อต่อการบริหารการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
3: สำหรับโครงการนี้ตั้งเป้ายกระดับการจัดการผืนป่าควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นรอบผืนป่าผ่านการพัฒนากลไกทางการเงินและการสร้างองค์ความรู้ในระยะยาวเพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพดูแลป่านอกเขตอนุรักษ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งด้านการรักษาระบบนิเวศและการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมมีพื้นที่เป้าหมายเชิงภูมิทัศน์นำร่อง4แห่งได้แก่ภูมิทัศน์ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกจังหวัดกาญจนบุรีภูมิทัศน์พนมดงรักจังหวัดศรีสะเกษภูมิทัศน์ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่และสุดท้ายภูมิทัศน์อมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่หากประสบความสำเร็จจะช่วยสร้างโมเดลการจัดการป่าที่ชุมชนมีความเข้มแข็งมีส่วนร่วมในการลดภัยคุกคามต่อพื้นป่าและร่วมเป็นกำลังสำคัญรักษาแหล่งกักเก็บคาร์บอนที่เป็นมรดกทางธรรมชาติของโลกให้คงอยู่ต่อไปโครงการป่าไม้เพื่อชีวิตนี้เป็น1 ใน 3โครงการระดับประเทศภายใต้แผนงานบูรณาการด้านป่าไม้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกที่ได้ร่วมกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและรัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกรอบที่8มีระยะเวลาดำเนินงาน5ปีมุ่งเน้นการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและการจัดการป่าในเขตนิเวศอินโดมาลายาซึ่งเป็นระบบนิเวศป่าเขตร้อนที่สำคัญของโลกปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: ท่านผู้ฟังคะจากจังหวัดชายแดนฝั่งอันดามันสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายการค้ากับประเทศในภูมิภาคเอเชียจังหวัดระนองใช้เวที Business Matching หรือการเจรจาจับคู่ธุรกิจเป็นกลไกสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้พบกับคู่ค้าจากต่างประเทศเพื่อขยายตลาดสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและต่อยอดสู่การค้าการลงทุนและการส่งออกในอนาคตติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: บนโต๊ะเจรจาธุรกิจผู้ประกอบการไทยมีเวลาเพียงไม่กี่นาทีในการนำเสนอสินค้าและศักยภาพของตนเองให้กับคู่ค้าจากต่างประเทศแต่ช่วงเวลาสั้นๆนั้นอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของคำสั่งซื้อความร่วมมือทางธุรกิจหรือการขยายตลาดสู่ต่างประเทศนี่คือหัวใจของ Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจหนึ่งในกลไกสำคัญที่กรมการค้าภายในขับเคลื่อนผ่านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อเปลี่ยนโอกาสในการพบกันให้กลายเป็นโอกาสทางการค้าของผู้ประกอบการไทย Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจแตกต่างจากงานแสดงสินค้าทั่วไปไม่ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายสินค้าเพียงภายในงานแต่เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการและคู่ค้าได้พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลศึกษาความต้องการของตลาดและสร้างความเชื่อมั่นระหว่างกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการต่อยอดสู่การซื้อขายการลงทุนและความร่วมมือทางธุรกิจในระยะยาวนางวิภารัตน์ภูก้าวล้วนพาณิชย์จังหวัดระนองเปิดเผยว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาสำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้ใช้ Business Matching เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการในพื้นที่เชื่อมโยงสินค้าและบริการของจังหวัดระนองกับคู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศพร้อมขยายเครือข่ายการค้าไปยังกลุ่มประเทศ BIMSTEC และอาเซียนเพื่อยกระดับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกล่าสุดภายในงานระนองเอเชียเทรด2026สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนองได้เปิดเวทีเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยกับคู่ค้าจากหลายประเทศทั้งลาวเนปาลจีนและซาอุดีอาระเบียโดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ซื้อและผู้ขายเข้าร่วมกว่า60รายพร้อมได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศในการเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจและเปิดโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย
6: ศักยภาพของระนองเราก็ต้องเข้าใจว่าเรามีอาหารทะเลแปรรูปที่มีศักยภาพมากนะคะเรามีสินค้าเกษตรแปรรูปไม่ว่าจะเป็นแปรรูปจากทุเรียนหรือว่าแปรรูปจากมังคุดสินค้าอัตลักษณ์กาแฟแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ค่ะเท่าที่สอบถามมาทางฝั่งลาวนะคะก็มีความสนใจในตัวกะปิเพราะว่ามีความนิยมชมชอบกะปิในประเทศไทยค่อนข้างมากเพราะนั้นเราระนองเราก็เป็นแหล่งผลิตที่มีชื่อเสียงนะคะก็มีการนำผู้ประกอบการไปเยี่ยมชมผู้ผลิตกะปิในจังหวัดระนองเพื่อจะมีการเชื่อมโยงทางการค้าต่อไปค่ะ
4: Business Matching หรือการจับคู่เจรจาธุรกิจจึงไม่ใช่เพียงการนัดหมายทางธุรกิจแต่หากเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทยได้พบกับตลาดใหม่พันธมิตรใหม่และความเป็นไปได้ใหม่ๆเพราะทุกการจับมือบนโต๊ะเจรจาไม่ได้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือทางการค้าเท่านั้นหากยังเป็นอีกหนึ่งก้าวของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดระนองให้เติบโตเชื่อมโยงและก้าวสู่เวทีการค้าระดับภูมิภาคอย่างมั่นคงอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
2: ปิดท้ายที่วงการกีฬาไทยกำลังเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬาแยกภารกิจด้านกีฬาออกมาเป็นกระทรวงเฉพาะเพื่อยกระดับการบริหารจัดการกีฬาไทยให้มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นระบบติดตามได้จากรายงานค่ะ
9: หลังจากเดินหน้าผลักดันร่างกฎหมายจัดตั้งกระทรวงการกีฬามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎหมายดังกล่าวแล้วโดยขั้นตอนต่อไปจะนำร่างกฎหมายเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาตามกระบวนการทั้ง3วาระก่อนประกาศใช้เป็นกฎหมายอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามระหว่างรอกระบวนการทั้งรัฐสภาคณะทำงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมจะร่วมกันกำหนดรายละเอียดทั้งภารกิจตำแหน่งกำลังคนงบประมาณตลอดจนหน่วยงานใหม่ที่จะรองรับโครงสร้างของกระทรวงการกีฬาซึ่งเบื้องต้นจะมีการปรับสำนักปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นสำนักปลัดกระทรวงการกีฬาขณะที่กรมพละศึกษาการกีฬาแห่งประเทศไทยและมหา

0: เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมกีฬาทำหน้าที่ขับเคลื่อนระบบนิเวศกีฬาสร้างรายได้ส่งเสริมกีฬาอาชีพและต่อยอดกิจกรรมกีฬาให้เป็นพลังทางเศรษฐกิจรวมถึงมีหน่วยงานด้านการพัฒนาเยาวชนโดยเฉพาะเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่เข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องการมีกระทรวงการกีฬายังถูกคาดหวังว่าจะช่วยแก้ไขปัญหาเดิมที่สะสมมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณให้สมาคมกีฬาซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาวางแนวทางใหม่ในการบริหารจัดการไว้ว่าจะกำหนดให้ทุกสมาคมกีฬาได้รับงบประมาณพื้นฐานอย่างเหมาะสมซึ่งจะไม่มีสมาคมใดได้รับเงินสนับสนุนเป็นศูนย์พร้อมนำผลงานและหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็นตัวชี้วัดโดยแบ่งสมาคมออกเป็นเทียร์1เทียร์2และเทียร์3เพื่อให้แต่ละสมาคมรู้สถานะของตนเองและวางแผนพัฒนานักกีฬาได้ล่วงหน้า
1: ปัญหาที่คล้ายๆมาก็คงจะเป็นเรื่องของสมาคมกีฬาต่างๆนะครับในการจัดสรรงบประมาณที่มีปัญหาหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบางสมาคมก็ไม่ได้เลยบางสมาคมก็ได้เยอะได้น้อยอย่างไรก็ตามวันนี้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นกองทุนหรือกองทุนที่จะสนับสนุนให้สมาคมนั้นก็แน่นอนเรามีงบประมาณที่ไม่ได้โตขึ้นมีจำกัดแต่กับการครับด้วยการเปลี่ยนแปลงเนี่ยค่าเงินมันก็ลดลงเนาะถ้าทุกอย่างมันก็แพงขึ้นเพราะงั้นการต้องการการสนับสนุนจากสมาคมต่างๆมันก็ต้องเยอะขึ้นในทุกๆสมาคม
0: อย่างไรก็ตามโครงสร้างใหม่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใดยังขึ้นอยู่กับการแบ่งภารกิจการจัดสรรงบประมาณและการทำงานร่วมกันหลังจากนี้เพราะท้ายที่สุดสิ่งที่ชี้วัดความสำเร็จของกระทรวงการกีฬาไม่ใช่จำนวนหน่วยงานที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นการติดปีกให้นักกีฬาและเยาวชนไทยได้ก้าวไปแสดงศักยภาพบนเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้นผานิตคาดนาครายงาน
2: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ์ครับ
4: ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะมั่นคงเข้มแข็ง
1: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
4: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
5: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: จังหวัดลำพูนเปิดช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารแจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมง
1: สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนโทร1567ระบบทราฟฟี่ฟองดู LINE @trafficfongdu
0: และหากประชาชนพบเห็นการมั่วสุมหรือพฤติการที่อาจก่อให้เกิดความไม่สงบสามารถโทรแจ้งได้ที่สายด่วนตำรวจ191หรือที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูนโทร053-511-017
1: รวมพลังสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดลำพูนโดยให้เจ้าหน้าที่รัฐนำปัญหาไปสู่การแก้ไขลำพูนไม่ลำพังรวมพลังเพื่อลำพูน

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูน FM 95 MHz ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสปะความฮู้ตำรับแม่ยิงลำปูนโดยศูนย์เฮียนฮู้การพัฒนาสตรี72พรรษาจังหวัดลำปูน
1: งามเมืองแม่จ่ามเตวีงามสตรีฝึกอาชีพที่มุ่งมั่นงามครอบครัวเข้มแข็งสายสัมพันธ์พิสมัยงามนั้นคือศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาบรมราชินีนาถจังหวัดลำปูนครับสวัสดีท่านผู้ฟังพันรายการสปาความรู้ตำรับแม่ยิงลำปูนกับดีเจคุณนติครับในวันที่19กรกฎาคม2569ครับสวัสดีในวันที่ฝนพรำตั้งแต่เจ้านะฮะคุณก็บอกว่ากำลังง่วงๆบ่ตื่นเตื้อแต่คืนเข้าเวรที่ทำงานก็คือศูนย์เรียนรู้72พรรษาลำพูนนะครับแล้วก็เจ้านี้ก็มาจัดรายการกับท่านผู้ฟังนะครับเพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจทางด้านสตรีและครอบครัวในวันหยุดวันนี้วันแห่งครอบครัวครับตะกี้ครูตกใจก่อนเข้ารายการนะครับบนบอกว่าครูขอแรงนะฮะก็เป็นกระบอกเสียงนั่นก็คือมีโน้ตเนาะฮาลำพูนก็คือประกาศลงกูกัมเตะนะฮะว่าตารปัดทรงคูบานี่นะฮะใบลานนะฮะตกที่หน้าศูนย์ตั้งแต่วันศุกร์แล้วฮะมีเป็นปึกว่าห้องว่าประมาณ5อันเนาะตกที่หน้าศูนย์เรียนรู้72ภาษาจังหวัดลำพูนเนี่ยนะฮะบ่ฮู้ว่าเป็นของวัดใดครูบาตนใดหรือว่าร้านที่ไหนนะฮะติดต่อรับที่ป้อมยามที่ศูนย์ได้เจ้าที่รปภ.ของเราปฏิบัติหน้าที่นะฮะตลอด24ชั่วโมงนะครับว่าคุณนัทเนี่ยเอามาเก็บไว้หื้อเนาะนั่นก็คือตรับปัดใบลานทรงครูบานี่นะฮะจำนวน5อันเนอร์ไปติดต่อรับได้นะครับขอบคุณทางมีโน้ตของฮาลำพูนตวยที่ได้สื่อสารประชาสัมพันธ์หื้อกับบอกว่าอยากคือได้เอ้ยเป็นคนละปูนด้วยกันเนาะก็คือฮักละปูนด้วยกันวัดวาอารามของเฮาก็ต้องร่วมกันสืบสานกันตวยเนาะคำจูนพระพุทธศาสนาโอ้นะฮะเพราะว่าตลับปัดใบลานเนี่ยเอามาทำใหม่นะถึง5อันก่อนอันนี้ทำใหม่เลยนะฮะบ่เจ้อันถูกๆเน้อนะฮะร่วมกันนะฮะช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อนะครับที่เพจฮาลำปูนได้ลงไว้แล้วนะฮะขอบคุณจัดนักครับติดต่อรับที่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าศูนย์ได้เลยเพราะว่าเจ้าหน้าที่ของเราเนาะปฏิบัติงาน24ชั่วโมงนะครับกะเจ้านี่ก็จะเป็นป้อสงัดนะจะกลางคืนนี่ก็จะเป็นป้ออินนะครับตีเปิ้นสลับกันไปเนาะที่แนศูนย์เรียนรู้72พรรษาจังหวัดลำพูนอำเภอต้นตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้วันอาทิตย์นะฮะเป็นวันสุดสัปดาห์ที่ครอบครัวทุกๆครอบครัวเราใช้โอกาสเนี้ยที่บอกว่าได้มาพบมาปะหน้ากันนะฮะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์นะฮะคุณพ่อคุณแม่บัดนี้เจอกันคุณลูกต่างคนต่างปฏิบัติหน้าที่ต่างคนก็มีบอกว่าลูกตื่นเช้าไปโรงเรียนในเวียงนะฮะแม่ตื่นสายหน่อยไปทำเกษตรพ่อตื่น9โมงนะฮะเพื่อไปขับรถขับลานะฮะทำมาหากินสัมมาอาชีวะกันไปเนาะคนบอกว่าในครอบครัวของเฮาหรือว่าในตระกูลวงศาของเฮาเนี่ยเราจะรู้กันดีนะฮะในช่วงเนี้ยเพราะว่าช่วงเก็บหน่วยบาลำใหญ่ตวยนะฮะในหลายๆพื้นที่ก็เก็บหน่วยบาลำในนะฮะในมัดปุกก็มีเก็บอีล่วงก็มีเนาะบนบอกว่าราคาลำใหญ่ก็ขอมันคงอย่างนี้ไปตลอดทั้งเก็บเกี่ยวฤดูกาลแล้วเสร็จนะฮะประมาณพวกนะฮะปลายเดือนสิงหาพวกมันจะหมดนะก็ขอตรึงราคาอย่างนี้ไว้มันก็เลยเป็นว่าวันนี้เป็นวันครอบครัวตัวครอบครัวเก็บหน่วยบาลำใหญ่นะฮะพ่อบอกว่ามันแบบปอจ้างคุณนัทห้องลูกห้องหลานกันมาเก็บไงฮะมันม่วนดีนะฮะว่าห้องบอกว่าเศรษฐกิจครัวเรือนของเฮาดีที่สุดเนาะบนอัตตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนยังหลายๆคนนะฮะป้าอุ้ยแม่อุ้ยเนาะในกลุ่มเครือข่ายสตรีกระบุนในกลุ่มไลน์นะฮะครูกับบัตรจ้างว่าอย่างใดเนาะพอในการประกาศของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเพิ่นเคยได้รับ300มาตลอดตั้งแต่รุ่นที่มีตั้งแต่ ท่านพลเอกประยุทธ์นะฮะเป็นนายกมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเปิ้นได้รับมาตลอดแต่ประเดี๋ยวนี้เปิ้นมีการตรวจซีดรักษาซีดต่างๆขึ้นเนาะอีเมจจะเงี้ยอย่างใดดีนะฮะก็เป็นกำลังใจให้นะฮะมันก็ต้องมีทางขี้คายแนวทางที่เพิ่นจะมาช่วยเฮานางรัฐบาลเนาะและก็ให้มาปอเราก็ต้องทำตัวให้กับถูกกฎเกณฑ์นี้ตัวนะฮะมันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารนะฮะในระบบ AI มันตรวจสอบได้เนอะอีป้อยแม่เฮาก็บ่ฮู้เนาะว่าเป็นข้อมูลจากเมื่อใดเนาะเอามายันกันในความเท็จจริงนะครับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ต่างๆเนาะบนบอกว่าเกี่ยวกับซีทของรถเครื่องนะฮะเป็นเจ้าของรถยนต์เนี่ยมาแจ้งที่ขนส่งจังหวัดนะฮะเพื่อมายันเอกสารกันและก็ไปพ้องว่าไปอุทธรณ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะลองพอว่ามันจะได้ก่อนนะฮะบรรทองว่าก็ขอมันผ่านเนาะก็ขอรัฐบาลมีลู่ทางที่ให้ดีทำดีที่สุดนะฮะเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะได้บอกว่าได้ทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องกันไปเนาะในไม่ช่วยค้ำจูนกันก็มีดีอกดีใจกันไปนะครับเป็นกำลังใจเงยตัวเนอร์อีป้ออีแม่แล้วก็กลุ่มสตรีของเฮาเจ้าและนาเนาะตีบอกว่าเอ๊ะมอม่วนใจบ่สบายใจก็ขอให้มันมีทางออกทางแก้นะครับและวันนี้เป็นวันครอบครัวที่คุณน่าใจเสมอว่าเป็นวันอาทิตย์เรามาสร้างความสุขไปด้วยกันบางครอบครัวกำลังตื่นอยู่บางครอบครัวนอนอุ่นอยู่คุณนัทฝนกำลังตกนะฮะพรำๆซิๆนะฮะหมายถึงว่าฟ้าครึ้มๆนะฮะซักผ้าก็จะมาแห้งเตื้อนะลุ้นกันนะฮะช่วงบ่ายอาจจะแดดแรงจ้าก็ได้เนาะเพราะว่าสีฟ้าอากาศของเราเนี่ยเปิ้นบอกว่ามันมีฝนตกอยู่ในช่วงฤดูกาลของเปิ้นนะฮะและแฮมปอเนาะเราต้องมีการเตรียมความพร้อมกันไว้ตัวนะครับและช่วงนี้นะครับพ่อทองว่าเป็นช่วงของผ่านกลางเดือนมาละมิถุนากรกฎานะฮะที่บอกว่าเราต้องมีการเตรียมความพร้อมเรื่องเกี่ยวกับการทำงานพ่องนะฮะหรือว่าการตั้งเป้าหมายกับชีวิตเนาะเฮาก็บ่ฮู้ว่าเราตั้งเป้าหมายกับชีวิตแล้วเราจะประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใดนะครับก็อยู่ที่เฮาบอกว่าเราเริ่มทำหรือยังจะถามว่าคุณนัททำมาหยังบอกนะฮะลดความอ้วนอีกอะนะฮะดูแลสุขภาพกันไปเนาะเพราะว่าเข้ามาสู่ในปีตีย่างเข้า41 42นะฮะร่างกายมันก็เตือนมาว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็ตามมานะครับเราก็อยู่ที่การดูแลเรื่องการกินเรื่องการรับพักผ่อนเนี่ยอันนี้สำคัญที่สุดฮะพอเวลานอนบัดลับนะฮะตกมาแห่งวันเนี่ยมันรู้สึกอ่อนเพลียมันรู้สึกบักกระปี้กระเป๋านะฮะทำงานไปคือมันโป้นวันไปอย่างอันฮะมันมามีความสุขนะมันบอกว่าเนาะทำไงได้นะฮะบอกว่าถ้าเรานอนพักผ่อนบ่เพียงพอเราต้องปรับนิสัยตัวเก่าไล่ฟีดโทรศัพท์เนี่ยยางสัก2ทุ่มกับนั้นนอน3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนตี1ตี2นะฮะถ้าอย่าตื่นเจ้าสุดอย่างคุณนั่นนี่ตีสี่ตื่นแล้วฮะมาไหลโทรศัพท์พออยู่นะฮะเพื่ออัปเดตข่าวสารเนาะเฮางานทำด้านการประชาสัมพันธ์นะเฮาต้องหูก่อนเปิ้นและก็บอกว่าสร้างความเข้าใจให้ดีที่สุดตัวนะครับที่บอกว่าอยากขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในครอบครัวของเฮานะครับเดี๋ยวคุณน่าจะมาอู้ถึงเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์นะครับว่าศูนย์ของเฮาศูนย์เรียนรู้12ภาษาจังหวัดลำพูนได้ทำได้เงี้ยอย่างพ่องกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนและ4จังหวัดในเขตรับผิดชอบเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนตากนะฮะร่วมกันในวันที่เริ่มจากวันที่3กรกฎาคม2569นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลนะครับเนื่องในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถวันที่13นะครับที่วัดหลวงหฤพูนชัยวรมหาวิหารนะครับโดยมีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนท่านรองโยธินประสงค์ความดีเป็นประธานในพิธีนะครับคุณนัทได้ไปนะฮะบอกว่าได้ไปสานงานเนาะในวันที่13เนี่ยไปรอบ ไปรับท่านรองอธิบดีกรมกีฬาสตรีและสถาบันครอบครัวเพื่อนมาร่วมเปิดงานศูนย์เรียนรู้ทางด้านมอญไหมแบบครบวงจรและก่อยการย้อมสีธรรมชาติยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนของจังหวัดลำพูนครับอันนี้ท่านผอ.รัชยาหั่นตระกูลพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับนางสาวสิริพรโรจนการรองอธิบดีกรมการสตรีและสถาบันครอบครัวเปิ้นได้มาปฏิบัติหน้าที่แทนท่านอธิบดีกรมการสตรีและสถาบันครอบครัวร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดนะครับพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้ทางด้านมอญไหมครบวงจรและก็การย้อมสีธรรมชาติยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยสร้างอาชีพอย่างยั่งยืนจัดโดยศูนย์มอญไหมเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่กรมมอญไหมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะครับนารีราชกัญญาที่ทรงให้ความสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืนผ่านโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับยกระดับตัวนะครับโดยมีท่านนางสาวเบญจวรรณมีเผือกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกิจกรรมนะครับพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการในโลกเรากาชาดจังหวัดลำพูนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนะครับและหม่อมมีเทศบาลตำบลเวียงยองนะฮะและก็เครือข่ายเกษตรกรผู้ทอผ้าใหม่ผ้ายกดอกจังหวัดลำพูนมาร่วมกันนะครับตีปุ้นบอกว่าศูนย์เรียนรู้นะครับด้านมอญไหมแบบครบวงจรการย้อมสีธรรมชาตินะครับด้านที่บ้านแม่สันบ้านตองนะครับตำบลเวียงยองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนเนาะในงานนี้เฮากับพยอร่วมในการบอกว่าการจัดฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น10วันการย้อมสีธรรมชาติตัวแล้วเราไปสู่เฮาไปออกบูธเล่นเกมนะครับเลิร์นแอนด์เพลย์เนาะเกี่ยวกับการสร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศตัวและก็มีกลุ่มอาชีพของเฮาไปออกร้านตัวนะครับนั่นก็คือกลุ่มสตรีไทยยองประตูป่าการปักผ้าสลักย้อมนะฮะไปร่วมกันออกร้านกันตัวเนาะมวลงานสลับกันไปลุ้นฝนจะตกแต่แดดฮ้อนขนาดเน้อนะฮะแต่เราก็มีความสุขที่บอกว่าเห็นรอยยิ้มจากผู้ที่มาร่วมในงานนะครับท่านประธานในพิธีก็ดีนะครับหรือว่าแขกต่างๆที่เพิ่นมาร่วมงานการออกร้านตัวเนาะเหมือนเฮาก็จะมีงานที่บอกว่าในช่วงเช้าตีงานที่บอกว่าสำคัญเกี่ยวกับบ้านกับเมืองในจังหวัดลำพูนเพราะเราเป็นเมืองแห่งผ้าเนาะเราก็ต้องมีการจัดขึ้นครบวงจรตัวนะครับนี่เห็นว่าปอนะเราจะมาร่วมในการสืบสานผ้างามของในจังหวัดลำพูนตัวนั้นก็คือผ้าไหมยกดอกจังหวัดลำพูนครับในช่วงบ่ายนะครับท่านรองอธิบดีกรมการสตรีและสถาบันครอบครัวนะครับนางสาวสิริพรโรจนการไปร่วมมอบนโยบายและเยี่ยมศูนย์นะครับ12ภาษาจังหวัดลำพูนนะครับโดยท่านผอ.รัชยาหั่นตระกูลได้นำรองอธิบดีนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในศูนย์และก็พบปะข้าราชการเจ้าหน้าที่นะครับในการฮื้อมอบนโยบายนะครับฮื้อกำลังใจในการปฏิบัติงานและว่าปอนะฮะท่านผอ.ได้นำท่านรองนะครับเยี่ยมชมศูนย์นะครับอาคารต่างๆนะครับภายในศูนย์และก็มาฮือกำลังใจผู้เรียนใน2หลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงและก็หลักสูตรตัดผมชายทำสีเบื้องต้นนะฮะรอริโอ120ชั่วโมงตัวนะครับขอขอบคุณท่านรองสิริพรรจนการที่มาเยี่ยมฮือกำลังใจหมู่เฮาเนอร์นะครับและวันที่14ครับท่านผอ.รัชยาหั่นตระกูลนะฮะเป็นประธานในการเปิดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพภายในสถาบันประจำปีงบประมาณ2569นะฮะจัดโดยกลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพและกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมเพื่อรับรายงานตัวประถมนิเทศตัวนะครับในแต่ละหลักสูตรนั่นก็คือหลักสูตรนวดไทยเพื่อสุขภาพ150ชั่วโมงและหลักสูตรตัดผมชายทำสีผมเบื้องต้นกับโรลิโอนะครับ120ชั่วโมงนะครับรวมทั้งหมด33คนตีห้องประชุมอาคารลาตีนะครับและให้มาปอสายวันที่เวลา9นาฬิกาวันที่14ท่านผอ.เปิดแล้วนะครับทางด้านกลุ่มส่งเสริมการ จัดสวัสดิการสังคมเพื่อได้จัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ให้กับผู้เข้ารับบริการทั้งสองหลักสูตรนะครับผ่านกิจกรรมเกมจำนวนรับนับให้ถูกตัวนะฮะเพื่อสร้างสัมพันธภาพในการร่วมงานกันหรือว่าการสร้างไมตรีซึ่งกันและกันกระตุ้นกันมีส่วนร่วมนะครับทักษะในการทำงานเป็นทีมตัวนะครับแล้ววันที่14นะครับคุณนัตตี้ไปร่วมเป็นวิทยากรของโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีให้กับชุมชนเทศบาลตำบลป่าซางนะครับประจำปี2569กิจกรรมที่2การฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาสตรีนะครับโดยมีท่านนายกเทศบาลตำบลป่าซางเป็นประธานในพิธีเปิดนั่นก็คือท่านนายกสมเจตวุฒิพงษ์ชัยนะครับวุฒิพงษ์ชัยกิจเป็นประธานในพิธีเปิดจัดโดยกองส่งเสริมกองสวัสดิการสังคมของเทศบาลตำบลป่าซางตัวนะครับครูไปนะฮะไปร่วมเป็นวิทยากรนะครับพร้อมกับกลุ่มสตรีตึง10หมู่บ้านฝั่งปากบ่องและฝั่งป่าซางเนาะเปิ้นแบ่งเป็น2เขตด้วยกันครูไปฮื้อความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการฝึกอาชีพนะครับทางด้านแม่หญิงละปูนแม่หญิงป่าซางยุคดิจิทัลนะครับขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนและกระทำเวิร์กช็อปแม่หญิงละปูนยุคใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับที่มาเรียนรู้ร่วมกันนะฮะเพื่อบอกว่าเฮ้กลุ่มสตรีเนี่ยมีอาชีพมีงานทำนะครับโดยบรรยายถิ่นฐานไปที่ไหนทำและฝึกอาชีพอยู่ในบ้านของเฮาสำคัญที่สุดเป็นกำลังใจให้กันตัวเนอร์นะฮะขอบคุณ FC กันตัวที่เปิดฟังในวันนี้คุณแม่ไม่ได้แซวใครเพราะว่าจำชื่อมาได้เนาะอีเมลทั้งหลายทุกหมู่บ้านเนาะเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับที่จะไปเจอครูติกาดกาดป่าซางนะครับแถววัดนะครับนั่นก็คืออีเมทที่อยู่หนองสลีกเนาะนะฮะขอบคุณนะฮะที่ยังจำครูได้ตัวนะฮะแล้วกับกาดป่าซางที่วัดป่าซางงามหลายท่านเนาะที่ตักครูเนาะและก็มีขนมติดไม้ติดมือมาให้ขอบคุณจ้านะครับดูเหมือน FC นะฮะหรือว่าแฟนคลับนะเอามาฮื้อที่สวทได้ก่อคุณน่านะยินดีเนอร์ดีเจสวทมีนักครับเป็นกำลังใจให้กันไปเปิดวิทยุกันไปตัวฟังเพลงกันไปตัวและฟังดีเจเล่าฮื้อฟังกันตัวเนอร์นะครับวันที่14นะครับท่านผอ.มอบหมายให้นางสาวคนึงนิดวงใหญ่นักสังคมนักพัฒนาสังคมชำนาญการนะครับได้รวมกิจกรรมสัมมนากลุ่มโฟกัสกรุ๊ปนะฮะในการสร้างสัมภาษณ์เชิงรุกนะครับของผู้จัดงานเทศกาลต่างๆของผู้นำชุมชนนะครับระดับจังหวัดคัตเตอร์เกี่ยวกับการยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเทศกาลของคลัสเตอร์ในจังหวัดลำพางลำพูนพะเยาและเจียงไฮ้นะครับเปิ้นจัดกันที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติชั้น2วิทยาลัยเทคนิคจังหวัดลำพูนนะครับแล้วในวันที่15นะครับท่านผอ.ได้ให้การต้อนรับคณะวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนนะครับเปิ้นมาให้ความรู้ชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ความคุ้นครองแนวทางขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนมาตรา40นะครับ40และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมผ่านแอปพลิเคชันSSO Pass นะครับดำเนินการโดยฝ่ายบริหารทั่วไปประสานนำผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายในสถาบันตึง2หลักสูตรเจ้าหน้าที่ศูนย์รวมทั้งสิ้น50คนเข้ารับฟังการบรรยายจากท่านกิติมานะครับกิติมาเสรีรัตน์นักวิชาการรายงานชำนาญการจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูนพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่นะครับเปิ้นมาร่วมบรรยายเป็นกำลังใจให้กันตัวขอบคุณเจ้านักนะครับท่านประกันสังคมจังหวัดลำพูนเนาะและกับทีมประกันสังคมทุกคนนะฮะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์นะครับแล้วก็มาเน้นย้ำในการรณรงค์ในการเลือกตั้งคณะกรรมการของประกันสังคมตัวนะครับแล้ววันที่15นะครับคุณนัทนะฮะคุณนัทนัทโพนอคำเป็นนวัตกรของศูนย์นะครับของลำพูนร่วมประชุมวิเคราะห์ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สัญจรนวัตกรรมผ่านซูมมิตติ้งครับดีบอกว่าโดยกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นแม่งานในการ จัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในภายในทีมนวัตกรเพื่อจะสร้างนวัตกรรมที่มาช่วยสนับสนุนงานและก่อการพัฒนางานให้ดีที่สุดตัวนะครับแล้ววันที่15นะครับวันที่15ทางศูนย์ของเฮานำศิษย์เก่าที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรตัดผมชายกลุ่มจิตอาสารวมดาวไถ่สะบัดข้อบาย 0.12 ฮือบริการตัดผมฟรีฮือแก่นักเรียนวิชาทหารโรงเรียนส่วนบุญอยู่ประถมลำพูนนะครับคือบริการนะครับทั้งหมด54คนนะครับเพื่อบอกว่าลดค่าใช้จ่ายนะฮะและหาว่าปอยตัดผมในทรงที่ถูกต้องของวิชาทหารเนาะใครสนใจนะฮะที่บอกว่าอยากให้กลุ่มจิตอาสาไปประสานมาที่ศูนย์ได้นะครับ0530924020ต่อ24เนาะติดต่อคุณนุ้ยนะครับคุณนุ้ยอาชยานะครับที่เปิ้ลจะประสานกลุ่มจิตอาสารวมดาวไถ่สะบัดข้อบาย072นะไปฮื้อบริการนะฮะในโรงเรียนหรือว่าชุมชนที่มีความต้องการในการตัดผมฟรีนะครับลดค่าใช้จ่ายฮื้อใดเนาะประสานมาที่ศูนย์เนอร์นะครับและช่วงแรงนะครับท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมกับทีมพม.จังหวัดลำพูนเครือข่ายภาคีเครือข่ายในเทศบาลอบต.ตำรวจต่างๆนะทุกภาคส่วนลงพื้นที่จัดระเบียบคนไร้ที่พึ่งคนขอทานตามโครงการจัดระเบียบนะครับและก็พัฒนาศักยภาพคนขอทานให้ทานถูกวิธีลดวิถีคนขอทานประจำเดือนกรกฎาคม2569จัดโดยศูนย์คุ้มครองและเสริมส่งเสริมคุณภาพชีวิตจังหวัดลำพูนนะฮะจัดที่ตลาดศรีบุญยืนอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนครับแล้ววันที่16นะฮะวันที่16ท่านผอ.นะครับร่วมในการประชุมบอร์ดผู้บริหารนะครับผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเนาะท่านนิกรสมกลางเป็นประธานนะครับในการขับเคลื่อนภารกิจนโยบายต่างๆนะครับในการผ่านระบบซูมมิทติ้งนะครับเพื่อจะบอกว่าสร้างสีสันนะครับบอกว่าในการทำงานของกระทรวงพม.นะครับที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดตัวนะฮะอากาศในทิศนี้ข่าวสารนักขนาดตัวนะฮะเดี๋ยวคุณน่าจะมาต่อช่วงที่2ของรายการสปาความรู้ตำรับยิ่งละปูนพักฟังเคงสกัมนะฮะฟังกันไปย่อยกันไปนะครับในกินข้าวกันหรือว่าทำงานบ้านกันสำหรับทุกๆครอบครัวครับ

นายเปิ้นบอกว่าอย่างเงี้ยบ่ถูกหวยนะฮะครูกำลังซ่อหาเพลงอยู่ยายนาก็โทรมาพอดีนะฮะยายนาน้ำดิบนะฮะเป็นเพลงบอกว่าอ๋อขอนี้เป็นเพลงไตเติ้ลหรือว่าเป็นเพลงประจำของรายการของคุณนัทเนอร์นะฮะสายลมแห่งการรอคอยนะฮะเปิ้นทอมบอกว่าเป็นวันครอบครัวนะยายนาเปิ้นรู้สึกว่าอินกับว่าวันอาทิตย์นี่เป็นวันครอบครัวที่บอกว่าแล้วแบบพอเอาเพลงสายลมแห่งการรอคอยนะจากคุณยายจากที่นี่ข้าเติงหาหลานที่อยู่ต่างจังหวัดข้าเติงหาลูกหาหลานที่อยู่ไกลบ้านเนี่ยฮะลูกหลานได้ฟังเพลงเนี้ยกับข้าเติงหาคุณยายที่อยู่ต่างบ้านเก่าเป็นอย่างใดพ้องนี่นะฮะมันเป็นการเชื่อมระหว่างเพลงเนาะสายลมแห่งการรอคอยคนตังปูนข้าเติงหาคนตังนี้คนตังนี้กับข้าเติงหาคนตังปูนนะฮะเขาเป็นสายใหญ่นะฮะของยายนาเนอะจากดีเจทุกท่านที่รู้จักยายนาน้ำดิบนะฮะคนต่างดีเจนะข้าเติงหาคนน้ำดิบนี่ตัวนะฮะขอให้สุขภาพคุณยายนะฮะแข็งแรงเพิ่นบอกว่ากำลังฮัดเดินใจวอกเกอร์อยู่นะฮะไปเพราะว่าจังหวัดเคลื่อนที่ที่คุณนัทเขาไปจัดนะฮะเพิ่นก็บ่ได้ไปนะที่อบต.น้ำดิบเดี๋ยวข่าวช่วงที่2เดี๋ยวคุณนัทเล่าให้ฟังว่ามีอะไรอย่างพ้องนะฮะแต่ช่วงที่2เป็นกำลังใจนะฮะเพราะว่า empowerment เนาะสร้างกำลังใจให้กันก่อนสำหรับคนที่ทำงานนะครับในนิคมอุตสาหกรรมที่บนบอกว่าเปิดวิทยุ FM 95กันตัวนะฮะทุกบริษัทนะครับในฟังน้องเป็ดก็ดีฟังสันปาไฟเนอร์นะฮะเป็นกำลังใจเพื่อกับคนทำงานในวันนี้กันตัวนะครับในเครือสหภาพตัวเนอร์ทุกๆบริษัทครับที่ฟัง FM 95อยู่สวทลำพูนนะฮะคือความรู้คู่ความสุขกันตัวนะฮะและเป็นกำลังใจนะฮะคือกับเกษตรกรไทยอีป่ออีแม่นะครับหรือว่าเกษตรกรยุคใหม่กันตัวที่ประเดี๋ยวนี้เก็บหน่วยบลำไยกันตัวนะฮะฝนตกนะฮะขึ้นต้นขึ้นไม้นะฮะก็คือต้องเซฟตี้นะฮะด้วยความปลอดภัยกันตัวเนอร์ระวังลื่นระวังตกต้นบะลำไยนะฮะถ้าต้นน้อยนึงเป็นยังนะต้นสูงๆนะฮะเดียวบะลำไยเก้าสูงเนี่ยครูบ่เริ่มอาหารละพอบนว่าเมื่อก่อนน่ะบะลำไยเก้าสูงเนี่ยมันจะเป็นช่วงบักเก่าเนาะช่วงที่ครูกันน้อยๆเนี่ยโอ้ลำไยไกลต้นสูงขนาดนะฮะปัจจุบันต้นสูงเนี่ยเปิ้นตอนลงมาตกแต่งกิ่งฮึกตอนลงมามาเหลือต้นน้อยเดียวนะฮะแล้วก็มีการปั๊บใส่สารบำรุงนะฮะสปะเนาะเฮาก็เลยบ่หันเลยลำไยเก้าสูงอย่างเมื่อก่อนน่ะบ่มีละนะฮะเพิ่นบอกว่าในการสะดวกในการเก็บเกี่ยวผลผลิตเนาะขอฮึดตึงราคาจะอีไปตลอดว่าห้องว่าตลอดจนสิ้นฤดูการเก็บเกี่ยวกับมือประมาณปลายเดือนสิงหาคมเนอะนะฮะมันบอกว่ามาลำพูนถ้ามาลำพูนมาได้กินลำไยก็มาได้ถือว่ามาลำพูนลำไยดีอร่อยนะครับเม็ดเล็กเนื้อหวานนะฮะกรอบนะครับนั่นก็คืออีดอถ้าบอกว่าลำไยบ่งบอกถึง GI นั่นก็คืออีเบลเขียวของบ้านเฮาเนอะนะครับและก็ปลายของฤดูเก็บเกี่ยวบะลำไยที่มีความกรอบและก็มีกลิ่นเฉพาะและก็มีสีสันตัวนั้นก็คืออีชมพูเนี่ยฮะเห็นกันฮะเรามีลำไยที่หลากหลายเนาะที่เราจะมาสู่พวงทองเนี่ยฮะที่อย่างบอกว่ามาเป็นผลไม้ประจำจังหวัดกันตัวและประเดี๋ยวนี้นะฮะอาจจะปลูกกันทั่วประเทศแล้วแต่ที่บอกว่าถ้ามาทางเหนือต้องมากินลำไยที่ลำพูนนะครับขอเป็นกำลังใจในจังหวัดลำพูนของเฮาตัวเนอร์มาลำพูนนอนละปูนหนึ่งคืนอายุหมื่นอายุยืนปันปีเต้ากับในบอกว่าอายุประวัติศาสตร์ของจังหวัดลำพูนเนาะหมื่นปีมันจะไกลไปมาลำพูนต้องได้กินลำไยนะฮะมาลำพูนต้องไปไหว้พระธาตุหริพูนชัยอีนะนะพ่อบอกว่าสร้างความสุขกันครอบครัวเนาะปากันแอลกันได้นะวันนี้เนอถ้าครอบครัวใดว่างนะครับไปห้างสรรพสินค้าไปวัดวาอารามนะฮะหรือว่าไปช่วยกันเก็บหน่วยบารมียายมีความสุขอีป่อขึ้นต้นเด็ดอีแม่ไซนะฮะ
เด็ดหน่วยบารมีนะฮะลูกเต้าเนี่ยเน็ตหน่วยบารมีอีเมดเป็นคนแต่งตะก้านะฮะอันนี้มีความสุขกันตัวแล้วแบบปอไปกินข้าวตอนกันทำสดๆกันที่ในห้างในต้งในนาในสวนก็ได้เนาะอันนี้เป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรของเฮาตัวนะครับและเป็นกำลังใจให้หน่วยงานราชการที่ปฏิบัติเวรยามกันตัวเนอร์นะฮะและเป็นกำลังใจคือกับธุรกิจร้านค้าต่างๆที่เปิดกันในวันอาทิตย์วันนี้ปั๊มน้ำมันในเวทเวียงละปูนเนาะคลินิกนะครับแล้วก็ร้านค้าต่างๆขอฮึ่งแก้แม่นไขมันเนอแล้วก็ม่วนๆกันไปจอยๆกันไปในวันอาทิตย์วันนี้มีความสุขตัวได้สตางค์ตัวอีนะครับเป็นกำลังใจนะฮะฮึ่งกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเนาะก็คือ FC ของ DJ คุณนาตีเนี่ยวันนี้อย่าเปิดเพลงเต็มตีนะฮะเป็นเพลงสไตล์กำเมืองนะที่คุณนาได้คลาสสั่นไว้แล้วนะฮะขอจากอาทิตย์ที่แล้วแต่ฟังอาทิตย์นี้นะฮะอีปอพอบอกว่าเราไม่ชื่อมืออาชีพเรามือสมัครเล่นเนาะ DJ แต่ก็อยากสร้างความรู้อยากจะบอกกล่าวข่าวสารดีๆนะฮะคือกับท่านผู้ฟังกันตัวนะฮะในบอกว่าสวทลำพูนนะครับและเป็นกำลังใจคือกับญาติพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านนะครับที่อยู่ต่างบ้านป้อครูต่างดอยหล่อพุ่นนะฮะแม่วางสลับปีดอยหล่อจอมตองนะครับสันปัดตองหางดงนะฮะจอมทองฮอดดอยเต่าแม่แจมอมก๋อยนะครับตีใส่ใต้ใส่เหนือรับสายได้ FM 95เนาะเขาอยู่กันไปวิทยุคนเมืองนะครับ FM 95 MHz สวทลำพูนของเฮานะฮะปนบอกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันที่19เป็นวันที่บอกว่าเรามาอยู่กับคนในครอบครัวบางครั้งเฮาบ่ได้อู้กับอีป้อบางครั้งเฮาบ่ได้จากกับอีแม่บางครั้งเฮาบ่ได้ดูแลลูกดูแลเต้าวันนี้ครับลองหันหน้าเข้าหาอีป้ออีแม่เข้าหาสามีภรรยาลูกเข้าหาคนในครอบครัวแล้วก็ช่วยกันนะฮะทำกิจกรรมร่วมกันอู้กันจากันจับมือกันกอดกันนะฮะหอมแก้มกันจูบกันก็ได้อันนี้คือความรักของคนในครอบครัวใครบ่ทำเริ่มจากที่เราก่อนก็ได้นะฮะเพราะคนในครอบครัวของเราสำคัญที่สุดอันเป็นบอกว่ามามี family firstนะฮะครอบครัวหอมต้องมาก่อนบดีไปเปรียบครอบครัวต้องบ้านเหนือบ้านใต้บ้านตกบ้านกลางข้างบ้านป้าข้างบ้านเปิ้นว่าอีนะฮะบ่ได้เน้อนะฮะจะดีจะจนจะมั่งจะมีอย่างใดนั่นก็คือครอบครัวครัวเฮือนของเฮาครับเพราะวันนี้เป็นวันแห่งความสุขเป็นวันอาทิตย์ที่ได้มาปะหน้ากันนะฮะที่ได้สละเวลาหรือว่าเป็นกิจวัตรของเฮาอยู่แล้วเนาะที่เฮานี้มาปะหน้ากันบ้านใกล้เลินเคียงนะครับต่างอำเภอกันน้อยต่างหมู่บ้านกันน้อยก็ขับรถไปหาป้าอุ้ยแม่อุ้ยที่เป็นอยู่คนเดียวอยู่ต่างบ้านง่อมง่อมเงาเงานะฮะไปอู้กับเปิ้ลนะฮะสัก 2-3 ชั่วโมงกินข้าวด้วยกันวันหนึ่งเปิ้ลก็มีความสุขอาทิตย์หนึ่งเปิ้ลก็มีความสุขแล้วนะครับอันนี้ของคนในครอบครัวเนาะข่าวสารที่คุณน่าจะมาบอกต่อนะครับในช่วงที่2ของรายการสปาความรู้ตำรับมิ่งละปูนเนาะพอข่าวสารมันนักนะครับที่ได้มาอู้เอิญกันไปเนาะนั่นก็คือในวันที่นะฮะในวันที่ที่ครูไปร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขจังหวัดลำพูนเคลื่อนที่ของอำเภอป่าซางจัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำดิบอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับโดยมีท่านปิยะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนนะครับท่านปิยะพงษ์ชูวงศ์เนาะพร้อมกับหน่วยงานราชการนะครับเข้าร่วมกันอย่างพร้อมหน้าทุกหน่วยงานตัวนะครับอย่างที่บูธของศูนย์ของครูนะเพิ่งกลับมาเล่นเกมนะครับ Love It Love นะครับรักเท่าเทียมลุ้นรับของรางวัลจากรอริโอประเทศไทยนะครับที่เพื่อสนับสนุนเนาะรวมทั้งสิ้นนะครับทั้งหมด122คนและบปนะครับมีท่านปลัดจังหวัดลำพูนท่านปีชาสมชัยเนาะในเก่าคุณฮัทนะฮะที่ทำงานร่วมกันนะครับที่น้ำปาดนะครับที่จังหวัดอุดรนะฮะที่บอกว่าในการพัฒนาตอนนั้นเป็นท่านนายอำเภอเนาะในคุณนายตัวมันบอกว่ารักในถิ่นฐานที่เฮามาจากมาเนี่ยมีการพัฒนาเชื่อมโยงอย่างใดอย่างใดเฮาก็ต้องปิกไปแลประชาชนที่เฮาเคยช่วยเหลือเป็นที่
พึ่งพิงกันมานะครับขอบคุณท่านปลัดจังหวัดของเฮาเนาะท่านปิยาสมชัยตัวเองนะครับแล้ววันที่16นะครับท่านผอ.มอบหมายให้กับเจ้าหน้าที่นะครับไปร่วมการอบรมนะครับแสดงความสรุปผลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบต่างๆนะครับของกรมแก่สตรีและสถาบันครอบครัวหึ่งง่ายในการบริหารจัดการตัวนะครับและวันที่17นะครับท่านผอ.รัชยาหันตระกูลพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงนะครับอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่โครงการเพิ่มสร้างศักยภาพสตรีตำบลบ้านหลวงประจำปีงบประมาณ2569เพื่อเพิ่มศักยภาพของสตรีนะครับในการพัฒนาศักยภาพมุมมองวิสัยทัศน์ในการพัฒนาของตำบลบ้านหลวงคุณภาพชีวิตมีอาชีพสร้างรายได้ครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งนะครับโดยมีท่านผอ.รัชยาหันตระกูลได้กล่าวต้อนรับและมีนายบุญช่วยขันคำนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวงนะฮะกล่าวเปิดโครงการและก็พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมจึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการของอบต.นะครับแล้วก็สตรีทุก10หมู่บ้านรวมทั้งสิ้น50กว่าคนนะครับที่ห้องประชุมอาคารลาตีนะครับและฮัมบปศูนย์ของเราได้จัดกระบวนการการเรียนรู้ครอบคลุมทุกมิติทางด้านสตรีและครอบครัวเนาะทางด้านชมวิดิทัศน์ศูนย์นะครับผลการดำเนินงานที่ผ่านมากิจกรรม Learning Center เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้นะครับคุณนัทบรรยายเนาะและก็กิจกรรม Family Smart Zone นะครับในกลุ่มส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในแนวอาชีพนะครับหลักสูตรต่างๆเนาะชมช็อปนะครับผลิตภัณฑ์ของศูนย์สตรีทอฝันบายพอมอตัวเองเนอร์ขอบคุณอีแม่กลุ่มสตรีทุกคนนะฮะที่มาร่วมงานท่านนายกตัวเองนะครับและวันที่17นะฮะท่านผอ.มอบหมายให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมแบ่งปันความรู้ knowledge sharing นะครับครั้งที่4นะครับที่บอกว่าใช้ถ่ายภาพให้ได้ใจใช้สิทธินะครับปฏิบัติในความถูกต้องตัวนะครับโดยการนำของการบรรยายโดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีภาคกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับเราก็มาร่วมเรียนรู้ร่วมกันตัวนะครับอันนี้เป็นข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าศูนย์ของเราได้เงี้ยอย่างได้ทำมาอย่างพ้องกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดลำพูนนะครับพอบอกว่าของเราเนี่ยก็มีการขับเคลื่อนงานตามแผนเนาะแล้วก็จะมีการสร้างการเรียนรู้ต่างๆขึ้นมานะครับที่บอกว่าอยากมาเรียนกับศูนย์ได้อย่างไรเดี๋ยวช่วงสุดท้ายของรายการคุยนั้นจะมาแนะนำหลักสูตรนะครับก่อนจะบอกว่าในช่วงที่3ของรายการนะครับเดี๋ยวไปพักฟังเพลงสักกรรมนะครับย่อยข้าวย่อยอาหารนะฮะหรือว่ากินข้าวกับคนในครอบครัวทำงานโดยการในคนในครอบครัวจะม่วนมอกได้นะฮะพักฟังเพลงสักกรรมกู้ๆกันไปนะครับ

เบเกอรี่สร้างรายได้นะครับหลักสูตรนี้เรียน20วัน120ชั่วโมงและหลักสูตรสปะก๋วยเตี๋ยวนะครับเรียน5วัน30ชั่วโมงนะครับจะเปิดเรียนกันในวันที่3สิงหาคม2569นะฮะก็คือต้นเดือนหน้าเปิดเลยนะฮะวันนี้ประเดี๋ยวนี้เหลือเวลาคือประมาณอาทิตย์นี้นะครับเราก็เปิดรับสมัครเนาะและหลังจากนั้นเฮาก็จะปิดรับสมัครกันไปในช่วงเวลาเนี้ยสัมภาษณ์ในวันที่24จนถึงวันที่27นั่นก็คือสัปดาห์หน้านะครับและครูจะประกาศรายชื่อลงเพจ Facebook ในวันที่31กรกฎาคมว่าใครมีสิทธิ์มาเรียนในหลักสูตรเบเกอรี่สร้างรายได้20วัน120ชั่วโมงและก็หลักสูตรสปะเซนสปะก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเรียน5วันนะครับ5วันด้วยกันเนาะสำหรับผู้สนใจเข้าไปดูเช็คนะครับหรือว่าสมัครออนไลน์ได้นะครับที่ www.facebook.com/07-2lpn ลำพูนนะฮะหรือว่าโทรมาที่0530924200ต่อ24กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพในการสมัครการเรียนฝึกอาชีพต่อ26กลุ่มแผนงานและวิชาการฝากข่าวสัมพันธ์กับดีเจคุณนันตี้ได้นะครับหรือว่าเข้ามาสมัครที่ศูนย์ได้นะครับ walk in เข้ามาศูนย์ของเฮาตั้งอยู่279หมู่9ตำบลต้นธงอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนนะครับตั้งแต่8นาฬิกา30นาทีจนถึง16นาฬิกา30นาทีในเวลาราชการเตาอันเนอร์จันทร์ถึงศุกร์นะครับวันหยุดนะครับตะเลิกเฮาบ่เปิดนะครับในการรับสมัครนะครับสนใจแล้วมาเรียนรู้ร่วมกันนะครับซึ่งหลักสูตรเนี่ยเรามีคนสนใจนักขนาดนะฮะในหลักสูตรเบเกอรี่สร้างรายได้20กว่าเมนูนะฮะคุณนัทลงไว้เพื่อไปติดตามไปอ่านกันได้นะฮะโอชิปังนะฮะที่ซามิสุนะฮะนะฮะเป็นขนมปังทั้งฝั่งญี่ปุ่นฝั่งตะวันตกนะฮะหรือว่าผสมผสานกันไปและหมอปอมีหลักสูตร5วันสปะเซนสปะก๋วยเตี๋ยวนะฮะที่จะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อก๋วยเตี๋ยวตูนก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวน้ำใสเย็นตาโฟแล้วก็มีคุกก๋วยเตี๋ยวคุกนะฮะโอ้หิวข้าวนะฮะออกจากรายการป๊อบนะฮะจบจากรายการคุณนัทก็คงปุ่งไปกินข้าวก่อนเป็นดับแรกนะฮะหิวข้าวนะฮะเพราะว่ากองทัพต้องโดนได้ทองเนาะในช่วงนี้ครอบครัวอาจจะกินข้าวกันไปฟังเพลงกันไปอยู่กันตลอดทั้งทุกรายการของ FM 95สวทลำพูนนะคลื่นนี้ฮือความรู้กู้ความสุขนะครับขอขอบคุณท่านผอ. อัญชันนะครับทีมช่างเทคนิคฝ่ายข่าวและรายการนะครับของทีมสวทลำพูนทุกท่านที่อำนวยความสะดวกให้กับดีเจคุณนัตตี้ได้มาจัดรายการพบปะกับท่านผู้ฟังนะครับทุกๆวันอาทิตย์8โมงเช้าจนถึง9โมงเช้าโดยประมาณขอขอบคุณทุกท่านนะครับผู้รับฟังทุกท่านที่สละเวลาหรือว่ามาสร้างความสุขพร้อมกันนะครับขอทุกท่านวันนี้มีความสุขครอบครัวมีความสุขนะครับไปตัวกันตัวเนอร์นะครับเดี๋ยวปะกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าผมในณัฐพลนอคามดีเจโคนตี้นักพัฒนาสังคมกลุ่มแผนงานและวิชาการจะได้นำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปตัวอีขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเช้านี้นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
1: นายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้านครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมสักการะพระพุทธชินราชที่วัดต้าฉือ
7: วันที่4ของการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในช่วงเช้ามีกำหนดการเข้าเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูโดยมีนายกู่หยางผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์นครเฉิงตูให้การต้อนรับโดยคณะจะชมแพนด้ายักษ์นัสแตรี่ไจแอนท์แพนด้าพาวิเลียนศูนย์อนุบาลลูกแพนด้าและแวะร้านของที่ระลึกณสตาร์ไจแอนท์แพนด้าเนอร์เซอรี่เฮาส์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะจะเดินทางต่อไปยังวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานโบราณอายุกว่า 1,600 ปีใจกลางเมืองเฉิงตูที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์โดยนายกรัฐมนตรีและคณะจะชมนิทรรศการประวัติของวัดและไหว้พระพุทธชินราชที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดตลอดจนชมวิหารพระถังซัมจั๋งจากนั้นในช่วงบ่ายมีกำหนดการเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาติซวงเหลียวนครเฉิงตูมุ่งหน้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งเพื่อปฏิบัติภารกิจเยี่ยมชมบริษัทหัวเว่ยเปิ่ยจิง Executive Briefing Center พร้อมหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัทเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล AI และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลชาววิสาปทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดเผ พร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเตรียมเปิดลงทะเบียนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่าน้ำประปาวันแรกในวันที่20กรกฎาคมนี้
9: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้วีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
10: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
11: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: ังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
1: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
0: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
1: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
0: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
2: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์จากนี้ไปทางสถานีเชิญท่านติดตามรับฟังรายการสุขภาพทราบแล้วเปลี่ยนค่ะ

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนนะเจ้าคลื่นความถี่ FM 95นะเจ้าเนาะเปิดรับฟังกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังทั้งในพื้นที่จังหวัดละปูนแล้วก็ในพื้นที่ของตังเจียงใหม่บางอำเภอก็สามารถที่จะรับสัญญาณการออกอากาศนะเจ้ารายการตังคลื่น FM 95ได้นะเจ้าเนาะก่อนนอกจากนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ายังมีช่องทางของการที่จะสามารถรับฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันตัวนะเจ้าฝากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ละกันเนาะเปิดฟังสวทแล้วเอ๊ติดใจนะเจ้าเพื่ออยู่ที่ไหนสัญญาณฟังสิบ่ค่อยชัดเจนเท่าใดเอนะเจ้าเข้ามาฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะเจ้าแอปพลิเคชันชื่อว่า NBT Plus นะเจ้า NBT Plus สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็รับฟังสวทละปูนนะเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้าเนาะช่วงนี้อยู่ใต้กันครับดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้เจอกันวันอาทิตย์อากาศดีดีนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้ตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าเปิ้นพยากรณ์อากาศคาดหมายลักษณะอากาศเอาไว้ว่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะจากปริมาณฝนที่คาดการณ์ในช่วงวันที่15ถึง19กรกฎาคมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง40ของพื้นที่นะเจ้าแต่จากวันที่21เนี่ยนะเจ้าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นจาก30ถึง40เนี่ยเป็น40ถึง60ของพื้นที่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกชุกนะเจ้าหนาแน่นยิ่งขึ้นนะเจ้าช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงหน้าฝนเนาะคุณผู้ฟังก็เน้นย้ำกันเรื่องของการระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพนะเจ้าก็มีการติดเชื้อทั้งไข้หวัดใหญ่นะสุกสายนะจะมีเรื่องของโรคท้องร่วงนะจะมีเรื่องของโควิดนะโควิดก็ยังมีนะเจ้าแล้วก็มีเรื่องของไข้เลือดออกเนาะที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคเนี่ยนะเจ้าก็คงต้องฝากคุณผู้ฟังดูแลบ้านช่องนะเจ้าจัดแจงสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือนของท่านเพื่อเป็นแหล่งที่เกาะพักของยุงนะเจ้าซึ่งเป็นพาหะนำโรคทั้งไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายนะเจ้าไวรัสซิก้าต่างๆเนาะซึ่งก็มีพาหะโดยยุงเนี่ยเป็นพาหะในการนำโรคนะเจ้าก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันเตือนละกันนะเจ้าอยู่ด้วยกันเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะเจ้ากับดีเจออยนันทพรนะเจ้าน้อครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการทางสวทสุดสัปดาห์นี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าน้ออยู่ด้วยกันวันนี้วันอาทิตย์นะเจ้า19กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังก็เมื่อไหร่จะได้มาปะคุณผู้ฟังในช่วงวันอาทิตย์นะเจ้าคือทางสวทเนี่ยก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันกับดีเจผู้จัดรายการเนาะมาดูแลกับคุณผู้ฟังวันเสาร์วันอาทิตย์นะเจ้าดีเจอั้นดีเจโอมดีเจออยนะเจ้าช่วงนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาทําหน้าที่ดําเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการนะเจ้าก็ใกล้เต็มที่แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงปลายเดือนนี้เนาะเขาก็จะมีวันสำคัญทั้งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงแล้วก็วันเข้าพรรษานะเจ้าเข้าพรรษาตัวก็จะมีวันหยุดยาวในช่วงปลายเดือนหลายวันเหมือนกันนะเจ้าทีนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าวันที่28กรกฎาคมเนี่ยนะเจ้าตั้งจังหวัดลำปูนนะเจ้าร่วมกันกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนแล้วก็โรงพยาบาลลำปูนเจ้าจะจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณผู้ฟังก็เชิญชวนนะเจ้าประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำปูนทุกหมู่เหล่านะเจ้าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้ากับกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นการทำความดีเป็นกุศลนะเจ้าที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเจ้าจะมีการจัดกิจกรรมในวันอังคารที่28กรกฎาคมเจ้าคุณผู้ฟังเวลา10โมงถึง15นาฬิกาบ่าย3โมงที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ปูนนะเจ้าก็เชิญชวนไปร่วมบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีคุณค่าที่สุดซึ่งแพทย์ไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้แล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยนะจะมีผู้ป่วยจำนวนมากเลยที่รอคอยโอกาสในการรักษาเนาะทั้งผู้ป่วยที่อาจจะป่วยด้วยอุบัติเหตุนะเจ้าป่วยด้วยเรื่องของการจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่เนี่ยนะต้องใช้เลือดเนี่ยนะเจ้าผู้ป่วยโรคเฉพาะทางเนาะจำเป็นต้องใช้โลหิตทั้งสิ้นนะเจ้าการบริจาคในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีสัญลักษณ์ของความเสียสละนะเจ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรแล้วก็ประเทศชาตินะเจ้าท่านใดที่แบบโอ้ยเตรียมตัวจะไปบริจาคโลหิตนะวันที่28นะวันหยุดพอดีนะเจ้าก็พักผ่อนให้เพียงพอนะเจ้าอย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนวันบริจาคเนี่ยท่านต้องหลับให้ได้อย่างน้อย5ชั่วโมงนะเจ้ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะมื้อหลักให้เรียบง่ายนะจะให้ลดอาหารพวกไขมันสูงดื่มน้ำสะอาด 3-4 แก้วก่อนบริจาคสัก30นาทีเนี่ยนะเจ้าสุขภาพท่านต้องไม่มีอาการเจ็บป่วยนะเจ้าไม่ได้กินยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดในช่วง 3-7 วันก่อนหน้าที่จะบริจาคโลหิตนะเจ้างดพฤติกรรมเสี่ยงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังบริจาคนะเจ้าแล้วก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแค่นั้นเองนะเจ้าไปลงทะเบียนเพื่อร่วมบริจาคโลหิตได้เนาะซึ่งประชาชนที่มาได้ไปบริจาคที่กิจกรรมที่เปิ้นจัดเนี่ยนะเจ้าอาจจะสะดวกก่อนหรือหลังเนาะท่านก็สามารถไปบริจาคได้ทุกวันนะเจ้าไปเป็นผู้ให้ได้เป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าที่ห้องรับบริจาคโลหิตตึกผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลลำพูนซึ่งมันเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะเจ้าที่ท่านสามารถที่จะไปมอบโลหิตนะเจ้าซึ่งเป็นป้อนหอมว่าเป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีคุณค่าที่สุดและไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ด้วยนะเจ้านี่ถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวน้องเจ้าน้องกลุ่มผู้ฟังก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันกับกิจกรรมดีๆในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า

รับฟังงานเพลงนะเจ้าสบายๆกันเนาะวันอาทิตย์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ฟังทั้งเพลงนะเจ้าฟังทั้งข่าวสลับสับเปลี่ยนกันไปละกันนะเจ้าส่งกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่อาจจะต้องปฏิบัติภารกิจในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะบางคนบอกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะบางคนทำงานถึงวันเสาร์นะเจ้าได้หยุดวันอาทิตย์วันเดียวเนี่ยหมดเวลาไปครึ่งหนึ่งกับการทำงานบ้านเห็นละนะเจ้าเหลือเวลาแหมน้อยเดียวบัตรในอย่างค่ำแหมมอวันพุธก็ต้องไปเงียบการแหมแล้วเองนะเจ้าหรือบางท่านหยุดสุดสัปดาห์ช่วงนี้อาจจะพากันเข้าสวนเก็บลำยมลำไยนะเจ้าราคาลำไยช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นยังโอเคอยู่นะเจ้าเอเอ24-25บาทเนี่ยยังได้อยู่เนาะแต่ก็ลดลันลงมาตามสัดส่วนนะเจ้าท่านราคาที่เป็นรูดร่วงเกรด B เกรด C เนี่ยก็เนาะอย่างว่าราคามันก็จะหลุดลงมาอยู่เหมือนกันนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกำลังใจให้เจ้าผลผลิตกำลังเริ่มต้นนะเจ้าเริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวลำไยนะเจ้าหลายท่านก็เข้าสวนนะเจ้าเก็บลำไยไปฟังสวทไปก็ยินดีนักๆเลยนะเจ้าส่งความปรารถนาดีส่งเพลงเพราะๆคือกันฟังส่งข่าวสารคือคือกันได้ฟังในช่วงของรายการตอยนะเจ้าช่วงนี้ดีเจอยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้ใส่เสื้อมาตอยนะเจ้าใส่เสื้อในโครงการมานั่งจัดรายการตอยนะเจ้าเสื้อแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเจ้าเฉลิมพระเกียรติเนาะซึ่งกิจกรรมโครงการเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะเคยได้ยินกันมาอยู่ห้องแล้วนะเจ้าสำหรับโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเจ้าเป็นกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและก็ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชนะเจ้าจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นเจ้าเพื่อที่จะป้องกันสโตรกเนาะสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยร่วมกันกับเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยนั้นตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองผ่านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเจ้าการปรับพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวันเนาะคือโครงการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่บอกว่าสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะจ๊ะเป็นทางเป้าว่าทั่วประเทศเนี่ยจะมีคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 400,000 คนแล้วกิจกรรมนี้จะจัดพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกาครอบคลุมทั้ง98สนาม77จังหวัดตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะจ๊ะผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run นะจ๊ะ wrb12.thai.thai เนี่ยนะจ๊ะแล้วก็ .run เนาะตั้งแต่วันที่4มิถุนายน

ทางประชาสัมพันธ์ท่านใดที่เชิญชวนท่านใดที่สนใจนะเจ้าลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะเจ้าตามที่ดีเจออยบอกไปลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะเจ้ามาร่วมกันตื่นตัวในเรื่องของภัยเงียบซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรคหลอดเลือดสมองสโตกเนี่ยนะเจ้าหรือว่าโรคที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันใช่เรื่องไกลตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังมันมักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยบ่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเจ้าของละปูนเฮาเนี่ยก็คือความสำคัญในเรื่องของการเพื่อความรู้การแพทย์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะเจ้าประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดการสุขภาพตัวเราได้อย่างถูกต้องผ่านหลักการสำคัญที่เป็นกุญแจสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวคือ4โรคนะ4โรคที่เป็นตัวเร่งอัมพาตที่ต้องควบคุมถ้าออกกำลังกายเนาะหรือถ้ากำลังป่วยหรือว่ามีภาวะเสี่ยงใน4กลุ่มโรคเนี้ยต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอทานยาควบคุมอาการอย่างเคร่งครัดเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยทางกายภาพที่เร่งทำให้หลอดเลือดสมองเนี่ยเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น 1. โรคความดันความดันโลหิตสูงอันนี้บัดได้เลยนะเจ้าต้องกินยาต้องพบแพทย์ตลอดนะเจ้าเพราะว่าแรงดันที่สูงต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ผนังหลอดเลือดหนาและเปราะบางจนเสี่ยงต่อการแตกเนาะหรือเบาหวานอันนี้ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยจะเข้าไปทำลายระบบประสาทแล้วก็ผนังหลอดเลือดได้โดยตรงเลยนะเจ้าโรคไขมันในเลือดสูงไขมันจะไปอุดตันแล้วก็ก่อตัวเป็นเกาะคือเป็นตะกันเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงสมองบ่สะดวกนะเจ้าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ก็เป็นโรคหนึ่งนะเจ้าส่งผลให้การสูบฉีดเลือดเนี่ยติดขัดเกิดลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าใครป่วย4โรคนี้อยู่ต้องดูแลตัวเองให้ดีโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะเจ้าประกอบกันถ้าเกิดมีพฤติกรรมเสี่ยง6พฤติกรรมเนี้ยก็ต้องปรับเหมือนกันนะเจ้าไอ้ที่ว่าเสี่ยงนี่เสี่ยงไอ้อย่างพ่องเนาะ1สูบบุหรี่คุณผู้ฟังสูบบุหรี่สารในบุหรี่เนี่ยนะเจ้าทำให้หลอดเลือดตีบและแข็งตัวได้เร็วขึ้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะการดื่มสุราการดื่มสุรานี่จะส่งผลโดยตรงเลยต่อความดันโลหิตแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองให้แตกได้น้ำหนักตัวนะเจ้าต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อป้องกันภาวะอ้วนซึ่งเป็นต้นต่อของโรคเรื้อรังต่างๆที่บอกไปบริหารจัดการความเครียดให้ดีนะเจ้าเพราะว่าความเครียดสะสมเนี่ยจะทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็ส่งผลให้ความดันโลหิตพุ่งสูงอย่างรวดเร็วการกินอาหารเนาะก็เน้นการกินผักผลไม้นะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหวานจัดมันจัดเค็มจัดนะเจ้าบ่ได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังการขยับร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันเนี่ยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในหลอดเลือดและทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นต่อยนะเจ้าปรับวันนี้นะคุณผู้ฟังสายเกินไปเนี่ยร้อยละ80ของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยคุณผู้ฟังเกิดจาก6พฤติกรรมที่บอกไปเหล่านี้เลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแถมกิจกรรมนึงที่อยากจะให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญนะจ๊ะในเรื่องของโรค4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะจ๊ะกับกิจกรรมดีๆแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12นะจ๊ะก็เชิญชวนท่านใดที่อยากไปร่วมเนาะของสนามละปูนมีทั้งปั่นรถทีบนะจ๊ะแล้วก็มีทั้งเดินวิ่งเนาะแล้วก็ย้ำว่าการเดินวิ่งของสนามที่ละปูนเนี่ยเป็นสนามที่สวยที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าช่วงนั้นจะมีการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนอยู่ต่อยเจ้า

0: ก็คุณผู้ฟังอยู่ใต้กันนะจากสวทลปูน FM 95เนาะถามกันเข้ามานักนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าก่อประชาสัมพันธ์นะเจ้าว่าตอนนี้รัฐบาลนะเจ้าเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแต่นะเจ้าที่บ่ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเนาะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะเจ้าตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะเจ้าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคาดเคลื่อนแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเก่านะเจ้าโดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆนะทั้งธนาคารทั้งผ่านแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์สวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วถ้าได้รับแจ้งนะเจ้าว่าจะต้องแก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าจะต้องติดต่อหน่วยงานไหนเนี่ยนะเจ้าก็คือไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคมนี้นะเจ้าซึ่งก่อเบื้องต้นเนี่ยทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าก็ได้ประชาสัมพันธ์มาเรื่องของการครอบครองยานพาหนะต่างๆเนาะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเปิดเสียงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันน้อยนึงละกันนะเจ้าเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์เนาะท่านใดที่ยังติดขัดเรื่องกรรมสิทธิ์การครอบครองยานพาหนะดูอยู่นะเจ้าลองฟังตรงนี้ดูเจ้า
1: สวัสดีค่ะวัชรพรเลาหะเจริญยศนะคะหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะ
2: ครับผมนายกิตพิพัฒน์อ่อนเปงนะครับนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
1: ค่ะสืบเนื่องมาจากนะคะที่ภาครัฐเนี่ยได้มีนโยบายนะคะในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ค่ะหลายๆโครงการที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จะมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ซึ่งก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เองค่ะก็เป็นวันที่ภาครัฐนะคะได้ประกาศผลการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในด้านของสาธารณูปโภคนะคะซึ่งจะมีกลุ่มนึงค่ะที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มนึงนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งภาครัฐก็ได้เปิดนะคะให้ประชาชนกลุ่มนี้ค่ะขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยสามารถอุทธรณ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th ได้นะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเองนะคะในช่วงของตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประชาชนนะคะที่ต้องการหรือว่ามีความประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในรถนะคะซึ่งในเงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะคะจะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าก็คือจะต้องไม่มีสิทธิ์ในตัวรถนะคะยกเว้นกรณีของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีหรือรถยนต์3ล้อนะคะรถยนต์4ล้อขนาดเล็กรถยนต์ใช้งานด้านการเกษตรก็จะยกเว้นให้ประเภทละไม่เกิน1คันซึ่งหากท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในตัวรถเช่นยืนยันว่าตัวเองไม่มีรถในครอบครองจริงๆหรือว่าไม่ได้ใช้รถนั้นแล้วรถนั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขอเล่าการตรวจสอบรถในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่ามีเคสไหนบ้างกรณี

0: มีไหนบ้างนะคะ
1: ครับก็วันนี้ก็เราก็มาสรุปให้ฟัง3กรณีนะครับที่เราเจอกันวันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับก็คือกรณีแจ้งว่าไม่มีรถแต่ระบบบอกว่ามีนะครับก็สำหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเองไม่มีรถหรือเคยขาดรถไปนานแล้วนะครับแต่ระบบยังแจ้งเตือนว่าท่านมีกรรมสิทธิ์อยู่นะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขก็คือให้รีบนำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อตรวจสอบข้อมูลที่กรมการขนส่งหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะครับก็หากกรณีที่ขายรถไปแล้วนะครับแต่ผู้ซื้อขายรถใหม่เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์นะครับ
0: ช
1: ื่อในระบบก็
0: ยังจะเป็นเจ้าของคนเดิมอยู่ในกรณีก็อาจจะต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะคะและอีกเช่นกรณีของ
1: ครับกรณีที่ระบบมีการแจ้งเตือนว่าท่านมีรถจริงแต่ท่านต้องการขอเอกสารเพื่อไปยื่นอุทธรณ์กรณีเช่นรถทะเบียนระงับแล้วไม่ได้ไปดำเนินการทางทะเบียนหรือรถเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับหากท่านมีรถจริงตามที่ระบบแจ้งแต่จำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานชี้แจงเพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงครับไปขอคัดสำเนารายการจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศในวันเวลาทำการครับโดยจะต้องดำเนินการกรอกคำขอคัดข้อมูลตามพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารแล้วก็ดำเนินการค้นหาข้อมูลรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ของท่านโดยทางสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกก็จะออกหนังสือรับรองสำเนาให้ครับทางนี้เพื่อนำไปใช้ในการแนบเพื่อยื่นอุทธรณ์ครับ
0: ค่ะในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ว่าจะไม่ใช้รถคันนั้นแล้วทางสำนักงานขนส่ง
2: น่าเสียดายเวลาเสี่ยงเห็นละคุณผู้ฟังก็เดี๋ยวสวทละปูนนะเจ้าก็คงจะได้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้คือท่านผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าเป็นระยะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกท่านต่อไปนะเจ้าเนาะแต่ว่าช่วงนี้เวลาเสี่ยงเห็นละคุณผู้ฟังดีจอยถ้าจะต้องนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนายเจ้าขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
7: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
6: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
7: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
6: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
7: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
10: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
9: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: รมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิ์และพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
11: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical Hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตโดยยืนยันว่าจังหวัดจะเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายให้ได้รับความเป็นธรรมโดยเร็วประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัย
13: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบ
14: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้คู่ความสุข
15: การประเมินภัยเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการภัยพิบัติเฝ้าระวังเตือนภัยและอันตรายเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสาธารณภัยได้ดีขึ้นก่อนเกิดภัยติดตามประกาศเตือนภัยและข่าวสารจากทางการวางแผนอพยพเส้นทางจุดรวมพลเตรียมชุดอย่างชีพให้พร้อมขณะเกิดภัยอพยพทันทีหากได้รับคำสั่งหรือสถานการณ์เป็นอันตรายน้ำท่วมฉับพลันแผ่นดินไหวหลบในที่ปลอดภัยหากไม่สามารถอพยพได้ช่วยเหลือตนเองปิดแก๊สไฟฟ้าประสานงานกับหน่วยกู้ภัยหลังเกิดภัยติดตามข่าวสารเพื่อความปลอดภัยรอให้ทางการประกาศว่าปลอดภัยตรวจสอบความเสียหายปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บรู้ภัยเข้าใจรับมือได้โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ซอฟต์พาวเวอร์ไทยคืออะไร
17: คือความสามารถในการดึงดูดและมีอิทธิพลต่อประเทศอื่นๆผ่านทางวัฒนธรรมค่านิยมไลฟ์สไตล์ความคิดสร้างสรรค์ของไทยทั้ง14สาขาที่ทำให้คนทั้งโลกหลงรักทั้งอาหารท่องเที่ยวแฟชั่นกีฬามวยไทยรวมถึงศิลปะเกมสุขภาพประเพณีและบุคคล
16: ยังมีภาพยนตร์ดนตรีเทศกาลการออกแบบและหนังสือที่เป็นเอกลักษณ์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยร่วมสร้างมูลค่าและนำพาโลกให้รู้จักไทยมากยิ่งขึ้นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
18: ์บ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เรา
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
19: ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ในโลกยุคปัจจุบันที่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงทุกๆเสี้ยววินาทีข่าวปลอมถูกสร้างขึ้นทำให้เราหลงเชื่อได้ง่ายมากกว่าที่คิดอย่าปล่อยให้ใครใช้สื่อมาหลอกเราตรวจสอบทุกข้อมูลก่อนเชื่อดูแหล่งข่าวให้ชัดก่อนแชร์เพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือพื้นฐานที่ประชาชนอย่างเราจะต้องเข้าใจเพื่อสังคมยุคใหม่ที่ปลอดภัยจากการหลอกลวงอย่าเพิ่งเชื่อเช็คซ้ำๆป้องกันข่าวปลอม
4: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
5: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยในตลาดญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดผลักดันการส่งออกผลไม้ไทยสู่ตลาดที่มีศักยภาพสูง
6: นางสุภกีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอิออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพร้อมรับฟังสถานการณ์การจำหน่ายในตลาดญี่ปุ่นพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดส้มโออาหารและขนมไทยสะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นโอกาสนี้นางสุภจียังได้หารือกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอะทิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่า80%เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: ประกันสังคมเร่งช่วยเหลือทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมดูแลสิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่
7: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรม ซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองทัพแคนาดาเตรียมอพยพประชาชนที่อยู่ห่างไกลในรัฐออนเทริโอหลังสถานการณ์ไฟป่ายังคงทวีความรุนแรงนางเอลีนอร์โอเชฟสกี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสถานการณ์ฉุกเฉินของแคนาดาเปิดเผยว่ากองทัพแคนาดาเตรียมส่งเครื่องบินไปอพยพประชาชนราว600คนออกจากพื้นที่ฟอร์ทโฮปทางตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐออนแทริโอซึ่งกำลังเผชิญไฟป่ารุนแรงขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของแคนาดารายงานว่าพบไฟป่า955จุดทั่วประเทศด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวโทษว่าการจัดการด้านป่าไม้ที่ไร้ประสิทธิภาพของแคนาดาเป็นสาเหตุให้เกิดไฟป่าและหมอกควันแผ่ปกคลุมสหรัฐพร้อมขู่จะเพิ่มอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากแคนาดาเพื่อชดเชยต้นทุนความเสียหายจากมลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
8: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
9: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
11: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053 525 565 หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
12: พบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิลเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
13: ประกันภัยบัดดี้ฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ. 2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบัดดี้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัวเอง3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปค้นกลางโปร่งใสอุ่นใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ. 1186 LINE official @oicconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
14: ภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อคุณรู้หรือไม่ว่าควรประเมินสถานการณ์ภัยในระดับต่างๆอย่างไรมาทำความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงที่มีเพื่อให้คุณปรับตัวและเตรียมรับมือกับภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพเรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติแต่ละชนิดเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและคนที่คุณรักรู้ภัยเข้าใจรับมือได้คือก้าวแรกความปลอดภัยที่ยั่งยืนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายบูกาโยซาก้าทำแฮตทริกช่วยให้อังกฤษชนะฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนส่วนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ
1: ์พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ของแผ่นดินที่ทรงอุทิศพระองค์ประกอบพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อความผาสุกของอาณาประชาราษฎร์เคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตลอดรัชสมัยกว่า70ปีพระราชกรณียกิจของพระองค์สะท้อนถึงพระวิริยะอุตสาหะและพระเมตตาอันหาที่สุดมิได้ทั้งยังเป็นรากฐานสำคัญแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้นี้เมื่อปี2535รัฐบาลจึงได้จัดสร้างสวนพฤกษศาสตร์ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บนพื้นที่กว่า 6,500 ไร่ท่ามกลางพื้นป่าอันอุดมสมบูรณ์ของภาคเหนือเมื่อการจัดสร้างแล้วเสร็จในปี 2537ได้รับพระราชทานพระราชอนุญาตให้อัญเชิญพระนามเป็นชื่อสวนว่าสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นับแต่นั้นเป็นต้นมาสวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ได้ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานในการอนุรักษ์และเผยแพร่คุณค่าพันธุ์พืชชาติไทยให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้และเห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติโดยเปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งมุ่งมั่นในการปลูกจิตสำนึกให้ราษฎรอยู่ร่วมกับป่าและการพัฒนาคุณภาพชีวิตควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงเป็นต้นแบบของการพัฒนาเกษตรควบคู่การอนุรักษ์ที่ไม่เพียงสร้างรายได้และความมั่นคงให้แก่ประชาชนแต่ยังรักษาทรัพยากรธรรมชาติและมรดกพันธุ์พืชไทยเพื่อคนรุ่นหลังได้เห็นถึงความสำคัญในการร่วมใจกันปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินและสรรพชีวิตให้คงอยู่อย่างยั่งยืนคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกาเกษนิกรายงาน
0: ประชาชนจากทุกภูมิภาคเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
3: ตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมาประชาชนจำนวนมากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางเข้ามากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องด้วยความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดนายถนอมศักดิ์พิสมัยประชาชนจากจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดเผยว่าเดินทางมาถวายสักการะพระศพเป็นครั้งแรกด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและโครงการกำลังใจที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ก้าวพลาดและผู้ด้อยโอกาสในสังคม
4: ครั้งแรกครับครั้งแรกก็ที่ประทับใจคือท่านก็ได้สร้างคุณงามความดีเป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วนะก็รู้สึกประทับใจมากก็เป็นชื่อผู้ต้องขังและที่พยายามยากกับทั้งสองโครงการนะครับ
3: เช่นเดียวกับนางสมบัติภัยจิตชาวจังหวัดสุพรรณบุรีได้เล่าถึงความประทับใจในพระจริยวัตรและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ว่าพระองค์ทรงมีความเชี่ยวชาญในหลากหลายด้านทั้งด้านการกีฬาด้านกฎหมายด้านดนตรีและทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนช่วยเหลือผู้ได้โอกาสซึ่งในวันนี้จึงถือโอกาสร่วมสมทบทุนกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อถวายเป็นพระกุศลอีกด้วย
5: ประทับใจดูท่านก็ท่านสึกเล็กท่านก็ลองเพียงลูกลองนี้แล้วท่านก็เรียนเก่งมาละท่านก็ขี่ม้ามั่งวิ่งมั่งขี่จักรยานเลยนะก็ดูโครงการของท่านนะท่านก็เสด็จไปโครงการท่านเยอะแยะดูแล้วประทับใจแล้วก็ช่วยเรื่อยมาพวกที่ราชทัณฑ์จะเทินละเพื่อนพึ่งพาฉันนำทงนำท่วมแล้วก็ไปช่วยเรื่อยมา
3: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาซึ่งจุดคัดกรองจะปิดเวลา20นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์แพนด้าเฉิงตูณ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์
6: นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะเดินทางเยือนศูนย์อนุรักษ์และเพาะพันธุ์แพนด้ายักษ์ นครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีนายกู่หยวนผู้อำนวยการศูนย์ให้การต้อนรับพร้อมเยี่ยมชมพื้นที่จัดแสดงแพนด้ายักษ์และศูนย์อนุบาลลูกแพนด้ารับฟังการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์การวิจัยชีววิทยาสุขภาพสัตว์การขยายพันธุ์และการเตรียมความพร้อมด้านการอนุรักษ์นอกถิ่นกำเนิดของศูนย์ซึ่งเป็นสถาบันชั้นนำของโลกด้านการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ภายหลังการเยี่ยมชมนายกรัฐมนตรีชื่นชมความสำเร็จของศูนย์ในการอนุรักษ์แพนด้ายักษ์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมยกย่องการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่อาศัยองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมเป็นฐานโดยเห็นว่าประเทศไทยและจีนสามารถต่อยอดความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกันได้ทางนี้ผู้อำนวยการศูนย์ได้มอบตุ๊กตาหมีแพนด้าเป็นที่ระลึกแก่นายกรัฐมนตรีต่อมานายกรัฐมนตรีและคณะได้เดินทางเยือนศาลเจ้าสามก๊กโบราณสถานสำคัญของนครเฉิงตูเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจีนโดยรับฟังบรรยายเกี่ยวกับประวัติการก่อสร้างศาลเจ้าที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระเจ้าเล่าปี่และขงเบ้งพร้อมเยี่ยมชมวิหารเล่าปี่วิหารขงเบ้งแนวระเบียงแม่ทับฝ่ายบุญและฝ่ายบู๊ตลอดจนศิลาจารึกและโบราณวัตถุล้ำค่าซึ่งสะท้อนคุณค่าด้านภูมิปัญญาคุณธรรมความซื่อสัตย์และภาวะผู้นำอันเป็นมรดกทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: ขณะที่สื่อมวลชนเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนในระดับประชาชนควบคู่ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนแล้วสื่อท้องถิ่นของจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจจีนไทยประจำปี2569 โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโหยติดต่อกัน4ครั้งแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนซึ่งเป็นคำให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีโดยถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศรวมถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานอย่างอบอุ่นรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบยกถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีขึ้นเป็นพาดหัวข่าวทั้งที่ภายในงานมีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากสะท้อนให้เห็นว่าสื่อจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เยี่ยมชมการจำหน่ายผลไม้และสินค้าไทยในตลาดที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อติดตามการทำตลาดสินค้าไทยพบว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายอาหารและผลไม้ไทยณห้างอีออนสาขานาริตะประเทศญี่ปุ่นและได้รับรายงานว่าชาวญี่ปุ่นให้ความสนใจผลไม้และสินค้าไทยจำนวนมากโดยเฉพาะทุเรียนไทยที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องรวมทั้งผลไม้ไทยอื่นๆเช่นมังคุดและส้มโอตลอดจนอาหารและขนมไทยที่ชาวญี่ปุ่นนิยมเลือกซื้อในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์สะท้อนถึงศักยภาพของสินค้าเกษตรและอาหารไทยในการขยายตลาดระดับพรีเมียมในญี่ปุ่นพร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังหารือร่วมกับนางพิมพ์ใจมัตสึโมโตะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ด้านการค้าระหว่างประเทศและนายโนบุโอชิราฮามะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนากล้วยหอมของญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและติดตามความคืบหน้าการผลักดันการส่งออกกล้วยหอมไทยสู่ตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงเนื่องจากญี่ปุ่นมีความต้องการนำเข้ากล้วยสดประมาณ1ล้านตันต่อปีโดยกว่าร้อยละ80เป็นการนำเข้าจากประเทศในอาเซียนจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะเพิ่มส่วนแบ่งตลาดและขยายการส่งออกกล้วยหอมคุณภาพสู่ผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นทั้งนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศมีกำหนดการนำผู้นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเดินทางลงพื้นที่เพาะปลูกกล้วยหอมพบเกษตรกรและผู้ประกอบการเพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมให้เกิดการสั่งซื้อโดยมีเป้าหมายหลักในการช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดกล้วยหอมในประเทศญี่ปุ่นรัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดหลังสถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริง
7: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามค่าครองชีพของประชาชนอย่างใกล้ชิดแม้สถานการณ์ราคาพลังงานเริ่มผ่อนคลายลงโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามราคาสินค้าจำเป็นและอาหารจานเดียวเพื่อให้การปรับราคาสอดคล้องกับต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้ประชาชนต้องแบกรับราคาที่ค้างอยู่บนต้นทุนเดิมล่าสุดกรมการค้าภายในได้เชิญผู้ผลิตผู้จำหน่ายและห้างค้าปลีกกว่า80รายหารือร่วมกันพร้อมขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าจำเป็นในช่วงที่ประชาชนยังเผชิญภาระค่าครองชีพโดยเฉพาะของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่แชมพูยาสีฟันน้ำตาลทรายปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและนมพร้อมดื่มขณะที่กระทรวงพาณิชย์รายงานว่าขณะนี้ต้นทุนบางส่วนเริ่มลดลงโดยเฉพาะบรรจุภัณฑ์พลาสติกและค่าขนส่งซึ่งลดจากระดับสูงสุดในช่วงวิกฤตประมาณ120อย่างไรก็ตามสินค้าบางส่วนยังเป็นสต็อกที่ผลิตในช่วงต้นทุนสูงจึงต้องติดตามการปรับราคาตามรอบต้นทุนอย่างรอบคอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทั้งต่อผู้บริโภคและผู้ประกอบการนางสาวรัชดากล่าวอีกว่ารัฐบาลดูแลประชาชนทั้งในด้านการควบคุมราคาสินค้าการประสานความร่วมมือกับผู้ผลิตและห้างค้าปลีกการจัดโปรโมชั่นสินค้าจำเป็นและการใช้กลไกกฎหมายป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาเพื่อให้ประชาชนซื้อสินค้าและอาหารที่จำเป็นได้ในราคาที่เป็นธรรมนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงการคลังเน้นย้ำผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ต้องยืนยันตัวตนทุกรายส่วนผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้กระทรวงการคลังแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่ทุกรายยืนยันตัวตนถึงวันที่12มกราคม2570ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยส่วนกรณีผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน4ธนาคารถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และต้องดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน30วันนับตั้งแต่วันประกาศผลโดยจะประกาศผลทบทวนสิทธิ์ได้ถึงวันที่21กันยายน2569ทั้งนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่สามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกประชาชนตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ
8: นางสาวสุทิพย์ตนประเสริฐขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าจากกรณีผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ผ่านเกณฑ์ตามเงื่อนไขของโครงการจากสาเหตุเคยมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์หรือได้ทำการขายไปแล้วแต่ยังไม่ได้แจ้งจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อให้ถูกต้องตลอดจนกรณีที่เพิ่งทราบว่าตนเองมีกรรมสิทธิ์ในรถอันเนื่องมาจากญาติพี่น้องหรือลูกหลานนำชื่อไปใช้ในการซื้อรถสำนักงานขนส่งจังหวัดพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนในการตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถของตนเองโดยไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาปราณบุรีและบางสะพานซึ่งเจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องเพื่อให้ประชาชนสามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชย์โสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: ความคืบหน้าการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวโดยประกันสังคมเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสิทธิประโยชน์ให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรม
9: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมได้ส่งผู้บริหารลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมประสานนายจ้างสถานพยาบาลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญาติผู้เสียชีวิตเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลการยื่นขอรับสิทธิประโยชน์และเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับสิทธิ์จากกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนอย่างครบถ้วนรวดเร็วและเป็นธรรมซึ่งจากการตรวจสอบผู้เสียชีวิตทั้งหมดพบว่ามีผู้เสียชีวิต22รายเป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประกอบด้วยผู้ประกันตนมาตรา33จำนวน8รายผู้ประกันตนมาตรา40จำนวน4รายผู้ประกันตนมาตรา38จำนวน1รายและเคยเป็นผู้ประกันตน7รายโดยทายาทผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา38มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทและเงินบำเหน็จชราภาพส่วนทายาทผู้ประกันตนมาตรา40และผู้ที่เคยเป็นผู้ประกันตนมีสิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จชราภาพตามเงื่อนไขของกฎหมายนอกจากนี้ยังพบผู้เสียชีวิตเป็นลูกจ้างสัญชาติลาว2รายซึ่งเสียชีวิตจากการทำงานทายาทมีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาทเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทนในอัตราร้อยละ70ของค่าจ้างรายเดือนเป็นเวลา10ปีรวมทั้งเงินบำเหน็จชราภาพตามสิทธิ์และพร้อมประสานสถานพยาบาลดูแลผู้บาดเจ็บอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือและเยียวยาโดยเร็วที่สุดนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ขณะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งคุมเข้มตรวจสถานประกอบการทั่วจังหวัดยกระดับมาตรการความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิงกรุงเทพ
10: นายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบสถานประกอบการและสถานบริการทั่วทั้งจังหวัดเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารและสถานบันเทิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยกำชับให้ตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงของแต่ละประเภทสถานประกอบการครอบคลุมระบบการป้องกันและระงับอัคคีภัยระบบทางหนีไฟรวมถึงมาตรการด้านความมั่นคงแข็งแรงของอาคารรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งให้เตรียมการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและสถานการณ์จำลองเพื่อเพิ่มทักษะและศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ช่วยเหลือและระบบความปลอดภัยต่างๆให้สามารถใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
11: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์พร้อมเร่งติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดี
12: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการคุ้มครองประชาชนและปราบปรามการช่อโกงบูรณาการทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือผู้เสียหายจากกรณีหลอกลวงเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ณประเทศซาอุดีอาระเบียพร้อมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดล่าสุดสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้เพิ่มอีก1รายขณะนี้มีผู้เสียหายที่ครบกำหนดเดินทางแล้ว79คนสอบปากคำแล้ว78คนและผู้ที่ยังไม่ถึงกำหนดเดินทาง115คนสอบปากคำแล้ว85คนรวมมูลค่าความเสียหายกว่า5ล้าน7แสนบาทด้านการดำเนินคดีเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาแล้ว2รายพร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนกรณีเดินทางไปประกอบพิธีอุมเราะห์ทำหน้าที่บูรณาการการเยียวยาประสานการดำเนินคดีและสร้างการรับรู้เพื่อป้องกันประชาชนไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในอนาคตปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
13: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเดินทางลงพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ภายใต้แนวคิดบ้านหมากแข้งจากสมรภูมิสู่แผ่นดินแห่งพระบารมีและสืบสานพระราชปณิธานในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนณตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายโดยนายชัยพจน์จรูญพงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยกล่าวว่ากิจกรรมในวันนี้มีหลายส่วนโดยจุดประสงค์หลักคือการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบ้านหมากแข้งเป็นอดีตพื้นที่สมรภูมิพระราชาที่ผ่านมากองทัพบกและหน่วยทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวเช่นการพัฒนาถนนสันหลังมังกรซึ่งเป็นเส้นทางที่สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวมีความยาวกว่า17กิโลเมตรที่ใช้เดินทางจากบ้านนาสะอุ้งจังหวัดเพชรบูรณ์มายังบ้านหมากแข้งจังหวัดเลยรวมทั้งหน่วยทหารพัฒนาได้ช่วยเหลือจังหวัดเลยในการพัฒนาเส้นทางถนนเข้าสู่บ้านพื้นที่หมันขาวอำเภอด่านซ้ายเพื่อช่วยแก้ไขความเดือดร้อนให้กับประชาชนได้ดียิ่งขึ้นการที่ทหารเข้ามาช่วยเหลือในการพัฒนาเหล่านี้ซึ่งส่งผลดีทั้งในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความปลอดภัยจากยาเสพติด
14: วันนี้จุดประสงค์หลักก็คือการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บ้านหมากแข้งนี่คือเป็นประเด็นหลักที่ท่านผบ.สูงสุดทหารสูงสุดนะครับแล้วก็ผบ.เหล่าทัพทุกเหล่าทัพรวมถึงจังหวัดนะครับได้ร่วมมือกันในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
13: จากนั้นคณะผู้บังคับบัญชาร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานและการพัฒนาพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละมอบอุปกรณ์การศึกษาอุปกรณ์กีฬาคอมพิวเตอร์เครื่องผลิตออกซิเจนและแทงน้ำแก่โรงเรียนบ้านห้วยมุ่นโรงเรียนเย็นศิราบ้านหมากแข้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหมันขาวและเดินทางไปยังอุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง ร่วมประกอบพิธีทักษิณานุปทานอุทิศส่วนกุศลเพื่อรำลึกแก่ผู้เสียสละจากนั้นได้ร่วมพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ที่74ณภูพระบ้านหมากแข้งปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
11: คณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลมีมติให้เปิดบานประตูเขื่อนปากมูลทั้ง8บานวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปเพื่อบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลากให้เกิดประโยชน์สูงสุด
15: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าจากการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลจังหวัดอุบลราชธานีครั้งที่3/2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและร่วมพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วนบนพื้นฐานของข้อมูลทางวิชาการและหลักเหตุผลโดยที่ประชุมมีมติให้เปิดบานประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลทั้ง8บานและให้แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้า3วันเนื่องจากปัจจุบันระดับน้ำโขงอยู่ที่97.52 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางซึ่งเกินระดับเกณฑ์ 95.00 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางโดยจะเริ่มเปิดบานประตูระบายน้ำในวันที่30กรกฎาคม2569เป็นต้นไปโดย10วันแรกหลังจากเปิดบานประตูจะค่อยๆลดระดับน้ำและหลังจากนั้นจะปล่อยน้ำเต็มรูปแบบผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานติดตามและประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมบูรณาการข้อมูลจากทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลอย่างเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนในทุกมิติกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
11: โครงการชลประทานตรังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญ
16: นายพิมานจันทมณีโชติผู้อำนวยการโครงการชลประทานตรังเปิดเผยว่าโครงการชลประทานตรังได้ลงพื้นที่เพื่อหารือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำทั้งในช่วงหน้าฝนและหน้าแล้งเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่อย่างต่อเนื่องโดยได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อรองรับความเสี่ยงจากแนวโน้มปรากฏการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้ประเทศไทยมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติในช่วงปลายปี2569ทั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภคการรักษาระบบนิเวศการเกษตรและอุตสาหกรรมควบคู่กับการเตรียมความพร้อมรับมือตุกภัยในช่วงหน้าฝนโดยติดตามสถานการณ์ฝนน้ำท่าและปริมาณน้ำต้นทุนอย่างต่อเนื่องยอยศพรคักไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
11: กระทรวงวัฒนธรรมรับข้อเสนอเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคเหนือเร่งจัดทำแผนแม่บทชาติระยะ5ปีตั้งเป้าจัดตั้งสภาคุ้มครองชาติพันธุ์ให้เสร็จภายในเดือนกันยายนนี้
17: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์พุทธศักราช2568ที่สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรับฟังข้อเสนอจากพี่น้องเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์กว่า10กลุ่มชาติพันธุ์โดยย้ำจุดยืนในการเดินหน้าบังคับกฎหมายอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อเป็นหลักประกันและแก้ไขปัญหาให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอย่างยั่งยืนมีการกำหนดแผนปฏิบัติการพร้อมเปิดรับขึ้นทะเบียนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านระบบออนไลน์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้จากนั้นจะเลือกตัวแทนสมาชิกสภาและสรรหากรรมการผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์เข้าสู่สภาคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกันยายนเพื่อให้คณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ครบองค์ประกอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มรูปแบบทางนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะนำข้อเสนอของกลุ่มชาติพันธุ์ไปจัดทำแผนแม่บทด้านชาติพันธุ์ของประเทศระยะ5ปีพุทธศักราช2571ถึง2575เพื่อเป็นเครื่องมือบูรณาการการทำงานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณและการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนชาติพันธุ์ซึ่งกฎหมายฉบับนี้ช่วยยกระดับสังคมไทยเปลี่ยนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ให้เป็นพลังสำคัญสร้างความมั่นคงใหประเทศชาติอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
11: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขเชิญชวนประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายอุ้มบุญฉบับใหม่ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อยกระดับการคุ้มครองสิทธิและพัฒนากฎหมายให้เกิดประโยชน์กับประชาชน
18: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการปรับปรุงกฎหมายให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์หรืออุ้มบุญซึ่งมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องสำหรับการปรับปรุงกฎหมายในครั้งนี้มุ่งสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการแพทย์กับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กผู้รับบริการผู้ให้กำเนิดแทนและบุคลากรทางการแพทย์รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการกำกับดูแลป้องกันการแสวงหาประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการค้ามนุษย์ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น medical hub ภายใต้กรอบกฎหมายที่มีความรัดกุมโปร่งใสและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลสำหรับสาระสำคัญของร่างกฎหมายฉบับปรับปรุงนี้อาทิมีการปรับแก้คำว่าสามีภริยาเป็นคู่สมรสการเพิ่มพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายการเพิ่มอัตราโทษในความผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดด้านการค้ามนุษย์และการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจึงขอเชิญชวนประชาชนและผู้เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย www.law.go.th จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยต่อไปผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
19: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
11: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการกลางของสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่เพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือพาณิชย์ที่แล่นอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซรวมถึงเป็นการลงโทษที่อิหร่านโจมตีฐานทัพอากาศอันอัสรักซึ่งเป็นฐานทัพของสหรัฐในจอร์แดนจนทำให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้สหรัฐและอิหร่านต่างยกระดับการตอบโต้กันอย่างรุนแรงนับตั้งแต่ที่ข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงซึ่งอิหร่านพยายามมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของทหารสหรัฐในหลายประเทศรอบอ่าวเปอร์เซียขณะที่สหรัฐมุ่งเป้าโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของอิหร่านซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงที่ทั้งสองฝ่ายจะกลับสู่สงครามอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งกระทรวงสาธารณสุขของอิหร่านเปิดเผยว่านับตั้งแต่สหรัฐเปิดฉากโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วอิหร่านในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้พลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย50รายและบาดเจ็บมากกว่า500รายนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้พลเรือนกว่า 10,000 คนต้องอยู่ในภาวะขาดแคลนน้ำสะอาดหลังสหรัฐโจมตีโรงงานผลิตน้ำจืดซึ่งทำให้อิหร่านดำเนินการตอบโต้ด้วยขีปนาวุธและโดรนในหลายประเทศรอบอ่าวอาหรับที่เป็นพันธมิตรของสหรัฐขณะที่นายคาเซมการิบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าสหรัฐละเมิดและระงับพันธกรณีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจที่ลงนามกับอิหร่านเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้อิหร่านระงับพันธกรณีในส่วนของอิหร่านทั้งหมดรวมถึงระงับข้อบังคับใช้ในข้อตกลงนี้เช่นกันพร้อมเน้นย้ำว่าอิหร่านไม่ได้แสวงหาสงครามเพียงแต่ดำเนินการป้องกันตนเองเท่านั้นกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรและข้อจำกัดทางการค้าบางส่วนของฮ่องกงโดยเฉพาะที่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติภายใต้คำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อปี2563ที่คว่ำบาตรต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามด้านความมั่นคงในฮ่องกงรวมถึงระงับสิทธิพิเศษทางเศรษฐกิจและการค้าของเกาะแห่งนี้ ด้านโฆษกกระทรวงต่างประเทศของสหรัฐกล่าวว่าแม้มาตรการคว่ำบาตรสถานการณ์ฉุกเฉินระดับชาติจะสิ้นสุดลงอย่างไรก็ตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปที่กำหนดให้ฮ่องกงไม่มีอำนาจเพียงพอในการปกครองตนเองที่จะได้รับสิทธิพิเศษทางการทูตและการค้าที่แตกต่างจากจีนภายใต้กฎหมายและบทบัญญัติเฉพาะของสหรัฐสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของสเปนรายงานว่าสเปนเตรียมเผชิญคลื่นความร้อนระลอกใหม่เป็นระลอกที่3ของฤดูร้อนในวันอังคารนี้ซึ่งจะทำให้หลายพื้นที่มีอุณหภูมิสูงกว่า45องศาเซลเซียสพร้อมเตือนว่าระดับความอันตรายจากความร้อนสะสมจะอยู่ในช่วงเวลากลางวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำกิจกรรมกลางแจ้งและกลุ่มเปราะบางอาทิเด็กและผู้สูงอายุทั้งนี้สเปนเผชิญคลื่นความร้อนมาแล้ว2ระลอกโดยระลอกแรกเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำลายสถิติอุณหภูมิสูงสุดทั่วทวีปยุโรปและอีกระลอกในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมจนส่งผลให้เกิดไฟป่ารุนแรงในจังหวัดอันเมรีอาแคว้นอันดาลูซิอาทางตอนใต้ของสเปนซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต13รายและถือเป็นไฟป่ารุนแรงที่สุดในรอบหลายปีต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4เกมนี้ทัพสิงโตคำรามออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงยิงนำห่างถึง4ประตูก่อนที่ครึ่งหลังตราไก่จะเร่งเครื่องไล่ตีตื้นจาก2ประตูของคิเลียนเอ็มบัปเป้และอีก1ประตูจากไมเคิลโอลิเซ่ทำให้ไล่มาเหลือ3ประตูต่อ4อย่างไรก็ตามอังกฤษมาได้ลูกจุดโทษและเป็นบุกาโยซาก้ารับหน้าที่สังหารไม่พลาดช่วยให้ทีมหนีห่างเป็น5ประตูต่อ3พร้อมทำแฮตทริกได้สำเร็จในเกมนี้แต่ฝรั่งเศสไม่ยอมแพ้ไล่มาเป็น4ประตูต่อ5จากประตูของอุสมานเดมเบเล่ก่อนเปิดเกมบุกเต็มกำลังเพื่อหวังตีเสมอแต่ช่วงท้ายเกมอังกฤษอาศัยจังหวะสวนกลับและเป็นจูดเบลลิงแฮมที่ซัดประตูปิดกล่องพาทีมเอาชนะฝรั่งเศสไป6ประตูต่อ4พร้อมคว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026มาครองได้สำเร็จนอกจากนี้2ประตูของเอ็มบัปเป้ยังทำให้เจ้าตัวยิงรวมในฟุตบอลโลก2026ไปแล้ว10ประตูรั้งตำแหน่งดาวซันโวของทัวร์นาเมนต์และยังเพิ่มสถิติยิงรวมในศึกฟุตบอลโลกเป็น22ประตูกลายเป็นดาวยิงสูงสุดตลอดการของรายการแซงหน้าลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมชาติอาร์เจนตินาที่ทำไว้21ประตูสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา2นาฬิกาฟาบริซิโอโรมาโนและเดวิดออนสตีนรายงานว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงคว้าตัวมอร์แกนโรเจอร์ตัวรุกทีมชาติอังกฤษจากแอสตันวิลล่าด้วยราคาค่าตัว117ล้านปอนด์โดยสัญญา 6+1 ปีและจะเข้ารับการตรวจร่างกายกับสิงห์บลูในวันจันทร์นี้นอกจากนี้โรเจอร์ยังได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลด้วยแต่เจ้าตัวได้เลือกเชลซีเป็นจุดหมายปลายทางเนื่องจากต้องการร่วมงานกับชาบีอลอนโซโค้ชของเชลซีการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง WTA 125รายการ Enka Open ที่ประเทศตุรกีในรอบรองชนะเลิศลัลลนาธาราฤดีนักหวดสาวไทยมือ91ของโลกและมือวางอันดับ2ของรายการเอาชนะเวนดูล่าวอลมานโนวาจากสาธารณรัฐเช็กไปอย่างขาดลอย 2-0 เซต 6-2 และ 6-0 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปพบกับฮานเน่ฟานเดอร์วิงเคิลมือวางอันดับ3ของรายการและมือ98ของโลกจากเบลเยียมต่อไปขณะที่การแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง ITF Women World Tennis Tour จินอันโอเพ่น2026 W15 หลู่อันที่เมืองหลู่อันสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่สลักทิพย์อุ่นเมืองนักเทนนิสสาวไทยจับคู่กับชิโฮมิหลี่ซวนลีอองจากมาเลเซียช่วยกันหวดเอาชนะริโกะฮิกาวาดะกับริระโคซากะคู่มือวางอันดับ4ของรายการจากญี่ปุ่น 2-0 เซต 6-2 และ 6-1 คว้าแชมป์หญิงคู่ได้สำเร็จได้คะแนนสะสมอันดับโลกคนละ15คะแนนและยังถือเป็นแชมป์หญิงคู่ ITF อาชีพรายการที่2ของสลักทิพย์อีกด้วยวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบรองชนะเลิศทัพนักตบหนุ่มไทยแพ้กัมพูชา1-3เซต21 25 25 16 23 25และ17 25ทีมหนุ่มไทยหล่นไปชิงอันดับ3กับเวียดนามในวันนี้เวลา 13:00 นด้านวอลเลย์บอลชายรุ่นอายุต่ำกว่า18ปีชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงอันดับที่5นักตบหนุ่มไทยพ่ายปากีสถาน2ต่อ3เซตส่งผลให้ทีมนักตบหนุ่มไทยจบอันดับ6ของรายการนี้การแข่งขันกีฬาทางน้ำรายการเอเชียนเอ็ดกรุ๊ป2026ที่ประเทศไทยนักกีฬาไทยยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโดยกีฬากระโดดน้ำประเภทสปริงบอร์ด1เมตรหญิงกลุ่ม B อาริยาสุวรรณดาวรุ่งลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นคว้าเหรียญทองแดงด้วยคะแนน 254.45 คะแนนนับเป็นเหรียญที่3ในรายการนี้หลังจากก่อนหน้านี้คว้า1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงส่วนกีฬาว่ายน้ำไทยคว้าเพิ่ม2เหรียญทองจากพิมพ์ชนกชินวีรพันธ์จากรายการกบ200เมตรหญิงและกิตติภูมิพรไพศาลวิจิตรจากรายการกบ200เมตรชายซึ่งยังคว้าเพิ่มอีก1เหรียญทองแดงจากกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม C ขณะที่มาเรียเนตเดลกาคว้าเหรียญเงินฟรีสไตล์200เมตรหญิงกลุ่ม A กนิษฐาตั้งนภากรคว้าเหรียญเงินกันเชียง100เมตรหญิงและธนภัทรพินสนะได้เหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรชายกลุ่ม B ด้านชัญญาพานเฟืองดาวรุ่งวัย12ปีคว้าเพิ่ม1เหรียญเงินจากผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรผสมกลุ่ม Cและอีก2เหรียญทองแดงจากฟรีสไตล์200เมตรและผีเสื้อ50เมตรรวมผลงาน2วันคว้า1เหรียญเงิน5เหรียญทองแดงขณะที่เพลงนภัทรสายยาวงคว้าเหรียญทองแดงกันเชียง100เมตรหญิงกลุ่ม C พร้อมทำลายสถิติประเทศไทยรุ่นอายุ 12-13 ปีและเจนิสปรินภัทรสุนทรรังสีคว้าเหรียญทองแดงกบ200เมตรหญิงกลุ่ม B นอกจากนี้ทีมผลัดฟรีสไตล์4คูณ100เมตรชายหญิงของไทยยังคว้าเพิ่ม2เหรียญเงินจากกลุ่ม B และกลุ่ม C อีกด้วยการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบรองชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกมเบคอนไทม์ตัวแทนจากไทยทำผลงานยอดเยี่ยมพลิกกลับมาชนะ FPT Polytechnic จากเวียดนาม4ต่อ3เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับ Relive Deep Cross Gaming จากไต้หวันในวันนี้เวลา 17:00 นขณะที่ประเภททีมหญิง Queen Showdown ในรอบชิงชนะเลิศ E Arena ตัวแทนจากไทยจะลงสนามพบกับ One Star Esports จากเวียดนามในวันนี้เวลาประมาณ 12:00 นายภูมิสิทธิ์สุคนทวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเปิดเผยเป้าหมายของทีมฟุตบอลโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในการแข่งขันฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกรายการกรมพลศึกษาเดลีนิวคัพ2026ว่าในฐานะแชมป์เก่าหวังว่าปีนี้ทีมจะสามารถป้องกันแชมป์ได้รวมถึงต้องการเห็นพัฒนาการของเด็กในรายการนี้ด้วยนอกจากนี้โรงเรียนยังได้ประกาศร่นคาบเรียนในวันจันทร์นี้เหลือคาบละ40นาทีเพื่อให้นักเรียนครูบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการเชียร์และเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศที่จะพบกับอัสสัมชัญศรีราชาด้วย
2: ไม่ว่าทีมบอลของสวนกุหลาบลงแข่งรายการใดก็ตามผมหวังหมดโดยเฉพาะกรมพละเนี่ยเมื่อปีก่อนเนี่ยเราเป็นแชมป์เก่าเราก็หวังว่าครั้งนี้เราจะป้องกันแชมป์ได้ซึ่งทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่าสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีทรงสวนกุหลาบเราเล่นบอลอย่างมีเทคนิคแล้วก็สวนกุหลาบเป็นทีมแห่งสปิริตนะครับนะวันจันทร์นี้ผมร่นคาบให้ด้วยนะครับผู้ปกครองอาจจะมีเครื่องบ้างนะครับแต่นี่คือความเป็นสวนกุหลาบครับ
20: ทั้งนี้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันรอบรองชนะเลิศทีมชมพูฟ้าโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจะลงดวลกับฉลามชนจูเนียร์อัดสัมชันศรีราชาและทับชงโคสีม่วงทองโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยพบเจ้าสัวน้อยโรงเรียนอัดสัมชันธนบุรีในวันพรุ่งนี้ที่สนามสุพัชราไสปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
19: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
5: ์วันนี้เสนอคำว่าปล่อยม้าอุปการม้าอุปการเป็นชื่อม้าในพิธีอัศวเมธของกษัตริย์อินเดียโบราณที่ต้องการแสดงอำนาจโดยจัดม้าแต่งครบเครื่องแล้วให้เดินทางไปในแคว้นต่างๆพร้อมทั้งกองทัพเพื่อปราบปรามแคว้นที่ไม่ยอมสวามิภักดิ์เมื่อครบกำหนด1ปีกองทัพก็จะยกกลับมาพร้อมกับพระราชาที่ถูกปราบกษัตราธิราชก็จะจัดพระราชพิธีฆ่าม้าบูชายัญเรียกพิธีนี้ว่าพิธีอัศวเมธหรือพิธีปล่อยม้าอุปการพิธีปล่อยม้าอุปการปรากฏในวรรณคดีโบราณของอินเดียได้แก่มหากาพย์เรื่องรามายณะมหาภารตะและคัมภีร์ปุราณะต่างๆนอกจากนี้ยังมีในพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์กล่าวถึงพระรามทำพิธีปล่อยม้าอุปการ
4: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
22: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 27-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60 ซม.และเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 7 ซม.น้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7 ซม.และเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37 ซม.วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:49 น.ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการกิฟต์บัตรนาวให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่โทร02-2263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queueหรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปหรือภาคกอของสำนักงานกอพตามระดับคุณวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึง20 กรกฎาคม 2569ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดท่านผู้ฟังคะร่างกายของมนุษย์มีนาฬิกาชีวภาพที่คอยควบคุมระบบต่างๆให้สอดคล้องกับวงจรกลางวันและกลางคืนไม่ว่าจะเป็นการนอนหลับการหลั่งฮอร์โมนหรือระบบการเผาผลาญพลังงานแต่ในผู้ป่วยโรคเบาหวานระบบนาฬิกาชีวภาพนี้เสียจังหวะส่งผลให้เกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินและทำให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเป็นไปได้ยากแม้การออกกำลังกายจะเป็นวิธีพื้นฐานที่ช่วยบรรเทาอาการของโรคได้แต่เวลาในการออกกำลังกายนั้นอาจเปรียบเสมือนการตั้งเวลานาฬิกาชีวิตใหม่ซึ่งส่งผลต่อระบบเผาผลาญของผู้ป่วยเบาหวานข้อมูลจากการศึกษาวิจัยจากต่างประเทศเปรียบเทียบผลลัพธ์ทางสุขภาพระหว่างการออกกำลังกายช่วงเวลาเช้ากับช่วงบ่ายหรือเย็นในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและผู้ที่มีภาวะอ้วนเพื่อหาคำตอบว่าการออกกำลังกายช่วงเวลาใดจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและการตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีที่สุดพบว่าช่วงเวลาบ่ายและตอนต้นของช่วงเย็นเป็นเวลาออกกำลังกายที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่2 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกกำลังกายในระดับปานกลางถึงหนักเช่นการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบาการปั่นจักรยานการยกน้ำหนักเนื่องจากข้อมูลทางคลินิกแสดงให้เห็นว่าการขยับร่างกายในช่วงเวลานี้ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ตลอด24ชั่วโมงและเพิ่มความไวต่ออินซูลินได้ดีที่สุดทว่าการออกกำลังกายอย่างหนักในช่วงเช้ากลับไม่ได้ให้ผลดีเท่าที่ควรโดยพบว่าในผู้ป่วยหลายรายมีระดับน้ำ

0: ความเครียดออกมามากขึ้นตับจึงยิ่งปั๊มน้ำตาลปริมาณมากเข้าสู่กระแสเลือดในขณะที่อินซูลินไม่สามารถนำน้ำตาลเหล่านั้นไปใช้งานได้อย่างทันท่วงทีผลลัพธ์ที่ตามมาคือภาวะน้ำตาลในเลือดสูงขึ้นชั่วคราวหลังการออกกำลังกายนั่นเองผิดกับการออกกำลังกายในช่วงบ่ายหรือเย็นซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เอื้ออำนวยต่อการเผาผลาญมากกว่าและภาวะดื้อต่ออินซูลินของผู้ป่วยเบาหวานจะลดลงในช่วงบ่ายทำให้ร่างกายตอบสนองต่ออินซูลินได้ดีขึ้นนอกจากนี้ในช่วงบ่ายและเย็นพลังงานภายในเซลล์กล้ามเนื้อจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพกล้ามเนื้อจะดึงน้ำตาลจากกระแสเลือดไปเผาผลาญพลังงานได้อย่างรวดเร็วด้วยความพร้อมของร่างกายทุกๆด้านในช่วงครึ่งหลังของวันส่งผลให้การออกกำลังกายช่วงบ่ายจัดการกับระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีช่วยปรับปรุงระบบเผาผลาญโดยรวมและไม่ก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลสวิงขึ้นสูงเหมือนการออกกำลังกายในช่วงเช้าอย่างไรก็ตามความแตกต่างระหว่างบุคคลก็มีผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดแตกต่างกันออกไปจึงควรปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลก่อนปรับเปลี่ยนรูปแบบการออกกำลังกายจบบทความประจำวันเรื่องออกกำลังกายถูกเวลาดีต่อระดับน้ำตาลในเลือดเรียบเรียงและนำเสนอโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM95เมกะเฮิรตซ์ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
3: พบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเดิมทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GS Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM ความถี่95เมกะเฮิรตซ์วิทยุแห่งประเทศไทยคือความหูกู้ความสุขช่วงเวลาต่อจากนี้ไปสวท.ลำพูน FM 95ร่วมกับเครือข่ายศิลปินขับซอปืนบ้านล้านนาเสนอรายการมรดกล้านนา95ป่าม่วนเพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าทางด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นคือเป็นมรดกสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานมรดกล้านนา95ป่าม่วน

มรดกล้านนา95ป่าม่วงสวทลปูน FM 95 MHz ร่วมสืบสานวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าด้านภาษาวรรณกรรมและภูมิปัญญาสืบสานรักษาจนถึงเจ้นลูกเจ้นหลานติดตามรับฟังได้กู้วันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงตั้งสวทลปูน FM 95 สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ

0: สายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
7: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีน
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของจีนและเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูสะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของจีนทั้งในฐานะศูนย์กลางพุทธศาสนาการศึกษาและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดสถาปัตยกรรมวัดพุทธแบบจีนโบราณพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดรวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานแก่วัดต้าฉือซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยและจีนสะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศชวิสาประทุมมารายงานจากนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีน
7: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการเจรจาของนายกรัฐมนตรีกับ4บริษัทชั้นนำด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีของจีนประสบผลสำเร็จคาดว่าจะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาท
9: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมประเทศไทยเดินทางเยือนเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมหารือกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของจีนประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมคาดว่าจะสามารถดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทย 70,000 ล้านบาทและในวันนี้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ยังจัดกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจระหว่างนักลงทุนไทยและจีนจะนำไปสู่การลงทุนเพิ่มเติมในหลายสาขาสะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของประเทศไทยและการเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตทางด้านปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ยานยนต์ไฟฟ้าและหุ่นยนต์อัจฉริยะ สอดคล้องกับการประเมินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ที่มองว่าประเทศไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศดาวรุ่งด้านเทคโนโลยีระดับโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
7: เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของเวียดนามส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสำนักข่าวท้องถิ่นของเวียดนามรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดไลเจาทางตอนเหนือของเวียดนามหลังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายสูญหาย4รายและบาดเจ็บอีก7รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายกับเส้นทางคมนาคมระบบไฟฟ้าและบ้านเรือนประชาชนอีกหลายร้อยหลังรวมถึงพื้นที่ทางการเกษตรประมาณ 1,480 ไร่หน่วยงานจัดการภัยพิบัติของเวียดนามยังคาดการว่าหลายพื้นที่ทางตอนเหนือของเวียดนามจะเผชิญกับฝนตกหนักโดยมีปริมาณน้ำฝนสูงถึง250มิลลิเมตรพร้อมเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มที่อาจเกิดขึ้นเพิ่มเติม1คนลดน้อยร้อยคนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาค่ะ

0: านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

พระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวง

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวทลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ในช่วงเวลาที่มืด8ด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูน
2: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนเสนอรายการธรรมะดีลิเวอรี่แสงธรรมที่ลำพูนค่ะ

0: ประนตบทธรรมคำสอนสั่งเป็นพลังส่องทางวางทุกผ่อนประดับจิตมิตรใจไทยนิกรดุจแสงตอนรุ่งอรุณอุ่นกมลถึงเวลายามบ่ายผ่อนคลายจิตทุกวันอาทิตย์สดับฟังพลังผลสุขสว่างทางสุขปลุกกมลบันดาลโดนพบสุขทุกเวลาเสียงธรรมะแว่วมาพาใจสงบชวนมาพบความจริงทิ้งปัญหาสละวุ่นวางวายคลายละอาใช้ปัญญานำทางสร้างพลังขอเชิญชวนมวลมิตรจิตหันษามาฟังธรรมเทศนาดั่งใจหวังสำรวมจิตสำรวมใจเติมพลังเป็นมนต์ครั้งพลังสุขทุกคืนวันเจริญสุขเจริญพรเจริญศีลเจริญธรรมบังเกิดมีกับบรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมตี้ละปูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดละปูนได้นำเอารายการธรรมะเอามาพบมาปะกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังที่อยู่ต่างบ้านต่างจองผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ในคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์ดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูวิทิตธรรมานันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกตำบลในเมืองอำเภอเมืองละปูนจังหวัดละปูนเบอร์โทรศัพท์08436632230843663223ได้นำเอารายการธรรมะธรรมะเดลิเวอรี่สวัสดียามบ่ายแสงธรรมตี้ละปูนมาพบปะกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในทุกๆวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬิกาไปจนถึง15นาฬิกาโดยประมาณรายการที่มีสารธรรมรายการที่นำเอาข้อคิดธรรมะรายการที่มาพบมาปะเอารายการธรรมะนั้นมายื่นมาอู้มาสู่มาปั่นมาเป็นขวัญและกำลังใจเพื่อกับบรรดาญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังต่างหลายทุกคนทุกท่านรายการที่คณะสงฆ์จังหวัดละปูนนำเอามาเพื่อกับญาติโยมท่านผู้ฟังต่างหลายเป็นรายการหนึ่งกำลังใจหนึ่งพลังกำลังใจที่มาเพิ่มมาเติมมาเสริมความรู้ความคิดความเข้าใจในน้ำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นแสงทางนำความสว่างให้เกิดขึ้นกับชีวิตบังเฮาเดินทางผิดแม้ว่าเราตันตังหลายที่ได้รับฟังรายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนจะอยู่แห่งหนตำบลใดโปรดหูไว้ว่ารายการธรรมะเดลิเวอรี่แสงธรรมติละปูนคณะสงฆ์ละปูนเป็นพลังใจเติมเต็มกำลังอกเติมเต็มกำลังใจเฮกับบรรดาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านมาเป็นความหวังมาเป็นพลังมาเป็นสิ่งที่นำคุณค่าเฮกับบรรดาหมู่เฮาท่านทั้งหลายชีวิตที่ แปรผันชีวิตที่ผันแปรชีวิตที่อยู่ในช่วงห่วงเวลาที่เปลี่ยนบ่ว่าจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดก็ตามของเฮาทั้งหลายมีธรรมะเป็นเพื่อนคู่คิดมีธรรมะประดุจดังมิตรคู่บ้านมีธรรมะมาเติมเต็มพลังแห่งตัวตนธรรมะก็จะส่องแสงสว่างสวัยฮื้อกับชีวิตของเฮามีพลังที่สู้อย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนโอลมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจแสงธรรมนำทางสว่างชีวิตแสงพระธรรมพัฒนาจิตให้สดใสแสงแห่งธรรมส่องสว่างกายและใจแสงนั้นใสคือแสงธรรมนำความดีเป็นกำลังโอ๊กเป็นกำลังใจเป็นพลังเติมเต็มความดีงามความสุขเฮกับท่านผู้ฟังตั้งหลายทุกคนทุกท่านตัว
1: ธรรมะวาทะประจำวันก็นำมาฝากเรื่องราวที่เป็นสาระเป็นประโยชน์ให้กับบรรดาหมู่เฮาทั้งหลายที่เอามาคิดพิจารณาแล้วว่าเออเห็นสมควรว่าธรรมะเก้าข้อจะเป็นสิ่งนำพาชีวิตเฮาก้าวหน้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะนำพาชีวิตใหม่ๆที่เกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนเฮาที่จะเริ่มศักราชใหม่แห่งบักกี้วันตั้งหน้านี้ก็จะต้องมีเครื่องประคับประคองนอกเหนือจากความสุขทางโลกความสุขที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินเงินทองความสุขที่เกิดขึ้นจากการมีครอบครัวที่ดีมีที่อยู่อาศัยกล่าวคือว่าเราทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเก่าในบนวิถีชีวิตของความเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้ไปได้ทั้งนี้ทั้งนั้นหลากหลายความสุขที่มันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคนเราเราก็จะต้องมีเครื่องที่จะมาเป็นเครื่องประคับประคองให้กับชีวิตดำเนินชีวิตในวิถีทางที่ดีงามที่เป็นเต็มเปี่ยมไปด้วยศีลธรรมคุณธรรมที่เกิดขึ้นธรรมะของพระพุทธเจ้าจึงเป็นธรรมะที่นำพาชีวิตของคนเฮาให้ครับเคลื่อนไปสู่หนทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขธรรมะเพื่อชีวิตและวันใหม่ที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาหมู่เฮาทั้งหลายญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ตั้งตนตั้งจองเฮาทั้งหลายทุกคนทุกท่านมักจะได้ยินคําอู้ของคนบักเก่าคนโบราณเป็นภาษิตที่บ่งบอกไปว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่อีนะเรามักจะได้ยินคำอู้เหล่านี้เป็นคำถามที่เตือนสติคนเฮาเป็นคำถามที่บ่งบอกกับคนเฮาว่าวันคืนมันล่วงไปแล้วบัดนี้เฮากำลังทำอะไรอยู่ประโยชน์คือตัวเลิกประโยชน์คือดวงดาวจักเนี่ยอย่างใดเพราะฉะนั้นเวลาเฮามักจะอู้ว่าดวงชะตาชีวิตเลิกดวงดาวต่างๆมันจะเป็นประโยชน์จากธรรมอย่างเฮาได้ถ้าเฮาตั้งต่างหลายประพฤติปฏิบัติชอบในเวลาใดเวลานั้นชื่อว่าเลิกดีเวลานั้นได้ชื่อว่าเป็นมงคลที่ดีเวลานั้นได้ชื่อว่าเป็นเช้าที่ดีเป็นรุ่งอรุณที่ดีเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงถือเลิกงามยามดีว่าวันใดก็ตามที่เฮาตั้งต่างหลายประพฤติปฏิบัติดีเป็นการประพฤติชอบประกอบธรรมเป็นการประพฤติมุ่งมั่นทำความดีเป็นพึงพร้อมโดยความสามัคคีสามัคคีทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมเวลาจะทำกิจใดๆก็ตามถือว่าเป็นมงคลเป็นฤกษ์ที่ดีที่งามถึงมีคำกล่าวที่บอกว่าเวลานั้นได้ชื่อเป็นฤกษ์ดีมงคลก็เป็นมงคลที่ดีเจ้าก็เป็นเจ้าที่ดีรุ่งอรุณก็เป็นรุ่งอรุณที่ดีความพร้อมเพียงเกิดขึ้นเวลาใดก็ตามประกอบด้วยความดีในขณะนั้นได้ชื่อว่าเป็นฤกษ์งามยามดีความขัดข้องที่จะเกิดขึ้นยามใดก็บ่สามารถประกอบความดีได้ในขณะนั้นที่ฮ้องว่าฤกษ์บ่งามยามบ่ดีก็เพราะที่เฮาเพราะชีวิตของคนเฮาทั้งหลายนั้นมัวแต่รอหั่นรอนี่มัวแต่รออันนั้นรออันนี้แย่งพออันนั้นก่อนแย่งพออันนี้ก่อนมัวแต่รออะหยังรอจนขาดปัญญาที่จะมาพิจารณาไตร่ตรองจนการรอของคนเฮานั้นเสียเวลา เสียวันบ่มีค่าบ่มีความหมายกับตัวเก่าบางครั้งบางทีเฝ้าแต่รอคอยอันนั้นเฝ้าแต่รอคอยอันนี้จนว่าคุณค่าแห่งเวลาที่มันเสียไปมันบ่สามารถที่จะแยกอย่างได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นเครื่องบ่งบอกว่าอันอย่างก็ตามก็อยู่ที่การกระทําของคนเฮาดังคํากล่าวที่เพิ่นบอกว่าทําดีวันนั้นก็เป็นวันดีทําบ่ดีวันนั้นก็เป็นวันบ่ดีเวลาทําดีวันนั้นเป็นวันดีได้ชื่อว่าเป็นวันอธิบดีเป็นวันธงชัยเวลาทำบดีวันนั้นเป็นวันบดีได้ชื่อว่าเป็นวันอุบาทเป็นวันโลกาวินาศเวลาบัดทำอันอย่างเลยได้ชื่อว่าเป็นปกติบดีบดเสียเป็นต้นดังนี้ในการดำเนินชีวิตของคนเฮาในแต่ละเดือนแต่ละวันแต่ละปีต่างมีความสมหวังมีความผิดหวังมีเศร้ามีโศกมีความทุกข์มีความสุขสมหวังผิดหวังก็ปะปนกันไปบ่สามารถดังอาตมาภาพว่าตะแกคนเฮามันก็เป็นไปตามโลกกระทำ8มีทุกข์มีสุขมีสรรเสริญมีนินทามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศบ่มีอันหยังที่จะจีรังยั่งยืนได้ถ้าเฮามองตามโลกกระทำ8มันก็ต้องปะปนกันไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นข้อคิดธรรมะเพื่อชีวิตใหม่ๆของคนเฮาทั้งหลายต้องรู้จักที่จะนำเอาไปปรับประยุกต์ปรับปรุงแก้ไขอารมณ์นิสัยอารมณ์ตีเป็นนิสัยของคนเฮาคืออยู่ด้วยกันบนโลกนี้คืออยู่ด้วยกันด้วยวิถีชีวิตแห่งความร่มเย็นเป็นสุขมันก็จะเป็นเครื่องประกอบให้คนเฮานำพาชีวิตนำพาสังคมนำพาสันติภาพสันติสุขให้เกิดขึ้นในโลกนี้โดยธรรมะของพระพุทธเจ้า9ข้อจึงเป็น9มงคลจึงเป็น9ข้อ9มงคลแห่งชีวิตของคนเฮาในสาระแห่ง9ข้อ9มงคลที่จะนำมาอู้คือกับทุกคนทุกท่านนั้นเป็นต้นว่าเก้าข้อนี้เป็นเรื่องราวในวิถีชีวิตของคนเฮาหากแม้นว่าเอามาประพฤติปฏิบัติก็จะยังความสุขเกิดขึ้นได้มีอย่างพ่องเป็นต้นว่า 1. หันหน้าเข้าหากัน 2. หมั่นแก้ไข 3. ให้อภัย 4. ปลูกไมตรี 5. สามัคคีกันไว้ 6. โปร่งใสในภาพพจน์ 7. ลดอาชญากรรม8ทําตนให้เป็นแบบอย่าง9ปล่อยวางในเรื่องยุ่งถ้า9ข้อนี้ถ้าคนเฮาประพฤติปฏิบัติก็จะเป็นธรรมะสร้างเสริมชีวิตใหม่ให้กับคนเฮาอย่างข้อแรกหันหน้าเข้าหากันนั่นก็เปิดเปรียบประดุจดังว่าเมื่อยามใดก็ตามสังคมก็ดีตั้งแต่ว่าสังคมเล็กๆนั่นก็คือครอบครัวหากมีว่ามีปัญหาอันอย่างแล้วเกิดขึ้นมีข้อสงสัยมีข้ออย่างที่จะนำปาให้เกิดความขุ่นข้องหมองใจเกิดขึ้นในครอบครัวในชุมชนในสังคมคนเฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านจะต้องหันหน้าเข้าหากันเพื่อปรึกษาอย่าเผชิญหน้าหรือประจันหน้ากันจะต้องเป็นเรื่องที่ปรึกษากันอู้กันเพื่อให้มันคลายแคลงความสงสัยที่จะเกิดขึ้นมันก็จะระงับเหตุปัญหามันก็จะระงับเหตุที่จะเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนเฮาอันนี้ก็เป็นข้อแรกนั่นก็ได้แก่หันหน้าเข้าหากันข้อที่สองนั่นก็คือมันแก้ไขเรื่องของการมันแก้ไขนั่นเปิ้นบอกว่าคนเฮาอย่ามัวแต่กึดที่จะแก้กฎหมายแก้กติกาแก้สังคมให้เข้ากับกิเลสตัณหาของตัวเก่าแต่ว่าจะต้องแก้ที่นิสัยที่เกิดขึ้นในตัวเก่าของคนเฮาให้ดีให้มันเข้ากับกฎระเบียบกติกาเพราะฉะนั้นเวลาจะแยกอย่างก็ดีคนเฮานั้นเปิ้นบอกว่าจะทำอะไรก็ต้องย่อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเก่าให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยให้เข้ากับจารีตฮีดฮ้อยประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเหมือนกัมโบราณที่เปิ้นบอกว่าเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามไปบ้านไหนให้เอาไฟบ้านนั้นเปิ้นบอกว่าเวลาจะไปอยู่ที่ไหนต่างใดก็ดีหีดกองหอยกองของบ้านหั่นจองหั่นเปิ้นมีจะใดก็คือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเก่าให้เข้ากับบ้านเปิ้นจองเปิ้นอย่าเอาวิโตตัวเก่ามาเป็นใหญ่อย่ามัวที่จะไปเขเปิ้นแก้อันนั้นเพื่อตัวเก่าเพื่อกิเลสตัณหาเมื่อยามเป็นใหญ่เป็นโตจะไปเขแก้อันนี้เพื่อให้เข้ากับตัวเก่าเป็นกิเลสตัณหาตัวเก่าเพราะว่าเปิ้นบอกว่าอย่านิยมแก้ข่าวหรือแก้ตัวเพราะมีอันอย่างดีขึ้นเวลาคนเฮาจะแยกอันอย่างได้จะทำอันอย่างได้ก็ต้องรู้จักที่จะปรับปรุงนิสัย ปรับปรุงพฤติกรรมตัวเก่าให้ดีให้เป็นคนที่ดีเยี่ยมให้เป็นคนที่ดียอดอยากจะแก้ไขได้ก็อยากที่จะเนี่ยอย่างก็ตามที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของคนเฮาเพราะฉะนั้นจะต้องแก้ไขในอุปนิสัยตัวเก่าให้เข้ากับสังคมให้เข้ากับยุคให้เข้ากับสมัยอย่ามัวที่จะไปแก้ระเบียบข้อกติกาต่างๆที่มันเสริมสร้างกิเลสในตัวเก่าอันนี้ก็เป็นเรื่องของการหมั่นแก้ไข2ให้อภัยในช่วงเวลาแห่งชีวิตของคนเฮานั้นหรือว่าท่านทั้งหลายมักจะไปในวิถีชีวิตเอาชีวิตไปอยู่ในสังคมในชุมชนที่ใดก็ตามหรือว่าเข้าไปในเขตวัดเขตป่าหรือว่าไปในสถานที่ปนเขียนป้ายว่าเขตอภัยทานจะได้ว่าในบริเวณในเขตนั้นจะต้องเป็นเขตอภัยทานก็สืบเนื่องมาจากว่าในวิถีชีวิตของการประพฤติปฏิบัติของคนเฮานั้นย่อมที่จะเป็นธรรมดาว่ามีเรื่องที่จะผิดพลาดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์แต่การหู้จักหื้ออภัยซึ่งกันและกันนั่นก็เป็นนิสัยของเทวดาเป็นว่าไว้จะอีกเป็นอุปนิสัยของเทวดาที่จะมีวิสัยของการหื้ออภัยเพราะว่าการที่เฮาทั้งหลายจะผูกอาฆาตมาดแค้นกันมันก็บ่เป็นประโยชน์อย่าไปผูกใจเจ็บอย่าคิดอาฆาตที่เรื่องราวที่มันเกิดขึ้นจะไปจ้องอาฆาตพยาบาทจ้องจองเวรกันคนเฮานั่นเวลาจะอยู่ด้วยกันร่วมกันได้จะต้องรู้จักให้อภัยแก่กันและกันเพราะว่าการให้อภัยเป็นธรรมะอันสูงสุดบ่มีทานใดก็บ่มีทานใดที่จะเทียบเท่ากับการให้อภัยทานเพราะฉะนั้นเฮาทั้งหลายต้องมั่นให้อภัยคนแล้วก็ให้โอกาสเพราะถ้าบ่มีการให้อภัยผิดหรือว่าเฮาทั้งหลายก็บ่คิดที่จะลืมความหลังจะหาความสามัคคีเป็นบอกว่ามันก็เป็นที่เรื่องที่จะลำบากนั่นคำกล่าวของคนโบราณที่บอกว่าอภัยเป็นเรื่องราวที่สูงสุดในชีวิตในใจคนเลยมีคำกล่าวว่าถ้าไม่มีการให้อภัยผิดและไม่คิดที่จะลืมความหลังจะหาสามัคคียากลำบากจังความพลาดพังย่อมมีทั่วตัวคนเพราะฉะนั้นข้อที่3จะเป็นสิ่งสร้างเสริมส่งเสริมให้วิถีชีวิตของคนเฮาอยู่ดีมีสุขได้ก็จะต้องรู้จักให้อภัยข้อที่4ได้แก่การปลูกไมตรีจะได้ถึงบอกว่าในสังคมของคนเฮาจะต้องปลูกไมตรีไมตรีในที่นี้มันรวบรวมไปจนถึงความเมตตารวมจนถึงน้ำจิตน้ำใจที่มันเกิดขึ้นในวิถีชีวิตของคนเฮาในวิถีชีวิตของการประพฤติปฏิบัติของคนเฮามีเหตุมีการอย่างที่เกิดขึ้นก็จะต้องรู้จักที่จะมอบจะยื่นจะปันให้ดังคำประพันธ์เป็นบทกลอนที่บอกว่าอันเมืองใดคนมีใจนิสัยชอบตามระบอบกรอบธรรมกรรมาสีสาธุเจตเมตตาธรรมเอื้ออารีเมืองนั้นมีความผาสุกทุกวันคืนก็ด้วยเหตุแห่งการปลูกน้ำใจไมตรีจิตเปิ้นบอกว่าจงปลูกต้นรักในดวงใจให้เกิดขึ้นหัดรักคนอื่นหวังดีและมีไมตรีต่อผู้อื่นคนเฮาทั้งหลายทุกคนทุกท่านหึ่มมันปลูกต้นรักเปิ้นเปรียบประดุจดังว่าต้นดอกรักที่เฮาจะปลูกนั้นความรักความเมตตาอารีความมีน้ำใจให้แก่กันปลูกให้มันเกิดขึ้นในจิตในใจปลูกให้มันเกิดขึ้นทุกที่ทุกทิศทุกทางมันก็จะยังความสุขเป็นความมุ่งหวังความปรารถนาดีให้กับคนอื่นความปรารถนาดีให้แก่คนรอบข้างเพราะการที่เฮาปลูกน้ำใจไมตรีจิตให้เกิดขึ้นมันเปรียบประดุจดังการที่ได้คิดช่วยเหลือคนอื่นแล้วเนี่ยให้ตัวเฮานั้นมีความสุขเวลาเฮาทั้งหลายทุกคนทุกท่านลองพินิจพิจารณาผอบ้านเมืองของเฮาบ่เดียวหากแม้นว่ามีเหตุมีการอย่างอาทิเช่นโควิดระบาดนั้นเวลาบ้านใดจองใดเพิ่นถูกกักตัว14วันน้ำใจไมตรีจิตที่มันแผ่เข้าไปนะมันเป็นเรื่องที่ปลูกไมตรีปลูกความรักปลูกสิ่งที่จะกึดช่วยเหลือคนอื่นให้เกิดขึ้นสังคมจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ที่คนช่วยเหลือเจือจุนซึ่งกันและกันมันก็จะนำพาให้สังคมเกิดสันติสุขเกิดขึ้นเปิ้นเลยบอกว่าในวิถีชีวิตของคนเราปลูกไมตรีอย่ารู้ร้างสร้างกุศลอย่ารู้รวยนั่นก็ได้แก่ประการที่4ธรรมะเพื่อชีวิตใหม่อันได้แก่ปลูกไมตรี ประการที่5ธรรมะเพื่อชีวิตใหม่เป็นเรื่องที่บ่งบอกว่าให้สามัคคีกันไว้ความสมัครสมานสามัคคีที่มันจะเกิดขึ้นเป็นความปรองดองเป็นความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นกรรมบักเก่าโบราณประพันธ์เป็นกรรมข้าบอกว่าสามัคคีนี้ตึงดีนักหนาเกาะกลุ่มลุมลาช่วยปลาเตือมตุ้มงานนักเป็นเบาหากเฮาช่วยอุ้มเป็นหมู่เป็นจุ่มตึงแล้วช่วยพัฒนาบักกากาดแก้วจิตใจพองแผ้วยินดีทุกฝ่ายเอื้อเฟื้อทำเพื่อศักดิ์ศรีร่วมสามัคคีตึงดีบ่น้อยร่วมสามัคคีตึงดีบ่น้อยเพราะฉะนั้นความสมัครสมานสามัคคีเป็นความรักใคร่ปรองดองพร้อมเพรียงกลมเกลียวกันไว้มันเนี่ยเรื่องใหญ่คือกลายเป็นเรื่องเล็กได้เพราะฉะนั้นความรักใคร่ปรองดองความพร้อมเพรียงความกลมเกลียวกันนั้นอันยังก็ตามที่มันเป็นเรื่องใหญ่มันก็จะเป็นเรื่องที่เล็กที่น้อยสามารถที่จะทำได้คนบอกเนี่ยการลายเหมือนเล่นนะคนบอกเก่าว่าเพราะฉะนั้นจะมากจะน้อยจะนักจะเบาจะยากจะง่ายถ้ามีความสมัครสมานสามัคคีอันยังก็สำเร็จตรงกันข้ามการขาดความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันท่านทั้งหลายลองไปพินิจพิจารณาพอด้วยว่างั้นถ้าบ่มีความสามัคคีกันเรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่อันที่น้อยก็จะกลายเป็นมากอันที่เบาก็จะกลายเป็นนักอันที่ง่ายก็จะกลายเป็นยากเพราะว่าบ่มีความสามัคคีกันแต่ตรงกันข้ามถ้ามีความสมัครสมานสามัคคีกันเรื่องใหญ่ก็กลายเป็นเรื่องเล็กเรื่องมากก็กลายเป็นเรื่องน้อยเรื่องนักก็กลายเป็นเรื่องเบาเรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่ายสามัคคีกันเอาไว้อันยังก็สำเร็จเพราะฉะนั้นปรารถนาสารพัดในปัตตภีเอาสามัคคีแลกได้ดังใจจงบนวาปีเพราะฉะนั้นความรักใคร่ความสามัคคีเพราะความรักมีเพราะความสามัคคีมาความรักรวยราเพราะไม่มาของสามัคคีเพราะฉะนั้นความสมัครสามัคคีสมานฉันท์เกิดขึ้นในบ้านใดจองใดก็จะนำสันติสุขสันติภาพให้เกิดขึ้นคณะสงฆ์ทั่วประเทศไทยโดยมหาเถรสมาคมในดำริของเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในขณะที่พระองค์ได้ดำรงเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มีดำริสร้างโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยก็เป็นเหตุว่าเป็นโครงการที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นตั้งแต่ในชุมชนบางคนบางท่านอาจจะมองว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เนี่ยเป็นโครงการที่จะปาคนรักษาศีล5บ่ได้กินบ่ได้ว่าหยังก็แต่ในหัวใจของโครงการชื่อลักษณ์บนบอกว่าโครงการสร้างความสมานฉันท์และความปรองดองโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นก็ได้แก่ว่าเอาศีล5ไปเป็นตัวยึดเหนี่ยวสร้างความฮักความสมัครสมานสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนในหมู่คณะบ่คิดเบียดเบียนกันบ่ลักของกันบ่ผิดลูกผิดผัวผิดเมียกันบ่จุบ่ร้ายกันบ่ขาดสติโดยสิ่งมึนเมาตั้งหลายอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความสมัครสมานสามัคคีที่เกิดขึ้นเป็นประการที่5ธรรมะเพื่อชีวิตใหม่ๆทีนี้ประการที่6ก็บอกว่าโปร่งใสในพระพุทธทีนี้คำว่าโปร่งใสในพระพุทธนั้นเปิ้นเปรียบประดุจดังว่าคือเป็นที่ยอมรับแก่สายตาคนตั้งหลายบ่ว่าจะเป็นลูกเป็นเต้าเป็นป่อเป็นแม่อยู่ในฐานะใดก็ตามคำโอที่บ่งบอกว่าโปร่งใสในพระโพธินั้นเป็นคำพูดที่เป็นเหตุฮื้อบ่เข้าใจผลงานอะหยังก็ตามที่ปรากฏแก่สายตาต้องเป็นผลงานที่ทำเกิดขึ้นแล้วสังคมยอมรับได้โดยความชื่นชมโดยความยินดีบ่เป็นที่คอลหาติศีนินทาฮื้อเกิดโทษเวลาจะเนี่ยอะหยังทำอะหยังก็จะต้องมีความจริงใจจะต้องมีความจริงจังแล้วก็จะต้องเป็นสิ่งที่ทำแล้วเป็นความจริงแท้แน่นอนอันยังก็ตามที่ทำไปแล้วบางครั้งเฮาตั้งหลายลองพอมีก้ากำอู้แต่ผลงานมันบ่มีเป็นว่าจะอีนะมีก้ากำอู้ผลงานบ่มีฉะนั้นภาพพจน์ก็บ่เกิดขึ้นทีนี้ก็ต้องมีกำอู้เป็นสิ่งเลิศผลงานก็ต้องเลิศโดยกำอู้ผลงานที่มันเกิดขึ้นบ่ว่าจะเนี่ยยังก็ตามเรื่องเล็กเรื่องน้อยก็จะต้องเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา เป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นที่น่ายกย่องเชิดชูเป็นที่น่ายินดีของสังคมก็จะเป็นธรรมะเพื่อชีวิตใหม่ให้เกิดขึ้นกับชีวิตของคนเฮาและประการที่7อันได้แก่ว่าลดอาชญากรรมลดอาชญากรรมนี้ก็เหมือนเดียวกันนั่นก็ได้แก่ว่ามนุษย์คนเฮาทุกผู้ทุกคนจะต้องรู้จักควบคุมความประพฤติตัวเก่าให้อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมให้อยู่ในกรอบแห่งจารีตหีดห้อยขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งหลายคือมีศีลมีธรรมอยู่ในจิตอยู่ในใจอย่าได้ประพฤตินอกหีดนอกห้อยอย่าได้ประพฤติผิดจากกฎระเบียบกฎมงกฎหมายอย่าก่ออาชญากรรมด้วยตัวเก่าคือเป็นอาชญากรที่บ่ส่งเสริมการประพฤติแล้วก็ทำตัวเก่าคือผิดจากศีลจากธรรมคนเฮาท่านทั้งหลายลองพิจารณาเพราะว่าคนจะมีจิตใจที่สูงส่งได้คนที่จะนำปาชีวิตคือตัวเก่ามีความสุขได้จะต้องควบคุมความประพฤติของตัวเก่านอกเหนือจากควบคุมความประพฤติของตัวเก่าก็จะต้องควบคุมจิตใจของตัวเองให้ดีความประพฤติและจิตใจตัวเก่านั้นจะต้องป้าการควบคุมให้ได้ป้าการควบคุมให้มันเมื่อจิตใจเขาควบคุมได้บ่ฮื้อมันจิตใจเขวไปตั้งบดีก็ควบคุมความประพฤติของตัวเก่าบ่ฮื้อไปประพฤติร้ายบ่คิดร้ายบ่ทำร้ายบ่ทำสิ่งที่บดีที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตและก็บพิษเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่ได้ในสังคมจะต้องมีศีลมีธรรมเป็นกรอบมีจารีตหีดห้อยมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีธรรมนูญแห่งสังคมที่มันเกิดขึ้นและสังคมเราจะน่าอยู่ถ้าเราตั้งหลายมีศีลมีธรรมลดอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นประการที่7ประการที่8นั้นก็ต้องประพฤติตนให้เป็นแบบอย่างในวิถีชีวิตของคนเฮานั้นลูกเต้าก็จะต้องดูพ่อดูแม่เป็นแบบอย่างลูกศิษย์ก็ต้องดูแลครูดูครูบาอาจารย์เป็นแบบอย่างลูกน้องก็ต้องดูเจ้านายเป็นแบบอย่างอันนี้เปิ้นว่าไว้จะอีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคนเฮาจะต้องรู้จักทำตัวเก่าเพื่อเป็นแบบอย่างในชีวิตในสังคมของคนเฮาในโลกของคนเฮาการดำเนินชีวิตโดยความสะอาดบ่มีแผลต่อหน้าและรับหลังเวลาจะเนี่ยอย่างต่างๆนานามันก็เป็นแบบอย่างเป็นแบบอย่างกับเก่าคือว่าบอกให้เขาฮู้นั่นคือนำทำให้เขาดูนั่นก็ได้แก่ทั้งแนะทั้งนำคนเฮาท่านทั้งหลายทุกคนทุกท่านได้มีโอกาสเป็นเจ้าคนในคนเป็นหัวหน้าเป็นทั้งหัวหน้าครอบครัวเป็นทั้งหัวหน้างานจะต้องเป็นผู้แนะแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีกล่าวคือว่าบอกให้ทำนำให้ดูเป็นแบบอย่างรวมแล้วว่าการทำตัวเก่าเพื่อเป็นแบบอย่างนั่นก็ได้แก่บอกให้รู้อยู่ให้เห็นเย็นให้เขาสัมผัสบ่ว่าจะอยู่ในฐานะภาวะใดๆก็ตามการเป็นผู้นำทั้งนำผู้นำครอบครัวผู้นำชุมชนผู้นำสังคมผู้นำประเทศถ้าทำตนเพื่อเป็นแบบอย่างมีความสะอาดบ่มีแผลทั้งต่อหน้าและรับหลังทั้งเป็นผู้แนะแล้วก็เป็นผู้นำลูกน้องก็จะโดยตามสังคมก็จะน่าอยู่ครอบครัวจะอยู่เย็นเป็นสุขอันได้แก่ความหมายของการเป็นแบบอย่างก็คือบอกให้รู้อยู่ให้เห็นเย็นให้เขาสัมผัสได้อันนี้ก็ได้แก่ทำตัวเก่าคือเป็นแบบอย่างและประการสุดท้ายประการที่เก้าอันได้แก่ปล่อยวางในเรื่องยุ่งในวิถีชีวิตวันเวลาของคนเฮานั้นกิจการนั้นได้ก็ดีที่มันทำแล้วมันเกิดทุกข์โทษให้คนเฮาแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่สถาบันก็บอกควรที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวควรที่จะกล่าวบอกตัวเก่าว่าสละละวางรู้ลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางปล่อยวางเพื่อความโปร่งใสเพิ่นว่าไว้จะอีกการปล่อยวางในวิถีชีวิตของคนเฮาคนเฮานั้นถ้าเก็บกูสิ่งกูอย่างเอาไว้ในจิตในใจจะหาความสุขใดก็ยากยิ่งคนเฮาจะต้องรู้จักปล่อยวางเอาง่ายๆคนท่านทั้งหลายลองกำมัดกำลูกกุยขึ้นมาแล้วกำแน่นๆยิ่งแน่นเพียงใดเฮายิ่งปวดแขนเส้นเอ็นมันตึงเข้าปวดแขนเข้าทีๆแต่เมื่อใดก็ตามเฮาค่อยๆพราคลายมือออกคลายมือออกเหมือนกับการปล่อยวางมันก็สบายคือคนเฮาจะไปเอาทุกข์เอายากอะหยังจะไปมัวจ้องกับคนอื่นจะไปมัวจำกับคนอื่นมันพินิจพิจารณาพอตัวว่ามันพินิจพิจารณาพอในวิถีชีวิตของความเป็นอยู่ของคนเฮาคนเฮาเนี่ยจะเอาอย่างง่ายประเมินมานานคนเฮาก็จะตายจะไปมัวอาฆาตมาดไล่พยาบาทจ จะไปมัวกินมัวกงจะไปมัวเนี่ยฮือตัวเก่าได้รับความเดือดร้อนใครจะเมินใครจะมองยายจะต้องไหวหวั่นใครจะใส่ร้ายกันยายจะต้องสนใจใครจะดีใครจะเลียวมันก็เรื่องของเขาใครจะนินทาเรายายจะต้องทุกข์ใจใครจะล้อใครจะด่ายายจะต้องว่าตอบใครไม่สนใครไม่ชอบยายจะต้องใส่ใจใครจะคิดใส่ความยายจะต้องวุ่นจิตหากตัวเราไม่ผิดจะไปคิดทำไมโดยสรุปแล้วเกิดเป็นมนุษย์สิ้นสุดแค่ตายประดุจดังท่อนไม้ล้มทับโลกาหมดลมเมื่อไรหาประโยชน์ใดเล่าล้วนต้องถูกเผาหามไปป่าช้าชีวิตยังมีสร้างความดีไว้เถิดได้ไม่เสียชาติเกิดได้ไม่ต้องอายหมาอันว่าความตายคือสัจธรรมความเที่ยงทิ้นสิ้นสับสำเนียงเน่าเหม็นขึ้นมาจะเอาอะไรจะเอาอะไรกันนักหนาบทที่อาตมาภาพเอามาท่องขึ้นดันทั้งหลายฟังนี้ดึงเอามาจากบทเพลงเพลงหนึ่งที่มีเพลงว่าชื่อว่าปล่อยเพราะฉะนั้นก็เป็นลักหัวข้อสำคัญที่คนเฮาจะต้องประพฤติปฏิบัติเก่าอย่างฮือใดก็จะเป็นลักใช้แห่งชีวิตของคนเฮาตั้งแต่หันหน้าเข้าหากันมันแก้ไขให้อภัยปลูกไมตรีสามัคคีกันไว้โปร่งใสในภาพพจน์ลดอาชญากรรมทำตนให้เป็นแบบอย่างปล่อยวางเรื่องยุ่งโดยสรุปความทั้งหมดเก้าข้อเก้ามงคลแห่งชีวิตของคนเฮาก็ได้ว่าในชีวิตของคนเฮาจะวัฒนากล่าวคือว่ามีความเจริญในยุคแห่งโลกาภิวัตน์ในยุคของเทคโนโลยีได้หมู่เฮาทั้งหลายทุกคนทุกท่านจะต้องบ่คล้องแวะกับอบายมุขรู้หู้จักที่จะควบคุมตัวเก่าบ่ฮือวันไหวบ่ฮือวันไหวตกไปในสิ่งที่เป็นอบายโดยอาศัยหลักธรรมนำชีวิตแล้วก็รู้จักเก่งกลัวอายชั่วกลัวบาปแล้วกล้าจะเผชิญกับความดีทุกรูปแบบในชีวิตในการงานแล้วก็อยู่ร่วมกันในสังคมก็จักไร้ปัญหาอย่าลืมว่าในชีวิตของคนเฮานั้นจะต้องเอาธรรมะนำหน้าความสุขที่แก่กล้าก็จะเกิดขึ้นในชีวิตของ
0: เพราะฉะนั้นเฮาทั้งหลายทุกคนทุกท่านที่มีชีวิตที่ใช้ชีวิตอยู่จงใช้ชีวิตตัวเก่าเฮ่อเป็นคนที่มีชีวิตที่มีคุณค่าทำตัวเก่าเฮ่อเป็นคนที่มีชีวิตที่เต็มไปด้วยคุณภาพและเต็มเปี่ยมไปด้วยคุณงามความดีขอฝากธรรมะคำคมวาทะเฮ่อท่านทั้งหลายอย่าคาดหวังกับสิ่งที่มีชีวิตอย่ายึดติดกับสิ่งที่มีวันดับสลายอย่ายอมแพ้หากยังมีลมหายใจอย่าประมาทมากไปกับใจตนโลกที่นับสับสนอนละมานเปรียบแผ่นดินถิ่นฐานที่ขาดฝนหากรู้คิดรู้คอยปล่อยวางตนจะเป็นคนร่มเย็นกายและใจข่าวประชาสัมพันธ์ของจังหวัดลำพูนโดยคณะสงฆ์จังหวัดลำพูนร่วมกับภาครัฐเอกชนป่อกาประชาชนและก็ทางวัดพระธาตุธริพุนชัยขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลประจำปีพุทธศักราช2569จำนวน 100,000 กองกองละ100บาทเพื่อสมทบทุนในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลลำพูนทอดถวายณพระวิหารหลวงบัพปทาธริพุนชัยวรมหาวิหารกำหนดการในวันจันทร์ที่27เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 14:00 น.บ่าย 2:00 พระเดชพระคุณพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนฝากประชาสัมพันธ์นำเรียนฮือกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังในการสนับสนุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลลำพูนซึ่งเพื่อช่วยเหลือพี่น้องสิบสาวเจ้าบ้านที่เข้ามารักษาในโรงพยาบาลลำพูนเป็นต้นว่าเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญก่อปากันจัดตั้งเป็นกองบุญผ้าป่ามหากุศลขึ้นเพื่อระดมทุนระดมทรัพย์ระดมปัจจัยเข้าช่วยเหลือจ
1: ัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้ท่วงทันในการช่วยเหลือชีวิตหมู่พี่น้องชาวบ้านที่เข้ามารักษาที่โรงพยาบาลละปูนดังนั้นก็ต้องประชาสัมพันธ์อู้เอิญเชิญชวนหมู่เฮาท่านทั้งหลายทุกบ้านทุกจองทุกหลังคาเรือนในจังหวัดละปูนซึ่งทางคณะสงฆ์ได้ประกาศเชิญชวนออกพิมพ์ใบดีกาเชิญชวนจำนวน 100,000 กว่าซองไปทุกหลังคาเรือนแต่ละวัดแต่ละวาก็ได้รับซองดีกาแผ่กุศลดีกาบอกบุญญาติโยมท่านไหนจะร่วมทำบุญจะให้จะหอมสามารถติดต่อรับเป็นเจ้าภาพหรือรับซองดีกาเพื่อนำไปใส่ปัจจัยร่วมทำบุญแล้วก็เอาไปมอบให้วัดใกล้บ้านของท่านเพื่อรวบรวมปัจจัยมาเป็นทุนทรัพย์ในครั้งนี้จะตอดถวายในวันจันทร์ที่27เดือนกรกฎาคม2569เวลาบ่าย2ก็จึงประชาสัมพันธ์อุเอิญจนจวนเฮือกับบรรดาหมู่เฮาท่านต่างหลายทุกคนทุกท่านตวยข่าวประชาสัมพันธ์แถมข่าวหนึ่งก็อัตมภาพพระครูบิณฑิตธรรมนันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกขอประกาศน้อมเอิญเจริญจวนพี่น้องศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายในปีนี้จะได้ทำบุญคล้ายวันเกิดครบ39ปีจึงขอเจริญจวนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณรจำนวน39รูปในวันเสาร์ที่15เดือนสิงหาคม2569เวลา7นาฬิกา7โมงมาเจ้าจะได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรภิกษุสามเณรจำนวน39รูปและก็ได้ปารภที่จะได้ร่วมกันบำเพ็ญทานบารมีร่วมกันระดมทุนในการตอดผ้าป่าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวัดสวนดอกภายใต้งบประมาณดำเนินการในเรื่องของการปรับปรุงระบบไฟฟ้าในอาคารเสนาสนะของวัดสวนดอกเพื่อให้ปลอดภัยภายใต้การดำเนินงบประมาณก็เกือบ 200,000 บาทก็จึงประชาสัมพันธ์อู้เอิญเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนตั้งแต่เชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร39รูปเชิญชวนเป็นเจ้าภาพต้นพระป่าต้นบุญละ 5,000 บาทไผประสงค์จะร่วมเป็นกองกองบุญพระป่ากองละ500บาทหรือท่านไหนมีความประสงค์จะถวายปัจจัยเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสามเณร39รูปก่อชุดละ500บาทหรือท่านจะร่วมทำบุญบำเพ็ญทานบารมีตามกำลังจิตเจตนาศรัทธาของท่านได้ก็ประชาสัมพันธ์กำหนดการตึงใส่บาตรตึงทำบุญตอดผ้าป่านี่ก็วันเสาร์ที่15เดือนสิงหาคม2569เวลา7โมงแม่เจ้าก็มีทำบุญตักบาตรมีตอดผ้าป่าก็บ่เกิน8โมงเกินก็เสร็จสิ้นละพิธีการญาติโยมท่านไหนมีความประสงค์จะให้จะห้อมจะร่วมทำบุญร่วมทำบุญปัจจัยส่วนต่างๆตั้งแต่เจ้าภาพสังฆทานเจ้าภาพต้นผ้าป่าเจ้าภาพกองบุญผ้าป่าสามารถติดต่อสอบถามผ่านมายังที่อาตมภาพได้พระครูวิทิตธรรมนันท์หรือว่าตุโอมวัดสวนดอกที่เบอร์โทรศัพท์0843663223084-366-3223หรือท่านจะร่วมทำบุญผ่านธนาคารบัญชีธนาคารออมสินชื่อบัญชีกองบุญวัดสวนดอกเลขบัญชี020-432-489696 020-432-489696สามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารแล้วก็ส่งสลิปหรือแจ้งมาบอกว่าร่วมทำบุญอย่างใดก็สามารถโทรศัพท์มาบอกได้ที่เบอร์โทรอาตมภาพได้ตุโอมวัดสวนดอก 084 3662223ประชาสัมพันธ์อูเอิญเชิญชวนพี่น้องศรัทธาหมู่เฮาท่านทั้งหลายได้ร่วมกินหอมตาลร่วมบำเพ็ญทานบารมีทำบุญตักบา

ประมาณที่สวท.ลำปูน FM 95หมดเวลาแล้วตันตั้งหลายเฮยเสียดายแต่เฮยเวลาบ่ท่าบ่อินดูตาขออินดูหน้าจะขออำราจากง่ายเทวบุตรรักษานิไว้จุงเผยพอใกล้จุคนอย่าฮือเคาะลายมาถูกตัวตนขอฮืออินพรมได้ดนอยู่ไฟขอเราเตวานากาตำใต้รักษาโพยภัยพี่น้องภัยยากกังวลอย่าได้เข้าซ้อนอย่าเจ็บป่วยไข้โรคาเจ็บหัวปวดต้องเจ็บน่องเจ็บขาขอพองพญาไกกาจากเจ้าเฮืออายุยืนยาวร้อยสาวขวบเข้าสมดังกำปอนนิสัยก่อนพรากจากกันขอจำจื่อไว้เตะรายการธรรมะแสงธรรมโปรดจำจื่อไว้เตะดวงไทยตาขำก่อยมาฟังธรรมขีญาวนาก่อยมาฟังธรรมขีญาวนายะถาสปีปอนดีพุทธใจยะมังกละน้อมเอามาปันรายการธรรมะเดริเวอรี่แสงธรรมติละปูนติเฮาฟังกันเวลาขอพันเสียงลงมดลงต่ออีวันอาทิตย์หน้าเชิญมาปะกันที่นี่เวลาพอดีบ่น้อยสุขสามพระการเจยบานจื่นจ้อยกล่าวเป็นคำถ้อยฮือฟังอายุวันนะภละสุขขังมีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้มีแก่คนฟังเหมือนกันจู่ผู้ฮือญาติโยมสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายอยู่ดีมีสุขมีโชคมีใจไร้โรคโศกภัยร่ำรวยเงินทองเหมือนกันจุผู้นายคนเนอร์อายุวันโนสุขัง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับอรัญญาชมชื่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์

0: มพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: เรามีโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้พระปณิธานอันแน่วแน่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่จะให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติ
2: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแถมแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
3: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรโคนมวางแผนทบทวนการจัดสรรโควต้านมใหม่พร้อมเสนอคณะรัฐมนตรีขยายการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ช่วยระบายน้ำนมส่วนเกินได้กว่า100ตันต่อวัน
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ว่าคณะทำงานได้สรุปแนวทางการแก้ปัญหาโดยปรับเปลี่ยนทั้งระบบและจะทำแผนฟื้นฟูอสค.ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือนนี้พร้อมกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสค.ได้รับสัดส่วนเพียงร้อยละ10ที่เหลือเป็นของภาคเอกชนจะต้องพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยประสานงานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิวบอร์ดขอให้ทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินแม้ที่ผ่านมาอสค.เคยมีประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนสหกรณ์ยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานยังอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุดสำหรับข้อเรียกร้องของเกษตรกรโคนมที่ได้ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอขอความเห็นชอบขยายช่วงการสนับสนุนนมโรงเรียนไปจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3คาดว่าจะสามารถนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้เร็วนี้หากได้รับความเห็นชอบจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้เพิ่มขึ้นกว่า100ตันต่อวันชาวนันมาลีรายงาน
3: กรุงเทพมหานครรายงานข้อมูลผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวล่าสุดมีผู้เสียชีวิตรวม34ราย
5: กรุงเทพมหานครสรุปรายงานข้อมูลผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวจนถึงวันนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน34รายเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บในกลุ่มอาการรุนแรงหรือกลุ่มสีแดงเสียชีวิตเพิ่มขึ้นรวมเป็น7รายในจำนวนผู้เสียชีวิตสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บในปัจจุบันอยู่ที่70คนจำแนกตามระดับความรุนแรงของอาการประกอบด้วยผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายซึ่งในส่วนของผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการเน้นย้ำตรวจความพร้อมทางหนีไฟและอุปกรณ์ดับเพลิงที่ได้มาตรฐาน
6: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้ ริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์แดดมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์ที่จะทนออมเงินแบบเต็มทุกวันถ้าอยากได้อะไรที่ออมแล้วคุ้มต้องนี่เลยสลากออมทรัพย์ทอส.ใช่ครับฟังไม่ผิดที่ทอส.ไม่ได้มีแค่สินเชื่อบ้านแต่มีสลากออมทรัพย์ด้วยเปลี่ยนการออมธรรมดาให้คุ้มกว่าเดิมไม่ว่าใครก็รับโชคใหญ่ได้ทุกเดือนแค่ซื้อก็มีสิทธิ์ลุ้นล้านทันทีเมื่อถูกรางวัลรับเต็มๆแบบไม่เสียภาษีซื้อได้แล้ววันนี้ที่ทอส.ทุกสาขาแอป GHB Allgen หรือ GS Bank Social Media ทุกช่องทางเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: เที่ยวลำพูนสุขใจไปกับรายการลำพูนสตอรี่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่นความถี่ FM 95 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีเจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าต้อนรับคุณผู้ฟังนะเจ้าเข้าสู่รายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าคลื่นความถี่ FM 95นะเจ้าเนาะเปิดรับฟังกันได้นะเจ้าคุณผู้ฟังทั้งในพื้นที่จังหวัดลำปูนแล้วก็ในพื้นที่ของตังเจียงใหม่บางอำเภอก็สามารถที่จะรับสัญญาณการออกอากาศนะเจ้ารายการทางคลื่น FM 95ได้นะเจ้าเนาะก่อนนอกจากนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ายังมีช่องทางของการที่จะสามารถรับฟังได้ผ่านทางแอปพลิเคชันตัวนะเจ้าฝากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไว้ละกันเนาะเปิดฟังสวทแล้วเอ๊ติดใจนะเจ้าเพื่ออยู่ที่ไหนสัญญาณฟังสิบ่ค่อยชัดเจนเท่าใดเอ็นนะเจ้าเข้ามาฟังผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะเจ้าแอปพลิเคชันชื่อว่า NBT Plus นะเจ้า NBT Plus สามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็รับฟังสวทละปูนนะเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลานะเจ้าเนาะช่วงนี้อยู่ใต้กันกับดีเจออยนันทพรนะเจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการช่วงนี้นะเจ้าคุณผู้ฟังวันนี้เจอกันวันอาทิตย์อากาศดีดีนะเจ้าคุณผู้ฟังช่วงนี้ตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะเจ้าเปิ้ลพยากรณ์อากาศคาดหมายลักษณะอากาศเอาไว้ว่าจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะจากปริมาณฝนที่คาดการในช่วงวันที่15ถึง19กรกฎาคมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ30ถึง40ของพื้นที่นะเจ้าแต่จากวันที่21เนี่ยนะเจ้าปริมาณฝนจะเพิ่มขึ้นจาก30ถึง40เนี่ยเป็น40ถึง60ของพื้นที่เพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนตกชุกนะเจ้าหนาแน่นยิ่งขึ้นนะเจ้าช่วงนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงหน้าฝนเนาะคุณผู้ฟังก็เน้นย้ำกันเรื่องของการระมัดระวังดูแลรักษาสุขภาพนะเจ้าก็มีการติดเชื้อทั้งไข้หวัดใหญ่นะสุขใสนะจ๊ะมีเรื่องของโรคท้องร่วงนะจ๊ะมีเรื่องของโควิดนะโควิดก็ยังมีนะเจ้าแล้วก็มีเรื่องของไข้เลือดออกเนาะที่มียุงลายเป็นพาหะนำโรคเนี่ยนะเจ้าก็คงต้องฝากคุณผู้ฟังดูแลบ้านช่องนะเจ้าจัดแจงสิ่งแวดล้อมภายในครัวเรือนของท่านคือเป็นแหล่งที่เกาะพักของยุงนะเจ้าซึ่งเป็นพาหะนำโรคทั้งไข้เลือดออกไข้ปวดข้อยุงลายนะเจ้าไวรัสซิก้าต่างๆเนาะซึ่งก็มีพาหะโดยยุงเนี่ยเป็นพาหะในการนำโรคนะเจ้าก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยความห่วงใยกันตัวละกันนะเจ้าอยู่ใกล้กันเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนกรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้คู่ความสุขเจ้า

0: คุณผู้ฟังอยู่ใต้กันนะเจ้ากับดีเจอ้อยนันทพรนะเจ้าน้อครับหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการทางสวทสุดสัปดาห์นี้นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าวิทยุประเทศไทยจังหวัดลำปูนนะเจ้าคลื่นความถี่ FM 95เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าน้ออยู่ใต้กันวันนี้วันอาทิตย์นะเจ้า19กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังก็เมื่อไหนจะได้มาปะคุณผู้ฟังในช่วงวันอาทิตย์นะเจ้าคือทางสวทเนี่ยก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันกับดีเจผู้จัดรายการเนาะมาดูแลกับคุณผู้ฟังวันเสาร์วันอาทิตย์นะเจ้าดีเจอั้นดีเจโอมดีเจออยนะเจ้าช่วงนี้ก็จะสลับสับเปลี่ยนกันเข้ามาทำหน้าที่ดำเนินรายการดูแลคุณผู้ฟังในช่วงของรายการนะเจ้าก็ใกล้เต็มที่แล้วนะเจ้าคุณผู้ฟังในช่วงปลายเดือนนี้เนาะเขาก็จะมีวันสำคัญทั้งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของในหลวงแล้วก็วันเข้าพรรษานะเจ้าเข้าพรรษาตัวก็จะมีวันหยุดยาวในช่วงปลายเดือนหลายวันเหมือนกันนะเจ้าทีนี้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะเจ้าวันที่28กรกฎาคมเนี่ยนะเจ้าตั้งจังหวัดลำปูนนะเจ้าร่วมกันกับทางเหล่ากาชาดจังหวัดลำปูนแล้วก็โรงพยาบาลลำปูนเจ้าจะจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าคุณผู้ฟังก็เชิญชวนนะเจ้าประสบกรณิกรชาวจังหวัดลำปูนทุกหมู่เหล่านะเจ้าได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะเจ้ากับกิจกรรมบริจาคโลหิตดวงตาและอวัยวะเพื่อส่งต่อความหวังและชีวิตใหม่ให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งเป็นการทำความดีเป็นกุศลนะเจ้าที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเจ้าจะมีการจัดกิจกรรมในวันอังคารที่28กรกฎาคมเจ้าคุณผู้ฟังเวลา10โมงถึง15นาฬิกาบ่าย3โมงที่ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าแจมฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ลำปูนนะเจ้าก็เชิญชวนไปร่วมบริจาคโลหิตอวัยวะและดวงตาซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีคุณค่าที่สุดซึ่งแพทย์ไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้แล้วก็ในทุกๆวันเนี่ยจะมีผู้ป่วยจำนวนมากเลยที่รอคอยโอกาสในการรักษาเนาะทั้งผู้ป่วยที่อาจจะป่วยด้วยอุบัติเหตุนะเจ้าป่วยด้วยเรื่องของการจำเป็นต้องผ่าตัดใหญ่นะต้องใช้เลือดนะเจ้าผู้ป่วยโรคเฉพาะทางเนาะจำเป็นต้องใช้โลหิตทั้งสิ้นนะเจ้าการบริจาคในครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีสัญลักษณ์ของความเสียสละนะเจ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดการทำความดีเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรแล้วก็ประเทศชาตินะเจ้าท่านใดที่แบบโอ้ยเตรียมตัวจะไปบริจาคโลหิตนะวันที่28นะวันหยุดพอดีนะเจ้าก็พักผ่อนให้เพียงพอนะเจ้าอย่างน้อย5ชั่วโมงก่อนวันบริจาคในท่านต้องหลับให้ได้อย่างน้อย5ชั่วโมงนะเจ้ารับประทานอาหารที่มีประโยชน์เนาะมื้อหลักให้เรียบง่ายนะจะให้ลดอาหารพวกไขมันสูงดื่มน้ำสะอาด 3-4 แก้วก่อนบริจาคสัก30นาทีนี่นะเจ้าสุขภาพท่านต้องไม่มีอาการเจ็บป่วยนะเจ้าไม่ได้กินยาปฏิชีวนะหรือว่ายาแก้ปวดในช่วง 3-7 วันก่อนหน้าที่จะบริจาคโลหิตนะเจ้างดพฤติกรรมเสี่ยงงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์24ชั่วโมงงดสูบบุหรี่1ชั่วโมงทั้งก่อนและหลังบริจาคนะเจ้าแล้วก็เตรียมบัตรประจำตัวประชาชนแค่นั้นเองนะเจ้าไปลงทะเบียนเพื่อร่วมบริจาคโลหิตได้เนาะซึ่งประชาชนที่ไม่ได้ไปบริจาคที่กิจกรรมที่เปิ้นจัดเนี่ยนะเจ้าอาจจะสะดวกก่อนหรือหลังเนาะท่านก็สามารถไปบริจาคได้ทุกวันนะเจ้าไปเป็นผู้ให้ได้เป็นประจำอยู่แล้วนะเจ้าที่ห้องรับบริจาคโลหิตตึกผู้ป่วยนอกชั้น2โรงพยาบาลลำพูนซึ่งเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเลยนะเจ้าที่ท่านสามารถที่จะไปมอบโลหิตนะเจ้าซึ่งเป็นป้อนหอมว่าเป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีคุณค่าที่สุดและไม่สามารถผลิตขึ้นเองได้ด้วยนะเจ้านี่ถือว่าเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่เลยทีเดียวเนาะเจ้าเนาะกลุ่มผู้ฟังก็ประชาสัมพันธ์เชิญชวนกันกับกิจกรรมดีๆในช่วงของรายการช่วงนี้เจ้า
1: เป็นอีกวันแล้วสิที่ต้องตื่นขึ้นมาเพ ้อมกับคำถามที่ว่าเธอกำลังทำอะไรอยู่ที่ไหนฉันจะต้องใช้ชีวิตที่เดียวดายอย่างนี้

านเพลงนะเจ้าสบายสบายกันเนาะวันอาทิตย์นะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก็ฟังทั้งเพลงนะเจ้าฟังทั้งข่าวสลับสับเปลี่ยนกันไปละกันนะเจ้าส่งกำลังใจให้กับท่านผู้ฟังที่อาจจะต้องปฏิบัติภารกิจในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนาะบางคนบอกว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะบางคนทำงานถึงวันเสาร์นะเจ้าได้หยุดวันอาทิตย์วันเดียวเนี่ยหมดเวลาไปครึ่งหนึ่งกับการทำงานบ้านเห็นละนะเจ้าเหลือเวลาแหมน้อยเดียวบัตรในยังหยั่งค่ำแหมมอวันผูกก็ต้องไปเงียบการแหมแล้วเองนะเจ้าหรือบางท่านหยุดสุดสัปดาห์ช่วงนี้อาจจะปากันเข้าสวนเก็บลำยมลำไยนะเจ้าราคาลำไยช่วงนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นยังโอเคอยู่นะเจ้าเอเอสาว4สาว5บาทเนี่ยยังได้อยู่เนาะแต่ก็ลดลันลงมาตามสัดส่วนนะเจ้าท่านราคาที่เป็นรูดร่วงเกรด B เกรด C เนี่ยก็เนาะอย่างว่าราคามันก็จะลุดลงมาอยู่เหมือนกันนะเจ้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นกำลังใจให้เจ้าผลผลิตกำลังเริ่มต้นนะเจ้าเริ่มต้นฤดูกาลเก็บเกี่ยวลำไยนะเจ้าหลายท่านก็เข้าสมเข้าสวนนะเจ้าเก็บลำไยไปฟังสวทไปก็ยินดีนักๆเลยนะเจ้าส่งความปรารถนาดีส่งเพลงเพราะๆคือกันฟังส่งข่าวสารคือกันได้ฟังในช่วงของรายการตอยนะเจ้าช่วงนี้ดีเจออยประชาสัมพันธ์นิดนึงนะเจ้าคุณผู้ฟังตอนนี้ใส่เสื้อมาตอยนะเจ้าใส่เสื้อในโครงการมานั่งจัดรายการตอยนะเจ้าเสื้อแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเจ้าเฉลิมพระเกียรติเนาะซึ่งกิจกรรมโครงการเนี่ยเชื่อว่าคุณผู้ฟังคงจะเคยได้ยินกันมาอยู่ห้องแล้วนะเจ้าสำหรับโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตนะเจ้าเป็นกิจกรรมโครงการเฉลิมพระเกียรติจัดโดยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและก็ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราชนะเจ้าจัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นเจ้าเพื่อที่จะป้องกันสโตรกเนาะสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้โดยร่วมกันกับเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนองค์กรต่างๆทั่วประเทศที่ให้การสนับสนุนเพื่อที่จะรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยนั้นตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองผ่านการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเจ้าการปรับพฤติกรรมสุขภาพในชีวิตประจำวันเนาะคือโครงการนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดที่บอกว่าสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะจ๊ะเป็นตั้งเป้าว่าทั่วประเทศเนี่ยจะมีคนเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 400,000 คนแล้วกิจกรรมนี้จะจัดพร้อมกันในวันที่1พฤศจิกาครอบคลุมทั้ง98สนาม77จังหวัดตอนนี้เปิดรับสมัครแล้วนะจ๊ะผ่านเว็บไซต์ wrb12.thai.run นะจ๊ะ wrb12.thai.thai เนี่ยนะจ๊ะแล้วก็ .run เนาะตั้งแต่วันที่4มิถุนายนถึง31สิงหาคมที่เปิดรับสมัครนะจ๊ะเพราะฉะนั้นท่านใดที่สนใจนะจ๊ะไปสมัครได้แล้วเนาะเลือกสนามละปูนได้เจ้าคุณผู้ฟังของละปูนเนี่ยเขาจะมีอยู่ทั้งหมด2สนาม2กิจกรรมเจ้ากิจกรรมแรกคือกิจกรรมขี่รถถีบเส้นทางสะพานขาวทาชมพูถึงอุโมงค์รถไฟขุนตานที่ตำบลท่าปลาดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดละปูนนะเจ้ากิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่31ตุลาคมเวลา6โมงเช้าเนาะใครที่ชื่นชอบเรื่องของการปั่นจักรยานงานนี้พลาดไม่ได้นะเจ้าแล้วก็ในวันที่1พฤศจิกาที่พร้อมกันทั่วประเทศเนี่ยนะเจ้าจะมีกิจกรรมเดินวิ่งที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเชิงสะพานท่าขามนะเจ้าวันที่1พฤศจิกาตั้งแต่6โมงเช้าซึ่งย้ำคุณผู้ฟังว่าจะเป็นโครงการวิ่งเนาะในเส้นทางสนามที่สวยที่สุดในประเทศไทยเพราะในช่วงนั้นเนี่ยเขาจะมีเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนต่อยนะเจ้าประชาสัมพันธ์ท่านใดที่เชิญชวนท่านใดที่สนใจนะเจ้าลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้าเลยนะเจ้าตามที่ดีเจออยบอกไปลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะเจ้ามาร่วมกันตื่นตัวในเรื่องของภัยเงียบซึ่งปัจจุบันเนี่ยโรคหลอดเลือดสมองสโตรกเนี่ยนะเจ้าหรือว่าโรคที่เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะเจ้าคุณผู้ฟังมันมักจะเกิดขึ้นอย่างฉับพลันโดยบ่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าเจ้าของละปูนเฮาเนี่ยก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้ความรู้ต
างการแพทย์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยนะจะประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดการสุขภาพตัวเราได้อย่างถูกต้องผ่านหลักการสำคัญที่เป็นกุญแจสู่การมีชีวิตที่ยืนยาวคือ4โรคนะ4โรคที่เป็นตัวเร่งอัมพาตที่ต้องควบคุมถ้าออกกำลังกายเนาะหรือถ้ากำลังป่วยหรือว่ามีภาวะเสี่ยงใน4กลุ่มโรคเนี้ยต้องพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอทานยาควบคุมอาการอย่างเคร่งครัดเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยทางกายภาพที่เร่งทำให้หลอดเลือดสมองเนี่ยเสื่อมสภาพได้เร็วขึ้น 1. โรคความดันความดันโลหิตสูงอันนี้บัดได้เลยนะเจ้าต้องกินยาต้องพบแพทย์ตลอดนะเจ้าเพราะว่าแรงดันที่สูงต่อเนื่องเนี่ยจะทำให้ผนังหลอดเลือดหนาและเปราะบางจนเสี่ยงต่อการแตกเนาะหรือเบาหวานอันนี้ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยจะเข้าไปทำลายระบบประสาทแล้วก็ผนังหลอดเลือดได้โดยตรงเลยนะเจ้าโรคไขมันในเลือดสูงไขมันจะไปอุดตันแล้วก็ก่อตัวเป็นเกาะคือเป็นตะกันเกาะอยู่ตามผนังหลอดเลือดทำให้เลือดเนี่ยไหลเวียนไปเลี้ยงสมองบ่สะดวกนะเจ้าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะอันนี้ก็เป็นแหมโรคนึงนะเจ้าส่งผลให้การสูบฉีดเลือดเนี่ยติดขัดเกิดลิ่มเลือดหลุดลอยไปอุดตันหลอดเลือดสมองได้ง่ายเพราะฉะนั้นถ้าใครป่วย4โรคนี้อยู่ต้องดูแลตัวเองให้ดีโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะเจ้าประกอบกันถ้าเกิดมีพฤติกรรมเสี่ยง6พฤติกรรมเนี้ยก็ต้องปรับเหมือนกันนะเจ้าไอ้ที่ว่าเสี่ยงนี่เสี่ยงอย่างพ้องเนาะ1สูบบุหรี่คุณผู้ฟังสูบบุหรี่สารในบุหรี่เนี่ยนะจะทำให้หลอดเลือดตีบและแข็งตัวได้เร็วขึ้นดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะการดื่มสุรานี้จะส่งผลโดยตรงเลยต่อความดันโลหิตแล้วก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อเส้นเลือดในสมองให้แตกได้น้ำหนักตัวนะเจ้าต้องควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อป้องกันภาวะอ้วนซึ่งเป็นต้นต่อของโรคเรื้อรังต่างๆที่บอกไปบริหารจัดการความเครียดให้ดีนะเจ้าเพราะว่าความเครียดสะสมเนี่ยจะทำให้หัวใจทำงานหนักแล้วก็ส่งผลให้ความดันโลหิตพุ่งสูงอย่างรวดเร็วการกินอาหารเนาะก็เน้นการกินผักผลไม้นะเจ้าหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดหวานจัดมันจัดเค็มจัดนะเจ้าบ่ได้เลยนะเจ้าคุณผู้ฟังการขยับร่างกายหรือออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันเนี่ยจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในหลอดเลือดและทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นต่อยนะเจ้าปรับวันนี้นะคุณผู้ฟังสายเกินไปเนี่ยร้อยละ80ของโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยคุณผู้ฟังเกิดจาก6พฤติกรรมที่บอกไปเหล่านี้เลยนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นแหมกิจกรรมนึงที่อยากจะให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญนะจ๊ะในเรื่องของโรค4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะจ๊ะกับกิจกรรมดีๆแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตเฉลิมพระเกียรติครั้งที่12นะจ๊ะก็เชิญชวนท่านใดที่อยากไปร่วมเนาะของสนามละปูนมีทั้งปั่นรถทีบนะจ๊ะแล้วก็มีทั้งเดินวิ่งเนาะแล้วก็ย้ำว่าการเดินวิ่งของสนามที่ละปูนเนี่ยเป็นสนามที่สวยที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าช่วงนั้นจะมีการจัดงานเทศกาลโคมแสนดวงที่เมืองละปูนอยู่ต่อยเจ้า

0: คุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะจากสวทลปุณ FM 95เนาะถามกันเข้ามานักนะเจ้าคุณผู้ฟังเรื่องของสวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าก่อประชาสัมพันธ์นะเจ้าว่าตอนนี้รัฐบาลนะเจ้าเปิดให้ผู้ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐแต่นะเจ้าที่บ่ได้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเนาะสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้นะเจ้าตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้นะเจ้าเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลแก้ไขข้อคาดเคลื่อนแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเก่านะเจ้าโดยสามารถดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆนะทั้งธนาคารทั้งผ่านแอปพลิเคชันผ่านทางเว็บไซต์สวัสดิการแห่งรัฐนะเจ้าหรือแอปพลิเคชันทางรัฐก็ได้เช่นเดียวกันนะเจ้าผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วถ้าได้รับแจ้งนะเจ้าว่าจะต้องแก้ไขข้อมูลหรือยื่นเอกสารเพิ่มเติมหรือว่าจะต้องติดต่อหน่วยงานไหนเนี่ยนะเจ้าก็คือไปดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่16สิงหาคมนี้นะเจ้าซึ่งก่อเบื้องต้นเนี่ยตั้งสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปูนเนี่ยนะเจ้าก็ได้ประชาสัมพันธ์มาเรื่องของการครอบครองยานพาหนะต่างๆเนาะซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวเปิดเสียงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันน้อยนึงละกันนะเจ้าเพื่อว่าจะได้เป็นประโยชน์เนาะท่านใดที่ยังติดขัดเรื่องกรรมสิทธิ์การครอบครองยานพาหนะดูอยู่นะเจ้าลองฟังตรงนี้ดูจ้ะ
1: สวัสดีค่ะวัชรพรเลาหะเจริญยศนะคะหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะ
2: ครับผมนายกิติพัฒน์อ่อนเปงนะครับนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
1: ค่ะสืบเนื่องมาจากนะคะที่ภาครัฐเนี่ยได้มีนโยบายนะคะในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ค่ะหลายๆโครงการที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จะมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ซึ่งก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เองค่ะก็เป็นวันที่ภาครัฐนะคะได้ประกาศผลการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในด้านของสาธารณูปโภคนะคะซึ่งจะมีกลุ่มนึงค่ะที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มนึงนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งภาครัฐก็ได้เปิดนะคะให้ประชาชนกลุ่มนี้ค่ะขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยสามารถอุทธรณ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th ได้นะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเองนะคะในช่วงของตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประชาชนนะคะที่ต้องการหรือว่ามีความประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในรถนะคะซึ่งในเงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะคะจะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าก็คือจะต้องไม่มีสิทธิ์ในตัวรถนะคะยกเว้นกรณีของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300ซีซีหรือรถยนต์3ล้อนะคะรถยนต์4ล้อขนาดเล็กรถยนต์ใช้งานด้านการเกษตรก็จะยกเว้นให้ประเภทละไม่เกิน1คันซึ่งหากท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในตัวรถเช่นยืนยันว่าตัวเองไม่มีรถในครอบครองจริงๆหรือว่าไม่ได้ใช้รถนั้นแล้วรถนั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขอเล่าการตรวจสอบรถในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่ามีเคสไหนบ้างกรณีไหนบ้างนะคะ
2: ครับก็วันนี้ก็เราก็มาสรุปให้ฟัง3กรณีนะคะที่เราเจอกันวันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับก็คือกรณีแจ้งว่าไม่มีรถแต่ระบบบอกว่ามีนะครับก็สำหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเองไม่มีรถหรือเคยขาดรถไปนานแล้วนะครับแต่ระบบยังแจ้งเตือนว่าท่านมีกรรมสิทธิ์อยู่นะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขก็คือให้รีบนำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อตรวจสอบข้อมูลที่กรมการขนส่งหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะครับก็หากกรณีที่ขายรถไปแล้วนะครับแต่ผู้ซื้อขายรถใหม่เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์นะครับ
1: ช
2: ื่อในระบบก็ยังจะเป็
1: นเจ้าของคนเดิมอยู่ในกรณีก็อาจจะต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะคะและอีกเช่นกรณีของ
2: ครับกรณีที่ระบบมีการแจ้งเตือนว่าท่านมีรถจริงแต่ท่านต้องการขอเอกสารเพื่อไปยื่นอุทธรณ์กรณีเช่นรถทะเบียนระงับแล้วไม่ได้ไปดำเนินการทางทะเบียนหรือรถเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับหากท่านมีรถจริงตามที่ระบบแจ้ง

0: ได้อย่างถูกต้องนะคะในการดำเนินการเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
1: ในการดำเนินการนะครับก็คือรถคันเดิมเนี่ยจะถูกห้ามนำมาวิ่งบนท้องถนนโดยเด็ดขาดแล้วก็เราก็จะไม่ต้องชำระภาษีก็จะมีเอกสารนะครับหลักๆก็คือ4อย่าง1เล่มทะเบียนรถนะครับหรือใบคู่มือจดทะเบียนนะครับ2แผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อนำส่งคืนไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็3บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนะครับ4หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรณีที่ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนนะครับก็สถานที่ดำเนินการก็สามารถยื่นที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทุกสาขาโดยเจ้าหน้าที่จะประทับตราในเล่มว่าแจ้งไม่ใช่รถตลอดไปครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะการยื่นขออุทธรณ์หรือว่าการขอทบทวนสิทธิ์นะคะผู้ลงทะเบียนนะคะสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐได้รวมถึงทางเว็บไซต์ของโครงการหรือหน่วยงานรับลงทะเบียน5ของธนาคารนะคะทั้ง5แห่งที่ปรากฏตามเว็บไซต์ค่ะกรณีที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะตามโครงการแต่ว่ายังมีข้อมูลของการถือครอบครองรถอยู่ก็อยากจะให้ทุกๆท่านนะคะดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถูกต้องเพื่อสามารถยื่นสิทธิ์ในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานขนส่งก็จะขอฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่กล่าวไปนะคะข้างต้นไว้นะคะก็คือสามารถติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์นะคะ053 537 325หรือ call center นะคะ1584ค่ะขอขอบพระคุณค่ะ
1: ครับ
2: ก็เดี๋ยวสวทละปูนนะเจ้าก็คงจะได้ประชาสัมพันธ์เรื่องนี้คือท่านผู้ฟังได้รับทราบนะเจ้าเป็นระยะเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับทุกท่านต่อไปนะเจ้าเนาะแต่ว่าช่วงนี้เวลาเสี้ยงเห็นแล้วคุณผู้ฟังดีจอยถ้าจะต้องนำรายการลาทุกท่านไปเพียงแต่อีก่อนแล้วนะเจ้าขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีเจ้า

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับอรัญญาชมชื่นไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
4: ้ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
5: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
4: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
5: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
4: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
5: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
4: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน

0: ำบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ไทยและมาเลเซียเตรียมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจประเมินด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้เพื่อให้สามารถเปิดด่านขายกุ้งและปลากระพงได้ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หากผลการตรวจไม่พบปัญหาน
2: ายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยกับมาเลเซียหลังจากนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงได้หารือกับกรมประมงและสาธารณสุขมาเลเซียขอเร่งรัดให้มีการตรวจประเมินระบบป้องกันโรคกุ้งของไทยและความปลอดภัยจากสารตกค้างในปลากระพงขาวมาเลเซียได้รับรายงานว่าการเจรจามีทิศทางที่ดีคาดว่าไทยกับมาเลเซียจะกลับมาเปิดการค้าได้ตามปกติภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้โดยในวันที่21ถึง23กรกฎาคมนี้ทั้งสองฝ่ายจะส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบด่านและกระบวนการผลิตสินค้าสัตว์น้ำของทั้งสองฝ่ายหากขั้นตอนการตรวจประเมินเสร็จสิ้นและไม่พบปัญหาจะสามารถเปิดด่านค้าขายสัตว์น้ำได้อย่างเสรีตามกรอบระยะเวลา30วันที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ตั้งเป้าหมายหลังบรรลุข้อตกลงในการเจรจาเรื่องดังกล่าวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งภายในประเทศมอบหมายให้กรมประมงเร่งดำเนินมาตรการที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีควบคู่กับการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการใช้งานของเกษตรกรเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมกุ้งไทยในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเน้นย้ำความโปร่งใสมุ่งยกระดับการบริหารงานเพื่อประโยชน์แก่สมาชิก
3: นางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาคณะกรรมการดำเนินการที่จังหวัดเชียงรายเพื่อยกระดับศักยภาพคณะกรรมการและผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและกฎหมายในปัจจุบันระบุว่าคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์เปรียบเสมือนกัปตันเรือที่ต้องนำพาองค์กรไปสู่ความมั่นคงจึงต้องยึดหลักความซื่อสัตย์โปร่งใสและรอบคอบในการบริหารทั้งด้านการเงินการควบคุมรายรับรายจ่ายการดูแลทรัพย์สินและการจัดทำงบประมาณเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของสมาชิกการอบรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยภาคเหนือมีผู้บริหารและคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์จากพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงโดยมุ่งหวังให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ไปพัฒนาระบบบริหารงานของสหกรณ์ให้มีความมั่นคงโปร่งใสและสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ออมทรัพย์ของภาคเหนือในระยะยาวพรเพรินคุณมากสวทเชียงรายรายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากสนธิกำลังร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตรวจค้นรถต้องสงสัยลักลอบขนน้ำมัน 1,100 ลิตรเตรียมส่งประเทศเมียนมาพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย
4: นายปริญญาสายโรจน์ในอำเภอแม่ระมาดเผยว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดร่วมกับผู้นำท้องที่ตำรวจและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านตั้งจุดตรวจสกัดบริเวณเส้นทางมุ่งหน้าพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมาตำบลแม่ระมาดอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากโดยได้เรียกตรวจรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์ดสีแดงพบชายสัญชาติเมียนมา2คนพร้อมน้ำมันแก๊สโซฮอล์95บรรจุถังขนาด40ลิตรจำนวน28ถังรวมประมาณ 1,100 ลิตรซุกซ่อนอยู่บริเวณท้ายรถและภายในห้องโดยสารผู้ต้องหาทั้ง2รับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างเป็นเงิน 40,000 บาทให้ซื้อน้ำมันจากสถานีบริการในพื้นที่เพื่อลักลอบส่งออกไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ก่อนจึงแจ้งข้อหาพยายามส่งออกสินค้าที่ยังไม่ผ่านพิธีการศุลกากรความผิดฐานขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและไม่แสดงเครื่องหมายการเสียภาษีประจำปีก่อนนำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17 นาฬิกาค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยตะวันเขียววิจิตรเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
1: สวัสดีครับทุกท่านครับนี่คือรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับผมตะวันเขียววิจิตรนะครับกลับมาดูแลท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านฮะวันนี้วันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับพบกันเช่นเดิมนะครับประมาณ 16:10 โดยประมาณเนี่ยฮะแล้วก็จะรันยาวไปจนถึงเวลาประมาณ 17:00 นเลยนะครับวันนี้ผมเองนะครับได้มาดำเนินรายการนะครับพร้อมกับอีกหนึ่งท่านเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นใครนะฮะก็มีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับไถ่ถามกันมานะครับว่าโอ้นะครับเวลาพูดคุยกัน2คนนี่มันสนุกนะนะฮะอยากให้มีการพูดคุยแล้วก็ได้มาเขาเรียกว่าสอบถามกันนะแบบจะกันตรงนี้จะสนุกยิ่งขึ้นมีอรรถรสยิ่งขึ้นนะฮะหน้าและแม่พูดถึงก็มาเลยฮะนั่นก็คือนี่แหละครับพี่เกิดผลแก้วเกิดทนายความของเราครับสวัสดีครับพี่เกิดผลครับ
2: สวัสดีครับพี่ตะวันครับ
1: ครับผม
2: เจอก
1: ัน
2: ส
1: ัก
2: ท
1: ีไม่เป็นไรบอกว่าไม่ว่าจะเจอกันตัวต่อตัวหรือเจอกันผ่านทางสายโทรศัพท์นี่ก็สนุกไม่แพ้กันนะฮะท
2: ่
1: านผู้ฟังสอบถามมาบอกอยากให้คุยหลายๆเรื่องฮะอยากคุยเรื่องเดียวนะนี่มีอย่างนี้ด้วยอ่ะเดี๋ยวผมไปบอกกับท่านผู้ฟังก่อนเราจะติดตามชมรายการติดต่อกันทางรายการได้อย่างไรบ้างนะฮะแน่นอนนะทาง FM 92.5 MHz ครับแล้วก็ระบบ AM ครับ891 kHz นะครับนอกจากนั้นนะครับชมผ่านทาง Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้เลยตอนนี้ไลฟ์ขึ้นแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทาง YouTube ก็มีเหมือนกันนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเซิร์ชใน YouTube ก็เจอเหมือนกัน 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับไปได้ในทุกช่องทางเลยนะครับหมายเลขโทรศัพท์นะครับ022769717 022769721แล้วก็สายด่วนนะครับ081715951-3นะครับนอกจากนั้นนะครับรายการของเรานะครับยังสามารถที่จะส่งเป็นจดหมายส่งเป็นไปรษณียบัตรมาได้นะครับพูดคุยนะครับหรือว่าบอกเล่าเรื่องราวยาวๆมาได้เลยเขียนมาได้เลยนะครับจากหน้าซองถึงรายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ฮะนี่ฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับหลายช่องทางนะครับสามารถที่จะส่งคำถามมาได้ขอคำปรึกษาได้นะครับในทุกช่องทางเลยนะครับคุณจะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาที่ใต้ไลฟ์นี้ได้ Facebook ผมเปิดดูอยู่นะครับเผื่อว่าใครสอบถามอะไรเข้ามานะครับเดี๋ยวจะสอบถามกับทางพี่เกิดผลให้นะครับนอกจากนั้นนะครับโทรศัพท์เข้ามาได้022769717แล้วก็022769721นะครับย้ำฮะเฉพาะช่วงที่รายการเรากำลังออกอากาศเท่านั้นนะครับถึงจะเจอทีมงานนะครับหลังจากนี้เดี๋ยวจะมีทีมงานท่านอื่นสลับสับเปลี่ยนมาแล้วก็เปลี่ยนรายการกันไปนะครับเอาล่ะนะฮะวันนี้หลายท่านนะครับก็สอบถามมาเรื่องของที่ดินยังเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะมีความสงสัยอยากจะมีความอยากรู้ในอีกบางแง่มุมนะครับแล้วก็เรื่องของการสร้างบ้านในที่คนอื่นหรือแม้แต่ที่ของตนเองที่เช่าหรือที่สปก.ต่างๆเหล่านี้เอ๊ะถ้าเราไปสร้างบ้านสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆแล้วของใครจะเป็นของใครบ้านของจะเป็นของใครเผื่อว่าที่ดินนั้นเราเช่าอยู่ที่ดินนั้นเราไม่ใช่เป็นเจ้าของนะครับถ้าเผื่อเราไปสร้างบ้านในที่ดินเหล่านี้จะมีปัญหาไหมเอาละนะครับนี่แหละครับก็ต้องมาสอบถามกับท่านนี้เลยนะครับพี่เกิดผลครับนะ
2: ครับ
1: นี่ฮะบ้านเป็นของใครถ้าสร้างบ้านบนที่ดินของคนอื่นคำว่าที่ดินของคนอื่นเนี่ยมันมีหลายประเด็นมากเลยนะนะฮะอาจจะเป็นหนึ่งที่ดินของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้แล้วเราไปสร้างบ้านอาจจะเป็นบอกของญาติบ้างญาติบอกไปสร้างได้เลยนะฮะญาติบอกไปสร้างได้เลยอยู่กี่ปีก็ได้แล้ว เดี๋ยวฉันจะใช้ที่เดี๋ยวฉันก็มาบอกอีกทีนึงคราวนี้ถ้าเผื่อว่ากรณีแบบนี้มันยังไงดีมัน เรื่องนี้มันมีความซับซ้อนยังไงบ้างพี่เกิดผลในเราอธิบายด้วย
2: คือต้องเรียนตามตรงก่อนนะครับว่ามันเป็นเรื่องของกฎหมายจริงๆเลยเรื่องนี้หลายท
1: ่
2: านอาจจะไม่เข้าใจนะครับว่ามีกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลย
1: ครับ
2: คือกฎหมายบัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าเขาเรียกว่าสังหาริมทรัพย
1: ์
2: ครับ
1: ครับ
2: สิ่งปลูกสร้างหรืออะไรก็แต่ที่เป็นลักษณะมีลักษณะอันเป็นถาวรเร
1: ีย
2: กว่าส่วนควบ
1: ครับ
2: ส่วนควบของที่ดินย่อมเป็นของเจ้าของที่ดินด้วยนะครับหมายความว่าสิ่งใดๆก็แล้วแต่ที่ปลูกสร้างมีลักษณะที่เป็นถาวร
1: ครับ
2: และไม่มีข้อยกเว้นอย่างอื่นนะเช
1: ่
2: นมีสัญญาเช่าและมีเงื่อนไขว่าที่สุดการเช่าแล้วจะต้องรื้อถอนออกไปได้นะครับ
1: ครับ
2: หรือปลูกสร้างเพียงระยะสั้นๆอาจจะคำว่าสั้นๆอาจจะ2ปี3ปีเขากำหนดแล้วรื้อถอนแบบนี้นะครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้ามันมีลักษณะเป็นถาวรและไม่มีกำหนดระยะเวลาชัดเจน
1: ครับ
2: พร้อมกับไม่มีเงื่อนไขว่าจะรื้อถอนออกไปได
1: ้
2: กฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนนะครับ
1: ครับ
2: ว่าเป็นเจ้าของที่ดินเป็นของเจ้าของที่ดินนะครับเพราะถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดิน
1: ส่วนควบเลยถึงแม้ว่าเขาเองไม่จะเป็นคนเสียตังค์สร้างก็ตาม
2: ไม่เลยครับไม่เกี่ยวกับเรื่องเสียตังค์สร้างหรือไม่เสียตังค์สร้างเพราะกฎหมายสันนิษฐานไว้ก่อนว่าสิ่งปลูกสร้างทรัพย์สินต่างๆที่มีลักษณะเป็นสิ่งถาวรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ยืนต้น
1: ครับ
2: ต้นไม้ยืนต้นเนี่ยกฎหมายใช้คำว่าต้นสิ่งจุดปลูกสิ่งต้นไม้ยืนต้นนี่คือตั้งแต่มีอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปนะที่ว่าต้นไม้ยืนต้นนะครับอย่างเงี้ยเป็นส่วนควบของที่ดินเลยนะครับเป็นส่วนควบของที่ดินเจ้าของที่ดินย่อมเป็นเจ้าของส่วนควบนั้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นบ้านโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่มีลักษณะเป็นอันมีลักษณะมั่นคงถาวรไม่ใช่แบบสร้างไว้ชั่วคราวเป็นเพิงไม้แงนแล้วพร้อมจะรื้อถอน
1: ครับ
2: อย่างนี้นะครับอันนี
1: ้ครับ
2: ถือว่าถ้ามันมีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่นว่าเช่ามีระยะเวลาเช่าแล้วสิ้นสุดระยะเวลาจะรื้อถอนออกไป
1: ครับ
2: หรือตั้งใจจะสร้างบ้านเพื่อครอบครองปรปักษ์อะไรก็แล้วแต่พอเจ้าของขับไปเจอเนี่ยแล้วฟ้องขับไล่เนี่ยเขาถือว่าที่ดินตรงนี้เป็นของไอ้สิ่งปลูกสร้างตรงนี้เป็นของเขาได้
1: ของเขาได้เลย
2: ใช่ครับ
1: ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยมีความซับซ้อนเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าความเข้าใจว่าการที่เราไปปลูกสร้างในที่ดินของคนอื่นที่ไม่ใช่ที่ดินของเราโดยแท้จริงเนี่ยอันเนี้ยมีหลายคนสงสัยอ่ะอย่างกรณีเมื่อสักครู่นี้เกิดผลบอกแล้วนะครับถ้าเป็นกรณีที่ว่าเราไปปลูกสร้างในที่ดินของคนอื่นแม้ว่าจะเป็นที่ดินที่เราเช่าอยู่ก็ตามจะเช่าระยะสั้นเช่าระยะยาวก็ตามนะครับเราไปปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างซึ่งโอ้โหลงหลักปักฐานเป็นบ้านหลังใหญ่โตเลยอันนี้เราสามารถที่จะมีสิทธิ์มั้ยครับว่าเอ้ยถ้าเผื่อว่ากรณีที่หมดสัญญาเช่าแล้วขอให้เจ้าของที่ซื้อนะครับหรือให้เราถอนเขาเรียกอะไรนะหรือถอนสิ่งปลูกสร้างนั้นออกจากที่ดินของเขาได้อันนี้มันจะต้องทำเป็นสัญญาต้องทำเป็นคำมั่นสัญญาอะไรอย่างไรด้วยไหมฮะ
2: ในการเช่าที่ดินนะครับ
1: ใน
2: การเช่าที่ดินโดยปกติมันต้องทำหลักฐานเป็นหนังสือ แต่ถ้าเกิน3ปีต้องไปทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักที่ดินด้วยเนาะเพราะฉะนั้นในข้อความสัญญาเช่ามันต้องเขียนระบุให้ชัดเจนว
1: ่
2: าเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าแล้วเจ้าของสิ่งปลูกสร้างจะมีสิทธิ์จะรื้อถอนออกไปได้นะครับต้องระบุให้ชัดเจนนะว
1: ่
2: ามีสิทธิ์รื้อถอนออกไปได้นะครับเพราะถ้าไม่ระบุไว้คุณจะรื้อถอนออกไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเขาถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดินไปแล้ว
1: หมดสัญญาเช่าปุ๊บสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในที่ดินของเขาถือเป็นส่วนควบของที่ดินนั้นไปเลย
2: ใช่ครับคุณจะรื้อถอนเราได้เฉพาะทรัพย์สินที่ไม่ใช่ส่วนควบหรืออุปกรณ์ของทรัพย์นั้นเช
1: ่
2: นพวกสิ่งของที่มันหรือถอนออกไปได้ไม่ทำให้ตัวทรัพย์สินเสียหายเช่นผ้าม่านหรือแอร์แบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นวงกบประตูหน้าต่างเนี่ยหรือถอนไม่ได้เลยหลังคาหรือถอนไม่ได้เลยนะครับเพราะถือว่าเป็นทรัพย์อุปกรณ์ส่วนหนึ่งของทรัพย์นั้น
1: ครับผม
2: ถ้าหรือถอนออกไปแล้วถ้าเป็นรูปร่างทรัพย์เสียหายไปก็ถือว่าทำให้เสียทรัพย์ได้นะครับ
1: อันนี้ก็หมายรวมเชิญครับ
2: เพราะฉะนั้นถ้าจะมีเงื่อนไขว่าการปลูกสร้างหรือถอนได้ต้องทำในสัญญาชัดเจน
1: แล้วมีไหมอาจจะเป็นว่าโอเคหมดสัญญาแล้วสามารถที่จะขายบ้านหลังนี้ให้กับเจ้าของที่ดิน
2: เรื่องการซื้อขายขึ้นอยู่กับข้อตกลงครับถ้าเจ้าของที่ดินยอมรับในสัญญาก็ถือว่าต้องมีการซื้อขายกันตามสัญญานั้นครับ
1: ครับ
2: ถ้าเจ้าของที่ดินไม่ยอมจะชำระเงินก็ถือว่าผิดสัญญา
1: ถ
2: ้าเป็นของเรียกค่าขายบ้านที่เจ้าของที่ดินได
1: ้ถ้าเขาไม่ได้ทำสัญญาไว้ยังไงก็ตามแม้หมดสัญญาแล้วเขาก็ได้สิทธิ์นั้นในบ้านหลังนะฟรีๆเลย
2: ใช่ครับ
1: อู๋ถ้าเราเป็นหัวหมอหน่อยเนาะจะบอกหัวหมอก็ไม่เชิงเพราะมันเป็นสิทธิตามกฎหมายอยู่แล้วเนาะใช่ไหมฮะเออถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ทำสัญญาตรงนี้บ้านก็ตกเป็นของฉันก็สบายเลยนะมีบ้านอีกหนึ่งหลังอยู่บนที่ดินของตัวเองโดยที่ตัวเองไม่ต้องไปเสียตังค์ปลูกสร้างด้วยเออ
2: แต่นี่เป็นข้อสันนิษฐานกฎหมายเฉยนะครับไม่ถึงขั้นว่ากฎหมายว่าถือว่าเป็นของเจ้าของที่ดินโดยผลกฎหมายแบบเด็ดขาดนะ
1: อืมเหรอฮะ
2: แปลว่าคุณจะสามารถพิสูจน์ได้ถ้ามันเคยมีข้อตกลงกันแบบนั้นแม้จะไม่มีลายลักษณ์อักษรแต่มีพยานบุคคลนำสืบไหม
1: ครับ
2: ถ้ามีพยานบุคคลนำสืบที่เกิดทันในยุคนั้นอะไรเงี้ยก็สามารถสืบกลางได้ครับ
1: อย่างกรณีเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าญาติพี่น้องอาจจะตกทอดกันมาโดยที่ตัวเองไม่ได้เป็นเจ้าของหรอกแต่ญาติบอกอ้าวคุณไม่มีชื่ออยู่ใช่ไหมไม่มีโฉนดใช่ไหมอ่ะไปสร้างในที่ของฉันเลยที่ว่างๆไม่ได้ทำอะไร
2: ใช
1: ่ถ้าอย่าง
2: ที ่วัดเนี้ยเราไปเช่าที่วัดหร
1: ือ
2: ที่ของกรมชลประทานหรือที่ของธนารักษ์แบบนี้ครับ
1: ครับ
2: แล้วพอถึงกำหนดระยะเวลาเนี้ยแม้ในสัญญาจะไม่ได้ระบุว่าให้รื้อถอนได
1: ้
2: แต่มันก็เป็นที่เข้าใจโดยประเพณีปฏิบัติอยู่แล้วว่าเราเช่าที่ดินใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เราก็สามารถจะรื้อถอนออกไปได้โดยทั่วไปอยู่แล้วแบบนี้นะครับเพราะว่าคนที่เขาไปอยู่ก่อนเขารื้อถอนออกไปได้หรือต่อเติมได้โดยไม่ต้องขออนุญาตแบบนี้แสดงว่ากรมเจ้าของที่ไม่ได้ติดใจในเรื่องของการปลูกสร้างนั้นเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ
1: ครับ
2: สมมติว่าเราปลูกสร้างบนที่ดินของญาติพี่น้องเราโดยรับความยินยอมไปไม่ได้มีข้อตกลงกันว่าหรือจะรื้อถอนหรือไม่รื้อถอน
1: ครับ
2: โดยปกติต้องสันนิษฐานไว้ก่อนว่ารื้อถอนไม่ได
1: ้ครับผม
2: แต่ถ้าพฤติการมันแสดงให้เห็นว่ามันมีการรื้อถอนไปแล้วรอบนึงแล้วปลูกสร้างใหม่ขึ้นมาแต่เจ้าของที่ดินไม่ห้ามไม่ขัดขวางเช่นมันผุพังหรือบกกินหรือหลังคาโครงสร้างใหม่แล้วสร้างใหม
1: ่ครับ
2: ตรงเนี้ยก็ต้องสันนิษฐานได้ก่อนว่าเจ้าของที่ดินอนุญาตให้รื้อถอนได้เพราะครั้งก่อนก็ไม่ได้ห้ามแบบนี้นะครับแต่ก็นำสืบได้แบบนี้เพราะกฎหมายไม่ได้บอกว่าต้องให้สันนิษฐานเป็นที่เด็ดขาดเลยว่าเป็นของที่ดินเจ้าของที่ดินก็กฎหมายแค่ใช้คำว่าสันนิษฐานว่าเฉยๆ
1: ครับครับครับ
2: ครับ
1: อีกกรณีหนึ่งถ้าเผื่อว่าโอเคอย่างนี้แล้วเรามีการเช่าซื้อขายที่ดินหรืออะไรก็ตามพอเจ้าของที่ดินแสดงสิทธิ์ว่าฉันต้องการใช้ที่ดินผืนนี้ละคุณไม่มีสิทธิ์เนื่องจากคุณไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดินนะแต่ว่าคุณมีสิ่งปลูกสร้างอยู่ในที่ดินของตัวเขาเองจะให้เจ้าของบ้านหรือคนที่ปลูกสร้างเนี่ยรื้อออกไปได้ไหม
2: ถ้าเจ้าของที่ดินเขาไม่ต้องการเมื่อครบกำหนดระยะเวลาเช่นมีข้อตกลงกำหนดระยะเวลาชัดเจน
1: ครับ
2: เป็นเช่าหรือให้อยู่อาศัยครบกำหนดระยะเวลาแล้วไม่ออกไปก็ฟ้องขับไล่แต่ถ้าไม่ได้ครบกำหนดระยะเวลาต้องบอกกล่าวเขาก่อนพอสมควรครับเมื่อบอกกล่าวเขาไปแล้วเช่นเราจะขายที่นะคุณจะรื้อถอนไปภายในสิ้นปีนี้นะ
1: ครับผม
2: อะไรประมาณนี้ภายใน3 เดือน5 เดือนเมื่อครบกำหนดระยะเวลาแล้วเขาไม่ออกไปก็ต้องฟ้องขับไล่เช่นเดียวกันครับ
1: นะฮะขึ้นอยู่กับเจ้าของที่ดินแหละตัวนี้สิทธิ์ขาดส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะอยู่กับเจ้าของที่ดินแต่ก็อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะมีเขาเรียกว่าทำสัญญาเพิ่มเติมว่าถ้าเผื่อว่าหมดสัญญาแล้วหรือคุณจะเอาที่ดินไปทำประโยชน์อย่างอื่นแล้วสิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากคนที่มาเช่าเนี่ยนะครับจะทำยังไงนะมันก็อาจจะอยู่ในระบุสัญญาที่จะต้องทำอย่างละเอียดที่เกิดผลบอกเนาะนะต้องบอกละเอียดเลยว่าใครเป็นเจ้าของจะรื้อถอนหรือไม่หรือจะซื้อขายกันหรือไม่หรือจะทำยังไงกันต่อไปก็ต้องระบุให้ชัดเจนอันนี้ต้องหมายถึงว่าต้องเกิน3 ปีใช่ไหมฮะอันนี้ระยะเช่าหรือไม่จำเป็นฮะ
2: ไม่จำเป็นครับจะกี่ปีก็ได้แต่ว่าถ้าเกิน3 ปีต้องไปจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดินด้วยแต่ถ้าไม่เกิน3 ปีทำกันเองก็ได้ครับ
1: แล้วคนนี้การ
2: ที่คำถามก็คือว่าถ้าไม่เกิน3 ปี
1: ไม่เกิน3 ปี
2: บ้านน่ะมันก็ต้องระมัดระวังในการสิ่งปลูกสร้างว่าสิ่งที่สร้างลงไปเองถ้ารู้อยู่แล้วจะไม่เกิน3 ปีก็อย่าไปสร้างอย่างมั่นคงถาวรเช่นเป็นตึกรามบ้านช่องที่รื้อถอนออกไปไม่ได้แบบนี้นะครับก็จะเป็นบ้านแบบลักษณะเป็นชั่วคราวสามารถหรือถอนไปประกอบได้ประมาณนี้นะแล้วก็ระบุสัญญาชัดเจนหรืออย่าทำเป็นลักษณะถาวร
1: ครับ
2: เช่นชิ้นส่วนนั้นถอดออกได้อย่างนี้นะครับมองเห็นได้ชัดเจนท้ายลงจอดรถแบบนี้อย่าไปทำให้มันถาวรเพราะเราก็ต้องหรือถอนถ้าเราสร้างในลักษณะที่ไม่ใช่สิ่งปลูกสร้างในอันมีลักษณะถาวรแบบนี
1: ้
2: เช่นฝังลงดินและเทคอนกรีตทับแบบนี้อันนี้อาจจะหรือถอนได
1: ้
2: ถ้าไม่มีลักษณะมันคงถาวร
1: ครับ
2: เพราะกฎหมายบอกว่าถ้าทรัพย์นั้นมีลักษณะมันคงถาวรถือว่าเป็นส่วนควบของที่ดินด้วยแบบนี้แต่ถ้ามีลักษณะไม่มันคงถาวรเช่นขุดหลุมฝังตื้น
1: ๆ
2: ทำเป็นโรงจอดรถหรือทำเป็นเพิงหมาเหยียนสำหรับปลูกค้าขายอาหารตามสั่งไม่กี่บาทแบบนี้นะครับ
1: ครับ
2: แต่ถ้าทำเป็นแบบโหเป็นผับเป็นบาร์แบบนี้ต้องทำสัญญากันให้ดี
1: อย่างกรณีบ้านเดินทางบางทีสามารถที่จะยกเปลี่ยนย้ายอย่างนี้ได้มันก็ถือว่าปลูกเขาเรียกว่าเคลื่อนย้ายได้นะหรือย้ายได้
2: ใช่ครับ
1: นะฮะ
2: ถ้าเคลื่อนย้ายได้เช่นไม่ได้เช่นจึงยก บ้านเรือนไทยหรือล็อกดาวน์เนี่ยได้ครับ
1: ได้นะครับทีนี้กรณีแบบนี้พี่เกิดผลมีกรณีศึกษาไหมว่ามันมีบางอย่างที่หรือมีกรณีตัวอย่างที่อยากจะบอกกับท่านผู้ฟังท่านอื่นๆไหมครับว่าเฮ้ยกรณีนี้มันก็มีด้วยในกรณีที่แบบไปสร้างบ้านที่คนอื่นแล้วบ้านยังเป็นของคนนั้นคนนี้แล้วมันมีปัญหากันอยู่ฮะ
2: ก็มันมีเยอะครับมันมีมาเยอะมากเลยเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาบ่อยโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินของคนอื่นที่เราไปปลูกสร้างแล้วมีไม่กำหนดระยะเวลาที่แน่นอน
1: ผมว่าอันนี้เยอะนะ
2: ไม่ได้กำหนดระยะเวลาไว้ปลูกกันไปวันดีคืนดีเจ้าของที่ดินเขาอยากจะเอาคืนอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
2: พอเราลงหลักปักฐานสร้างอย่างมันคงจะมีลูกมีเต้าเลยนะ
1: ครับ
2: แล้วมีเจ้าของที่เขาจะมาเอาคืนทีนี้ก็จะต่อสู้กันเรื่องครอบครองปรปักษ
1: ์
2: ถ้าคุณครอบครองปรปักษ์ชนะคุณก็ได้บ้านไปด้วยได้ที่ดินไปด้วย
1: สิบปีอย่างน้อย
2: ใช่ครับแต่ทีนี้ถ้าครอบครองปรปักษ์ไม่ถึงล่ะครับไม่ถึงสิบปีหรือมันมีข้อโต้แย้งข้อพิพาทกันก่อนครบสิบปี
1: ครับ
2: อย่างเงี้ยถ้าคุณแพ้คดีคุณก็จะเสียทั้งที่และทั้งบ้านนี่เคยเกิดขึ้นบ่อยนะครับ
1: โอ้แล้วส่วนใหญ่เนี่ยกรณีเนี้ยผมจำได้เลยนะในรายการของเรามีการร้องเรียนกันเข้ามาเยอะนะฮะ
2: ใช่คร
1: ับ ญาติแล้วคราวนี้ญาติรุ่นพ่อตกลงกันแล้วว่าตัวเองเนี่ยอนุญาตให้อีกคนนึงญาติอีกคนนึงเข้ามาปลูกบ้านพักอาศัยด้วยคราวนี้มาถึงรุ่นลูกละคุณพ่อตายเสียชีวิตไปแล้วนะครับรุ่นลูกมาลูกอยากจะใช้ที่ดินตรงนี้แล้วยื่นที่จะขับไล่นะคนที่อยู่ในญาติที่มาอยู่ในที่ดินของตัวเองตรงนี้นะครับอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยที่เราเคยได้รับการร้องเรียนมาค่อนข้างเยอะนะฮะแล้ว
2: ใช่ครับ
1: ถ้าไม่เกิน10ปีเนี่ยนะฮะแหมมันก็เขาเรียกว่าคนที่อยู่อาศัยในที่ดินที่ไม่ใช่ของตัวเองที่ดินผืนนั้นก็เขาเรียกว่าน่าจะเสียเปรียบไหมพี่เกิดผล
2: แม้แต่เกิน10ปีบางทีก็พิสูจน์ไม่ได้นะครับ
1: เออฮะ
2: ถ้าอยู่อาศัยสิอนุญาตจากคนอื่นนี่ก็ยังไม่ได้ครอบครองประกันนะครับต้องอยู่อาศัยโดยขนาดที่ว่าต้องแสดงเจตนาจะยึดถือเป็นของตัวเองเลยนะ
1: เข้าใจแล้ว
2: ต้องมีคนผ่านไปผ่านมาแล้วบอกให้คนรู้หรือเข้าใจไปเองว่านี่เป็นที่ของเราเลยนะแล้วบอกว่าลุงคนนั้นให้อยู่ป้าคนนี้ให้อยู่อย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะคร
1: ับครับอ๋อกรณีนี้ผมเข้าใจแล้วที่พี่เกิดผลได้มีข้อสังเกตไว้คือว่าที่ดินตรงเนี้ยญาติบอกญาติให้มาปลูกอาศัยได้แสดงว่าเจ้าของที่ดินเขารู้เห็นอยู่แต่เขาไม่ได้ยินยอม
2: ถ้าขออนุญาตให้อยู่อาศัยคุณจะอ้างสิทธิครอบครองปรปักษ์ไม่ได้
1: เลย
2: เว้นแต่คุณจะไปโต้แย้งเขาว่าต่อไปเนี้ยผมจะอยู่แบบนี้ผมไม่ออกนะแสดงโต้เขาเลยแสดงสิทธิว่าจะยึดถือเป็นของตัวเองแบบนี้เลย
1: ครับครับ
2: ถ้าอย่างนั้นน่ะชัดเจนเช่นเขาบอกว่าเพราะฉันจะขายที
1: ่ครับ
2: เธอออกไปนะ
1: ครับ
2: แบบเนี้ยแล้วเราโอ๊ยออกไปไม่ออกผมไม่ออกไปหรอกอยู่มานานแล้วอันนี้แสดงว่าแสดงเจตนายึดถือเป็นของตัวเองแบบนี้เริ่มนับหนึ่งเลยนะไม่ใช่อยู่มาสิบปีแล้วจะได้ทันทีนะครับ
1: โอ้โหนะอันนี้เนี่ยอย่างที่บอกฮะเรื่องของที่ดินเนี่ยเยอะจริงๆเยอะมากเลยนะฮะคราวนี้ถ้าอยากจะเตือนผู้ที่จะไปสร้างสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินของคนอื่นที่ไม่ได้ที่ดินของตัวเองควรจะทำอย่างไรพี่บนมีคำแนะนำอย่างไรบ้าง
2: ครับประการแรกก่อนนะครับจะไปสร้างบนที่ดินของอื่นเนี่ยตรวจสอบก่อนว่าคนที่อนุญาตให้เราสร้างมีกรรมสิทธิ์ไหมเขาเป็นเจ้าของที่ดินหรือเปล่าหรือเขาเช่ามาอีกทีนึง
1: ครับ
2: หรือเขาไม่ใช่เจ้าของเลยเขาเป็นที่ดินเขาหลวงก็แอบอ้างว่าเป็นที่ดินของเขาแบบนี้ตรวจสอบหลักฐานก่อนบางคนก็อยู่บนอาศัยที่ดินของหลวงเหมือนกัน
1: ครับ
2: ใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ตรวจสอบหลักฐานตรวจสอบกรรมสิทธิ์ก่อนว่าคนที่ให้เราจะไปปลูกสร้างเนี่ยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือมีสิทธิ์ในที่ดินคืนนั้นหรือเปล่า
1: ครับ
2: ตรวจสอบหลักฐานเช่นโฉนดนศ3อะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับ
1: ครับ
2: เมื่อตรวจสอบแล้วนะครับ2ถ้าจะปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยต
1: ้
2: องขออนุญาตเขาเพื่อไปขอเลขทะเบียนบ้านขอรับขอไปในขณะที่ขออนุญาตจากเขาเนี่ย
1: ครับ
2: ควรจะทำหลักฐานในการเช่าหรือหลักฐานอะไรให้ชัดเจนว่าสิ่งปลูกสร้างวันนี้ถ้าเราขอปลูกสร้างคือก่อนจะปลูกสร้างบางครั้งเราต้องไปขออนุญาตเทศบาลหรืออบต.ก่อน
1: ครับครับ
2: เช่นเราเป็นคนขออนุญาตอย่างเงี้ย
1: ครับ
2: โดยเจ้าของที่ดินเขายินยอมให้เราใช้ที่ดินในหนังสือให้ความยินยอมนั้นต้องบอกว่าอนุญาตให้เราใช้ที่ดินชั่วคราวนะครับแสดงว่าเขาอนุญาตให้เราใช้ชั่วคราวแปลว่าถ้าเขาบอกเลิกเมื่อไหร่เราไม่สิทธิ์ถอนไปได้ใช่ไหมครับเพราะเขาบอกกันว่าเป็นการอนุญาตใช้ชั่วคราว
1: ครับ
2: หรือถ้าเป็นการเช่าก็ระบุให้มันชัดเจนไปเลยว่าเช่าที่ พราะเช่าที่ดินโดยไม่มีสิ่งปลูกสร้างและหากมีสิ่งปลูกสร้างโดยผู้เช่าทำสัญญาทำนำสร้างสิ่งปลูกสร้างเมื่อครบกำหนดสัญญาเช่าเรามีสิทธิ์หรือถอนออกไปได้นะครับระบุไว้มันชัดเจนไปเลยนะครับสำคัญที่สุดควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ควรจะพูดด้วยวาจาแม้กฎหมายเปิดช่องให้ที่สุดด้วยวาจาได้แต่พอถึงวันเวลาคนมันเปลี่ยนไปล้มหายตายจากกันไปพยานหลักฐานต่างๆมันก็เปลี่ยนไปด้วย
1: ค
2: นที่เคยมารู้เห็นเรื่องราวเหล่านี้อาจจะย้ายบ้านย้ายเรือนหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนใจเคยอยู่ข้างเราไปอยู่อีกข้างหนึ่งก็ได
1: ้
2: เพราะฉะนั้นทุกอย่างมันปากคนเนาะมันเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นตู้ลายลักษณ์อักษรไม่ได้หรอกครับ
1: ครับครับลายลักษณ์อักษรเนี่ยถือว่าเป็นเขาเรียกว่าตัวบทสำคัญเลยทีเดียวนะที่ทำให้กำหนดอนาคตของคุณได้เลยอ่ะใช่ไหมฮะว่าเออนะเงินทองคุณมันจะไม่เสียเปล่าเนาะนะอะไรประมาณนี้นะครับเอาละนะมีหนึ่งคำถามฮะตอนนี้มีคุณป้าจิตนะครับฝากสอบถามเข้ามาบอกว่ากรณีที่จะต้องมีการฟ้องขับไล่กันเนี่ยมีค่าใช้จ่ายไหมและระยะเวลาในการเดินดำเนินการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะอีกผลครับ
2: ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายมีครับมี2ส่วนนะส่วนที่1เป็นค่าศาลนะครับค่าศาลในปกติคดีฟ้องกับไล่ถ้าไม่เรียกค่าเสียหายเข้าไปด้วยเช่นปกติเราฟ้องกับไล่เราจะเรียกค่าเสียหายไปด้วยเช่นถ้าคนนี้ไม่อยู่แล้วเรามีสิทธิ์นำไปเรียกให้คนอื่นเช่าได
1: ้
2: ได้เดือนละเท่าไหร่แล้วก็ต้องคำนวณเป็นค่าธรรมเนียมศาลอันนี้ศาลคิดร้อยละ2นะครับร้อยละ2แต่ถ้าเราไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมไม่ได้คิดค่าเสียหายเข้าไปแค่ต้องการฟ้องกับไล่ก็ไม่เกิน 1,000 บาท
1: ครับครับ
2: ส่วนที่สองมันเป็นค่าทนายความอันนี้ขึ้นอยู่กับทนายความแต่ละท่านจะเรียกค่าใช้จ่ายเราต้องพูดคุยต่อรองกับทนายความนะครับ
1: ครับ
2: อันที่สามเนี่ยระยะเวลาเนี่ยไม่แน่นอนนะเพราะว่าการฟ้องร้องคดีถ้าเจอคนที่คุยรู้เรื่องขึ้นศาลรอบเดียวไกลเกลี่ยกันได
1: ้
2: มีการจ่ายค่าเจรจาต่อรองแล้วอาจจะให้ค่าเสียเวลาเขาในการรื้อถอน
1: ครับ
2: เป็นค่าเดินทางค่าหมอรถให้เขาไป
1: ครับ
2: พอสมควรแบบนี้ก็ตกลงกันได้เลยแต่บางคนไม่ยอมบอกง่ายๆอยู่จนตกว่าศาลพิพากษาดื้อแพ่ง2ปี3ปี4ปี5ปีก็ว่ากันไปขึ้นอยู่กับบางคนเขาสู้คดีหรือไม่สู
1: ้
2: แต่บางคนก็แต่เดี๋ยวนี้มันเร็วครับเป็นเหมือนเมื่อก่อน2 3ปีมันก็จบแล้วครับ
1: พวกนี้มีระยะอายุความไหมครับ
2: อายุความมีครับมี
1: อยู่ที
2: ่การฟ้องขับไล่คนจะให้เกิน10ปีนะครับถ้าเกิน10ปีเราก็ครอบครองได้เลยนะครับ
1: อ๋ออย่าเกิน10ปีนะ
2: แต่เป็นสัญญาเช่าชัดเจนเลยว่าครอบครองปรับไม่ได้
1: อืม
2: สัญญาเช่าอาจจะเช่ากัน20 30ปีครบกำหนดก็ฟ้องได้เลยเมื่อไหร่ก็ได้แม้เกิน10ปีไปแล้วครับ
1: แ
2: ต่ถ้าคนอยู่เฉยเนี่ยระวังว่าเขาจะอ้างว่าเขาครอบครองปรับ
1: ทีนี้ในทุกสัญญาเช่าในทุกการเช่าควรจะต้องทำสัญญาให้ชัดเจนมีลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนนะฮะทุกอย่าง
2: ถ้าเช่าเป็นลายลักษณ์อะไรไม่มีอายุความละครบกำหนดระยะเวลาก็อ้างครอบครองประปักไม่ได้เพราะมันมีสัญญาเช่า
1: ครับนะคุณป้าจิตนะฮะก็เนี่ยฮะอย่างที่ปีเกิดผลได้แนะนำไปมีนะค่าใช้จ่ายมีแน่นะครับค่าส่งค่าสารต่างๆค่าใช้จ่ายอื่นๆค่าทนายเอ๊ะตรงนี้มีทนายไหมฮะ
2: ต้องใช้ทนายอยู่แล้วครับ
1: ต้องใช้
2: ยังไงขึ้นศึกษาต้องใช้ทนายอยู่แล้วเพราะว่าถ้าอีกฝ่ายเดินเขาอ้างว่าเขาครอบครองประปักยังไงก็ต้องควรกลับมาสู้ใช้ทนายแล้วก็ทั้งฟ้องต่างก็ต้องใช้ทนายครับแต่ถ้าไม่ใช้ทนายก็อาจจะขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องก็ได้ไม่ต้องใช้ทนายแบบนี้นะครับไปที่ศาลไปแจ้งเจ้าหน้าที่ศาลว่าประสงค์จะยื่นขอไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดีแบบนี้ได้ครับ
1: ครับผมนะครับคุณป้าจิตฮะถ้าเผื่อว่าตรงไหนยังสงสัยอยู่นะสอบถามเพิ่มเติมมาได้เมื่อสักครู่นี้โทรศัพท์เข้ามาทางหลังใหม่น้องจุ๋มได้สอบถามแล้วก็บอกฝากสอบถามหน่อยไม่กล้าพูดหน้าใหม่แต่พี่เกิดผลได้ตอบหน่อยนะครับเดี๋ยวถ้าเผื่อ
2: สมมติก็ได้นะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่เดี๋ยวถ้าเผื่อว่าใครจะสอบถามเรื่องอะไรเพิ่มเติมได้หมดเลยนะฮะอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ดินก็ได้นะครับเดี๋ยวกรณีที่ดินหรือที่บ้านเช่าเดี๋ยวผมมีคำถามสอบถามพี่เกิดผลเบรกหน้าละกันนะฮะช่วงนี้พักสักครู่ครับ
3: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
0: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ขี้ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
1: ้ 92.5 อาสาช่วยประชาชนร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องการความช่วยเหลือที่พึ่งด้านกฎหมายกับทนายอาสา
2: 92.5 อาสาช่วยประชาชนประจำวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคม2569นะครับอยู่กับผมตะวันขีวิจิตและทนายเกิดผลแก้วเกิดนะครับเมื่อช่วงที่ผ่านมาก็ได้พูดคุยกันถึงสาระสำคัญของการทำความเข้าใจฮะในเรื่องของตัวบทกฎหมายว่าการสร้างบ้านบนที่ดินคนอื่นเนี่ยนะครับสิ่งปลูกสร้างต่างๆเนี่ยเป็นของใครนะครับถือว่าเป็นส่วนควบที่ดินหรือที่เรียกว่าตามหลักตึงตรานะนะฮะมีหลักกฎหมายไว้ตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสักครู่นี้เรื่องของการฟ้องร้องนะครับไล่ที่นะครับมีค่าใช้จ่ายไหมจะต้องดำเนินการอย่างไรนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับคุณเกิดผลก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วนะครับคราวนี้มีอีกเรื่องหนึ่งครับพี่เกิดผลอันนี้เป็นเรื่องของเพื่อนเพื่อนผมเคยปรึกษาผมมาพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวบอกว่าผมก็เลยบอกเดี๋ยวมีโอกาสได้พูดคุยกันเรื่องเนี้ยนะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านเช่าเรื่องของที่ดินเนี่ยเดี๋ยวจะสอบถามทางทนายที่มาพูดคุยกับทางรายการนะวันนี้โอกาสดีเลยเป็นพี่เกิดผลด้วยนะครับกรณีนี้ครับพี่เกิดผลครับนะฮะเพื่อนของผมฮะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ญาติคนหนึ่งที่เป็นญาติพี่น้องรู้จักมักจีกันนี่แหละนะครับก็เช่ากันมาโดยที่ไม่มีสัญญานะครับก่อนหน้านี้ก็ส่งค่าเช่ากันตามปกติครับพอระยะเวลาที่ผ่านมาช่วงโควิดต่างคนต่างก็มีประสบปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับก็เลยเรียกว่างดค่าเช่าให้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นญาติกันนะเนาะมีญาติคนนี้ก็มีครอบครัวทำงานด้วยกันมาแล้วก็มีลูกมีเต้าก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากโควิดกลับมาทำงานเหมือนเดิมก็ค่อยจ่ายค่าเช่าเหมือนเดิมนะคราวนี้ระยะเวลาก็ผ่านมาครับเขาก็ไม่ได้จ่ายเลยนะครับในช่วงที่โควิดจนกระทั่งโควิดหายไปนะครับทุกคนกลับมาทำงานที่ออฟฟิศเหมือนเดิมได้รับเงินเดือนเหมือนเดิมคราวนี้เขาไม่จ่ายยาวเลยจนกระทั่งณวันนี้คราวนี้บอกให้เขาย้ายออกจากบ้านไปเขาก็บอกเขาก็ไม่ยอมย้ายบอกโอ้ยไม่เห็นใจเลยเหรอไม่มีสตุ้งสตังไม่มีบ้านเลยนะเดี๋ยวเขาจะขอซื้อต่อนะถ้าขอซื้อต่อขอเป็นราคาเริ่มต้นที่ซื้อมาตั้งแต่แรกนะก็คือเมื่อหลายสิบปีที่แล้วโอ้โหอย่างนี้เขาบอกควรทำยังไงดีครับ
3: ก็ถ้าใจดีก็ขายเขาราคานั้นแต่ถ้ามันขายไม่ได้ก็ต้องคุยกันนะครับ
2: อืมฮะ
3: เรื่องนี้เมื่อเราไม่สามารถพูดคุยกันได้สุดท้ายมันก็ไม่ผลการฟ้องขับไล
2: ่
3: ครับมันขึ้นอยู่กับเราจะเมตตาหรือไม่เมตตาแต่ถ้าเป็นผมก็ต้องฟ้องขับไล่ก่อน
2: เ
3: พราะถ้าเราไม่ฟ้องขับไล่เราจะเสียสิทธิ์ในการฟ้องบังคับคดีภายหลังฟ้องขับไล่แล้วถ้าจำเลยเขาไปยอมรับผิดหรือไปสำนึกผิดค่อยไปทำสัญญากันใหม่ก็ยังได
2: ้
3: อาจจะไม่แก้ปัญหาทีหลังโอเคให้โอกาสให้เวลาระหว่างเนี้ยระหว่างที่รอเวลาเนี้ยจำเลยยอมรับว่าจะออกไปจากที่ดินพิพาทเนี้ย
2: แ
3: ต่ว่าทำสัญญายอมเขาเวลา1ปี2ปีก็ว่ากันไปเมื่อเขาคุณระยะเวลาเดียวไม่ออกไปเนี่ยไม่ต้องฟ้องใหม่แล้วนะครับออกหมายจับได้เลยครับสามารถบังคับคดีได้การออกหมายจับได้เลยเพราะว่าหรือว่าจำเลยผิดคำพิพากษาผ
2: ิ
3: ดเงื่อนไขการบังคับคดีเพราะว่าในคำพิพากษาสัญญาปฏิปนามยอมความเช่นฟ้องให้ขับไล่แล้วไม่ออกเนี่ยจะถูกจับตั้งขังจำคุกนะครับ
2: ครับ
3: ทีเนี้ยถ้าเป็นผมไม่คันแนะนำว่าฟ้องก่อนแล้วถ้ายังสงสารเขาเมตตาเขาก็ไปทำสัญญายอมกันให้เวลาเขาออกภายในกี่เดือนกี่ปีเขาเตรียมตัวพวกเขาคนเหมือนระยะเวลาเขาไม่ออกคราวนี้ไม่ต้องเสียเวลาฟ้องเอาหมายสารไปจับพร้อมเจ้าพนักงานประกันดีไปจับได้เลยง่ายกว่าอีกเพราะถ้าไม่ฟ้องเนี่ยยาวแน่ๆครับ
2: ครับกรณีนี้เมื่อสักครู่ผมถามถึงอายุความในการฟ้องร้องต่างๆเหล่านี้นะครับเขาไม่ได้จ่ายมาตั้งแต่ช่วงปีโควิดนะฮะแล้วก็ตั้งแต่นั้นไม่ได้จ่ายมาจนถึงปี2569นี้ถือว่ายังอยู่ในอายุความไหมครับหรือว่าเรานับอายุความยังไงฮะ
3: คือต้องดูที่สัญญาด้วยครับว่าปกติแล้วสัญญาฟ้องขับสัญญาเช่าอายุความ10ปีนักตะวันผิดสัญญานะนักตะวันผิดสัญญา
2: แต่นี่ไม่มีอายุไม่มีการทำสัญญาเช่าเลยเป็นการบอก
3: ถ้าไม่มีการสัญญา ามีสัญญาเช่าก็ต้องถือว่าตามกฎหมายเนี่ยตามกฎหมายการเช่าจะต้องมีหนังสือเป็นหลักฐานเป็นหนังสือถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยฟ้องร้องกันไม่ได้นะครับแต่ถ้ามีหลักฐานเป็นหนังสือเนี่ยถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสือฟ้องร้องทำสัญญาเช่าไม่ได้แต่ฟ้องคำไล่ได้เพราะคำไล่ไม่มีอายุความยกเว้นเขาจะต้องครอบครองปรปักษ์ตนเองครับ
2: แต่นี้ก็คือรู้อยู่แล้วเจ้าของที่ดินก็เจ้าของห้องเจ้าของห้องเช่าบ้านเช่าก็ไปประจำไปหาไป
3: แน่นอนครับ
2: ทวงถามประจำ
3: ยิ่งทำบ้านเช่าเป็นอาชีพนะครับยิ่งมีหลักฐานว่าเป็นบ้านเช่าก็ต้องเชื่อว่าเป็นบ้านเช่าเหมือนแต่บ้านเป็นหลังไม่ได้ออกให้เช่าโดยทั่วไป
2: ก็คงจะคิดว่าเป็นญาติกันนะฮะก็เลยไม่ได้ทำสัญญาเช่ากันคิดว่าคงจะไว้เนื้อเชื่อใจกัน
3: ถ้าไม่ได้ทำสัญญาเช่าก็ต้องฟ้องว่าให้
2: ขับไล
3: ่ให้อยู่อาศัยครับโดยมีค่าเช่านั่นแหละแต่ฟ้องตามสัญญาเช่าไม่ได้จะฟ้องขับไล่ได้ครับ
2: นะอันนี้ไม่มีอายุความนะสามารถฟ้องได้เลย
3: คร
2: ับครับครับอ่ะน้องจุ๋มครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมเมื่อสักครู่เห็นมีบางท่านอาจจะถามมามีหลายท่านสอบถามเข้ามาหลังไมค์นะครับบอกว่าเอ๊ะวันนี้ไม่เห็นการเผยแพร่ทางช่องทาง Facebook เลยนะครับเมื่อกี้สอบถามจากเจ้าหน้าที่หลังไมค์บอกว่าน่าจะมีระบบปัญหาของ Facebook นะไม่ใช่ของทางสถานีนะครับระบบ Facebook ที่ขึ้นไลฟ์ของเราตอนนี้นะครับไม่สามารถจะขึ้นได้นะครับแต่ว่า YouTube น่าจะขึ้นได้อยู่นะครับเหมือนคราวที่แล้วเลยนะครับเหมือนเมื่อ 2-3 สัปดาห์ที่แล้วนะครับ Facebook ขึ้นไม่ได้แต่ YouTube ยังมีอยู่นะครับตอนนี้ระบบ
3: พี่ตะวันต้องบอกให้ทีมงานยิงแอดโฆษณาเยอะๆครับ บอกน้องจุ๋มไปเลยบอกยิงแอดเยอะ
2: ยิงแอดเยอะเลยใช่ไหมนะเข้ามาได้เลยเข้ามาได้เลยแม่จริงช่วงนี้จะมีคนมาถามประจำเลยนะว่ามีอย่างนั้นอย่างนี้นะวันนี้เงียบเลยเพราะว่าจะมีใต้คอมเมนต์นะใต้คอมเมนต์ค่อนข้างเยอะเลยวันนี้ก็เลยหาคอมเมนต์ไม่เจอเลยนะครับเพราะว่า Facebook เรามีปัญหานะครับแต่ว่าน
3: ั่นแหละน้องจ
2: ุ๋
3: มไม่ยอมย
2: ิ
3: ง
2: แอดเลยใช่ไหมนะครับ022769717แล้วก็022769711นะครับก็สามารถที่จะสอบถามได้นะครับโอ้โหคันนี้มีมาแล้วนะครับเรื่องนี้พี่เกิดผลอาจจะพอจะทราบดีนะครับถามเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกตัดสิทธิ์เอ๊ะมีที่ดินเท่าไหร่นะถึงจะไม่ผ่านเกณฑ์ แล้วเอ๊ะตรงนี้ทางทนายความจะรู้ไหมหรือทางทนายความต้องมีส่วนไปการยื่นนะคงไม่ต้องไปช่วยเขายื่นนะพี่เกิดผลนะ
3: เรื่องนี้อันนี้ยอมรับนะครับว่าไม่ทันจริงๆครับเพราะจนไม่ทันจริงๆตอนนี้ไม่ทันจนเลยรัฐบาลไม่ให้ผมเลยไม่ได้ถามเรื่องนี้เลยว่าเท่าไหร
2: ่มีที่ดินเท่าไหร่ถึงไม่ผ่านเกณฑ์นะเดี๋ยวผมดูข้อมูลให้นะฮะไม่ผ่านเกณฑ์นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดี๋ยวพี่เกิดผลจะได้ช่วยกันพินิจวิเคราะห์เลยว่าเอ๊ะจริงนี้ตามหลักความจริงมันสามารถได้ไหมนะฮะ
3: แต่จริงๆผมส่วนตัวนะผมไม่เห็นด้วยกับการตัดเกณฑ์เหล่านี้เลยนะครับ
2: ครับ
3: คือเขาต้องดูสถานะความจนของเขาแท้จริงสิจากทรัพย์สินบางทีทรัพย์สินมันไม่ทำอะไรนะทรัพย์สินนั้นมีบางทีมันก็ใช้ประโยชน์อะไร
2: ไม่ได้ใช่เหมือนมีจริงแต่ไม่สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือบางครั้งคนคนนั้นไม่มีสตุ้งสตางค์ที่จะไปทำไร่ทำนาอะไรต่างๆมันก็กลายเป็นที่ดินว่างเปล่าใช่ไหม
3: อะไรครับหรือว่าไอ้เรื่องหนี้สินเนี่ยผมหนี้สินเกิน 100,000 เนี่ยผมเป็นคนรวยแล้ว
2: ครับ
3: ผมก็ไม่เข้าใจการตัดเกณฑ์รัฐบาลอย่างเช่นเป็นผู้ค้ำประกันรถยนต์ให้ลูกเนี้ย
2: ครับ
3: ก็จะมีหนี้สินเกิน 100,000 ก็ถือว่าเป็นคนรวยแล้วผมไม่ยอม
2: ใช่
3: เกณฑ์ตรงนี้จริงๆนะครับ
2: เนี่ย
3: หรือว่าเรียนกศน.ก็ไม่เข้าข่ายแล้วเนี่ย
2: อันนี้ยังมีปัญหาว่าโอ้เมื่อตั้งแต่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์เห็นไหมฮะหายไปครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะนี่เกิดผลนะจาก 18.8 ล้าน
3: พอดีมันเป็นรายการช่วยชาวบ้านเป็นรายการกฎหมายไม่อยากพูดชัด
2: ไม่เป็นไรอันนี้ผมเข้าใจได้แต่ว่าเดี๋ยวว่าตรงนี้เดี๋ยวผมอธิบายให้กับท่านผู้ฟังได้ทราบนะฮะเรื่องของเกษตรกรนะการไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยอาจจะมีแบ่งตามลักษณะการประกอบอาชีพบางนี้นะฮะการถือครองที่ดินนะครับถ้าเป็นเกษตรกรนะครับถือครองที่ดินที่อยู่อาศัยรวมเกิน10ไร่จะไม่ผ่านเกณฑ์นะฮะถ้าเป็นเกษตรกรนะฮะถ้าหากว่าผู้ไม่ได้เป็นเกษตรกรการถือครองที่ดินที่อยู่อาศัยรวมกันเกิน1ไร่จะไม่ผ่านเกณฑ์แยกเป็น2กลุ่มนะแยกเป็น2กลุ่มเลยนะฮะแล้วคราวนี้ถ้าเป็นบ้านเดียวทาวน์เฮาส์ห้องแถวนะครับหากมีกรรมสิทธิ์รวมกันทุกแห่งเกิน25ตารางวาจะไม่ผ่านเกณฑ์ทันทีครับถ้าเป็นห้องชุดคอนโดมิเนียมหากมีพื้นที่รวมกันเกิน35ตารางเมตรจะไม่ผ่านเกณฑ์นี่ฮะ สำหรับเรื่องของที่ดินนะฮะและการถือครองอสังหาริมทรัพย์แค่ประมาณตรงนี้เลยนะฮะผมนี่มีเท่าไหร่นะ
3: พี่ตะวันไม่ต้องไปนับหรอกพี่ตะวันนับ
2: ไม่ทั่วหรอกไม่ผมมีแค่ที่กระจุมกระจิ๋มเท่านั้นเองนะคุณพ่อคุณแม่มีไว้ให้แล้วตัวเองมาเสริมเติมต่อกันใหม่อะไรประมาณนี้นะฮะก็เนี่ยอยู่ที่ประมาณนี้นะครับผมว่าหลายคนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์มีข้อมูลระบุไว้ด้วยนะครับทำไมคุณไม่ผ่านเกณฑ์นะคุณสามารถที่จะยื่นอุทธรณ์ได้ภายในวันที่18สิงหาคมนี้นะฮะรีบเลยรีบเลยนะครับแม่เรื่องตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนต้องพูดกันยาวเราไม่พูดดีกว่า
3: พูดดีกว่าครับพูดกันน่าจะไม่จบคร
2: ับ ไม่พูดกันยาวไม่พูดกันยาวเพราะผมกับพี่กับฝนถ้าพูดกันทีไรแม่น้ำลายแต่ฟองกันแน่เรื่องนี้นะฮะมีอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องก็เป็นกระแสสังคมเหมือนกันกรณีที่มีกู้ภัยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ดังเหมือนกันนะครับที่เขามีปัญหาเรื่องที่ดินปัญหาเรื่องการใช้เงินของคนอื่นมาสร้างเป็นมูลนิธิทำเป็นสมาคมแล้วก็มีการเบิกจ่ายกันไปคราวนี้มันมีเรื่องของที่ดินอยู่นะครับเรื่องของที่ดินอยู่เนี่ยทางกรณีเนี้ยนะครับมีผู้ตั้งข้อสังเกตว่านะครับการที่จะซื้อที่ดินในนามของสมาคมหรือมูลนิธิเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประชาชนสร้างประโยชน์ให้กับสาธารณประโยชน์เนี่ยนะครับถ้าหากว่าจะซื้อที่ดินในนามของมูลนิธิเนี่ยนะครับการเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยก็ต้องเป็นชื่อมูลนิธิจะไม่สามารถเป็นชื่อบุคคลอย่างนี้ถูกต้องไหม
3: มันต้องโดยพูดถึงตามหลักกฎหมายก็ถูกต้องอย่างนั้นแหละครับแล้วก็ทั้งสำนึกก็ต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะว่ามันเป็นเงินของประชาชนที่บริจาคเราควรทำอะไรให้มันโปร่งใสชัดเจนครับตรวจสอบได
2: ้ครับ
3: ถ้าตรวจสอบไปแล้วมันเงินของประชาชนที่บริจาคแต่ไม่ใช่ที่ดินของมูลนิธิไปเป็นชื่อของบุคคลธรรมดาแบบนี
2: ้
3: คุณจะตอบสังคมยังไงคุณเอาเงินเขาไปใช้จ่ายตรงเนี้ยจริงไหมครับหลักกฎหมายก็ต้องทรัพย์สินของมูลนิธิมันต้องเป็นของมูลนิธิ
2: ครับ
3: เมื่อมันไม่ใช่ของมูลนิธิแล้วทำไมต้องเอาเงินมูลนิธิไปจ่ายให้คนอื่น
2: ครับผม
3: คำถามมันก็ย้อนกลับมาว่าคุณเอาเงินไปจ่ายให้เขาทำไ
2: ม
3: เท่ากับมูลนิธิเอาเงินมูลนิธิไปซื้อที่ดินให้บุคคลอื่นสิครับทั้งนั้นน่ะ
2: ใช่นะฮะเพราะเรื่องตรงนี้นะฮะเจ้าของที่ดินที่เขาจะขายเนี่ยนะครับก็มีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมาเอ๊ะทำไมเวลายื่นขอซื้อที่ดินกลายเป็นชื่อของบุคคลธรรมดาไม่ใช่เป็นชื่อของมูลนิธิหรือสมาคมนั้นๆที่ตั้งใจบอกว่าจะซื้อเพื่อไปทำมูลนิธิสมาคมเนี่ยนะฮะมันก็เลยเป็นกระแสสังคมว่าตกลงเงินของมูลนิธิเงินของสมาคมถ้าเถื่อเอาไปซื้อที่ดินตรงเนี้ยแล้วกลายเป็นว่าที่ดินกลายเป็นของบุคคลไปนะเป็นญาติพี่น้องของกู้ภัยคนนี้
3: ครับก็ตั้ง
2: เอายังไงดีตรงนี้ถือว่ามีข้อพิรุธไหม
3: จริงๆไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งนั่นนะครับมันถ้าพูดถึงตามกฎหมายแล้วผิดเลยผิดตั้งแต่แรกผิดตั้งแต่วัตถุประสงค์การใช้เงินเลย
2: ครับ
3: คือเวลาประชาชนบริจาคเงินเนี่ยเพื่อให้มูลนิธินำไปใช้ในกิจการของมูลนิธิใช
2: ่
3: ไหมครับ
2: ครับ
3: แล้วเอาไปซื้อในนามของส่วนบุคคลล่ะมันก็ไม่ใช่วัตถุประสงค์ของผู้บริจาคสิ่งเหล่านี้เท่าที่เห็นมานะระมัดระวังให้ดีนะครับ
2: ครับ
3: ยกตัวอย่างง่ายดีกว่าครับวัดประวัติทางกู้เนี่ยทำไมโดนจับโดนเมื่อคดีได
2: ้
3: ประชาชนบริจาคให้วัดประวัติทางกู้เพื่อใช้ในกิจการวัดประวัติทางกู
2: ้
3: ทำไมไปเข้าบัญชีเจ้าอาวาสแล้วจะเอาไปใช้ส่วนตัวไหมหรือแม้กระทั่งหน่วยงานอื่นที่มันเคยเกิดขึ้นที่ผ่านมาจริงไหมครับ
2: ครับ
3: คำถามคือถ้าเราทำให้มันถูกต้องมันก็ไม่ยากเกินครับในเมื่อตัวมูลนิธิหรือสมาคมมันมีอยู่แล้วถ้าก่อนจะตั้งมูลนิธิก่อนจะตั้งสมาคมอาจจะใช้เข้าบัญชีส่วนตัวหรือที่ดินในนามของบุคคลส่วนตัวก่อนก็ได้ค่อยให้บริจาคให้มูลนิธิสมาคมภายหลังอันนี้ไม่แต่แต่ที่จัดตั้งเป็นมูลนิธิหรือสมาคมไปแล้วก็ต้องทำให้มันถูกต้อง
2: ถ้ากรณีแบบเนี้ยนะฮะผมมองอย่างนี้อาจจะต้องสอบถามกับพี่เกิดผลว่าเราจะมองอย่างนี้ได้ไหมถ้าเผื่อว่าเงินที่ซื้อเนี่ยเป็นเงินของญาติของกู้ภัยคนนี้จริงๆแล้วสุดท้ายเขาอาจจะโอนให้กับมูลนิธิภายหลังเนี่ยอย่างนี้สามารถทำได้ไหมหรือมันควร
3: ได้ได้ถ้าอย่างนี้ทำได
2: ้
3: ถ้ามันเป็นเงินส่วนตัวของญาติหรือเงินส่วนตัวของใครก็ได
2: ้
3: ไม่ใช่เงินของมูลนิธิ
2: ครับ
3: หรือว่ามัดจำหรือจะซื้อหรือจะอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วก็โอนให้มูลนิธิก็แล้วแต่ความประสงค์ของผู้บริจาคแต่ก็ถือว่าเป็นเงินคือทรัพย์สินที่ผู้บริจาคประสงค์จะโอนให้ใช่ไหมคร
2: ับ ครับแต่เจตนาเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่เจ้าของที่ดินเขาตั้งข้อสังเกตไว้เนี่ยว่าเจตนาแปลกๆเพราะว่า กลายเป็นชื่อบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ชื่อของมูลนิธิชื่อของสมาคมมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวดราม่ากันขึ้นมานะฮะดังนั้นมันก็เลยอย่างที่พี่กับผมละมันก็ไม่ควรใช่ไหมฮะถ้าจะซื้อจริงจริง
3: มันจริงๆมันเราเดาไม่ออกนะบางทีเป็นเรื่องอะไรเพราะว่าบางครั้งสมมติว่าสมมติผมมองนะผู้ก่อตั้งหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอาจจะมีเจตนาดีก็ได
2: ้ครับ
3: แต่มันเจตนาดีหรือไม่ดีมันเขาเรียกกรรมเป็นเครื่องชี้เจตนาเป็นเรื่องภายในใจ
2: ฮะ
3: เจตนาเป็นเรื่องภายในใจคนดูไม่ออกหรอกแต่สิ่งที่มันออกบอกมานั่นคือการกระทํา
2: ครับ
3: เพราะการกระทํานั้นมีพิรุธ
2: ครับ
3: มันก็ทําให้คนสงสัยคลายความยังคงสงสัยได
2: ้
3: ว่า
2: ครับ
3: สิ่งที่เขาทํามาเนี่ยบริจาคให้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องเนี่ยเอาเงินไปใช้วัตถุประสงค์หรือเปล่าจริงไหมครับเอาเงินไปใช้เพียงแค่ตรงนี้ประสงค์เปล่าแล้วทำไมไม่ตอบคำถามมันชัดเจนว่ามันทำไมต้องทำอย่างนั้น
2: ครับ
3: ทำไมในเมื่อมูลที่มีตัวมีตนอยู่แล้วทำไมไม่ใส่ชื่อมูลที่หรือสมาคมมันต้องไปเลย
2: ใช่ฮะอันนี้ก็มันก็เลยเป็นข้อสังเกตหนึ่งที่ดูแล้วมันไม่ชอบมาพากลนะฮะอ่ะคราวนี้จากเรื่องของที่ดินในนามมูลนิธิในนามสมาคมนะครับมีอีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นน่าจะเรื่องบ่นนะพี่กับผมนะอันนี้เดี๋ยวเรามาแค่ให้ความเห็นกันเล็กๆน้อยๆแล้วกันคุณสมชายครับนามสมมุติครับบอกมาอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเนาะนะครับสะท้อนเรื่องราวของบัตรสวัสดิการสังคมบอกว่าโอ้โหในหมู่บ้านของตัวเองในชุมชนของตัวเองเนี่ยมีแต่คนที่มีฐานะนะแต่ทำไมได้บัตรสวัสดิการสังคมกันหลายคนเลยหรือบางคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยนะฮะบางทีก็ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งเลยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรนะอันนี้ตั้งข้อสังเกตมาอันนี้อาจจะเป็นแค่บ่นๆมาแต่จริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเนาะพี่เกิดผลว่าไหมนะเรื่องตรงนี้
3: นะครับมันถึงมีส่วนของการกันกรองที่รัฐต้องมากันกรองด้วยเพราะมันมีบุคคลเรานี่จริง
2: ๆ
3: แต่ว่าเป็นวิธีการกันกรองที่เราตำหนิเนี่ยกระบวนการในการกันกรองเนี่ยมันไม่ได้กันกรองอย่างรอบคอบคนที่ยังมีฐานะก็ยังมีบัตรต่อไป
2: ครับ
3: คนที่ไม่มีฐานะกลายเป็นคนมีคนกลายเป็นคนรวยแบบเนี้ยคือกระบวนการกันกรองในชั้นมาตรฐานนี่มันควรจะต้องเป็นจริงได้ไห
2: ม
3: แล้วไปตรวจสอบลึกๆให้มันเห็นชัดเจนได้ไหม
2: ใช่บางทีอาจจะต้องลงพื้นที่ไปทุกบ้านเลยนะ
3: โอเคขึ้นมาแล้วก็เอาอะไรมาจับอ่ะ AI จับเพราะคนไม่มีรถอยู่เลยก็มีข้อมูลว่ามีรถจนอย่างนี้นะคร
2: ับ ใช่ฮะแล้วนี้มันก็เพี้ยนหมดเลย
3: มันก็ละกันว่าคุณตั้งกฎเกณฑ์ขึ้นมากันกองแต่คุณไม่ได้กันกองจริงๆไง
2: ครับครับ
3: นี่แหละครับที่เราวิจารณ์กันอยู่ก็คือก็พอหอมปาก
2: หอมคอใช่ครับผมเชื่อว่าทางกระทรวงการคลังเองที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ก็คงจะต้องกลับไปย้อนดูแล้วก็ไปปรับปรุงเกณฑ์อะไรต่างๆนะเพราะว่า
3: ต้องปรับปรุงจริงๆนะคร
2: ับ ใช่ฮะอย่างที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้นะฮะที่เป็นกระแสสังคมมาก่อนหน้านี้เรื่องของการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนะอันนั้นก็สุดท้ายก็คือต้อง
3: ถอนไปก่อน
2: ถอนไปนะฮะนั่นก็คือทำตามคำเรียกร้องว่ามันไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆนะครับแล้วก็สังคมเนี้ยได้อธิบายและหลายๆมุมมันก็จริงๆแหละตามที่เราได้พูดคุยกันด้วยอย่างพี่เกิดผลก็ให้ความคิดเห็นมาผมเองก็มีความคิดเห็นไปก็ชัดเจนนะทางรัฐก็รับฟังแล้วก็ปรับเกณฑ์นี้ออกไป
3: ครับอย่างนี้เหมือนกันนะเกณฑ์การตัดเกณฑ์ของคนจนเนี่ยที
2: ่
3: เราคุยกันนะครับว่าถ้าบอกจะมีที่ดิน1ไร่สำหรับที่อยู่อาศัยเนี่ยถามว่าที่อยู่อาศัย1ไร่เนี่ยมันไม่ได้บอกว่าคุณรวยนะบางคนมีมาตั้งแต่เกิดเลยนะตั้งแต่ปัจจุบันเลยนะครับแต่ว่าจนอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่ามีแค่ที่อยู่อาศัย
2: ครับ
3: แต่มันทำประโยชน์ทำอาหารกินอะไรไม่ได้
2: อยากจะขายก็ยังขายไม่ได้เลยเอาจริง
3: ๆใช่ครับ
2: ฮะ
3: มีแค่ที่อยู่อาศัยแต่ไม่สามารถไม่มีเงินอ่ะไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได
2: ้
3: บางคนก็เป็น
2: ครับครับ
3: นะครับ
2: นะครับอีกหนึ่งท่านนะครับคุณป้าเล็กฮะสอบถามเรื่องการเช่าบ้านปล่อยให้เช่า20ปีนะครับผู้เช่าก็จ่ายค่าเช่าทุกเดือนล่ะแล้วก็มีทำการต่อสัญญาทุกปีนะครับคราวนี้คนเช่านี่จะเกษียณแหละนะครับหากจะฟ้องต้องทำอย่างไรเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะจะฟ้องขับไล่ทำไมเพราะว่าถ้าเขาจ่ายค่าเช่าทุกปีนะนะครับ
3: น
2: ี่เดี๋ยวผม
3: ถ้าเขาไม่ผิดสัญญาเราฟ้องเขาไม่ได้นะครับ
2: เดี๋ยวสักครู่
3: ถ้าเขาไม่ผิดสัญญาเราฟ้องขับไล่เขาไม่ได้เว้นแต่ว่าเราจะบอกเลิกสัญญาเข
2: า
3: ต้องบอกเลิกสัญญาเขาก่อน
2: คือใช้คำว่าบอกเลิกสัญญาไม่ใช่การฟ้องขับไล่ใช่ไหมฮะ
3: บอกเลิกสัญญาก่อนแล้วเมื่อเขากำหนดบอกเลิกสัญญาแล้วเขาไม่ออกค่อยฟ้องขับไล
2: ่
3: ถือว่าจะเลิกสัญญากันแล้วนะคร
2: ับอ๋ออย่างนี้ฮะพี่เกิดผลนะครับคือการปล่อยเช่าสัญญา20ปีเนี่ยก็ จริงๆผู้เช่าไม่เคยบิดผิวละจ่ายค่าเช่ามาทุกเดือนนะฮะต่อสัญญากันทุกปีละนะครับแล้วพอดีว่าผู้เช่านี่จะเกษียณนะครับคันนี้กลัวจะมีปัญหาว่าเดี๋ยวเขาจะไม่มีใครมาส่งค่าเช่าให้ป้าเนี่ยป้าให้เขาออกไปจากบ้านเช่าป้าดีไหมประมาณนี้ฮะ
3: ก็อย่างที่บอกแหละครับว่าถ้าแต่เขายังไม่ผิดสัญญาเราจะไปขอคำร้องเขาไม่ได้เว้นแต่ว่าเรากังวลใจว่าเขาจะไม่มีเงินจ่ายแล้วอันนี้เราก็บอกเลิกสัญญาไปตามขั้นตอน
2: บอกเลิกสัญญาไปตามขั้นตอน
3: สัญญาก่อนว่าสิ้นปีนี้จะไม่ต่อสัญญาให้แล้วนะอย่างเงี้ยบอกเขารู้ล่วงหน้าหน่อย
2: อ
3: ย่างน้อยสักสามเดือนหกเดือน
2: ครับครับ
3: ทำให้เขารู้ตัวว่าเขาจะต้องเตรียมหาที่อยู่ใหม
2: ่
3: ถ้าอยู่ๆไปขับไล่เขาเองน่ะเขาไม่ผิดสัญญาเขาฟ้องค่าเสียหายเราคืนได้นะครับ
2: คุณป้านะเอาเป็นว่าเนี่ยสัญญาปีล่าสุดเนี่ยจบแค่ไหนหมดแค่ไหนถ้าเผื่อว่าดูว่าคุณป้าไม่อยากให้เขาเช่าต่อก็บอกเลิกสัญญา
3: ต้องบอกเขาล่วงหน้าเพราะว่าสิ้นปี60 70เนี่ยไม่69หรือ70เนี่ยก่อนสิ้นปีต้องบอกเขาแล้วครับก็สิ้นปีเนี้ยเขากำหนดสัญญาเช่าจะไม่ต่อสัญญาเช่าแล้วนะก็แล้วให้เขาเตรียม
2: ที่อยู่ใหม่
3: ย้ายกย้ายไปนั่นเองแต่ป้าอย่าลืมนะว่าคนเกษียณเขาก็มีบำนาญนะป้า
2: เ
3: ขาไม่เงินจ่ายนะถ้าเขาจ่ายตรงปกติเสร็จแล้วเขามีวินัยนะ
2: เนี่ยเป็นบ้านนะบ้านเช่าบ้านเช่า
3: เสียลูกค้าดีๆไปคนหนึ่งมาน
2: ั่นน่ะสิผมก็ว่าแล้วนะฮะ
3: แต่ถ้าคนไม่มีวินัยมีเงินเดือนอยู่ก็ไม่จ่ายครบหรอกมีวินัยเกษียณไปแล้วเขาก็มีวินัย
2: ใช่ไหมแล้วเช่ามาตั้ง20ปีเนี่ยผมว่าเป็นลูกหนี้ชั้นดีเลยนะ
3: แล้วเขาเป็นลูกค้าชั้นดีแล้วนะครับแต่เดี๋ยวแล้วผมก็ยังเป็นคนดีนะ
2: ผมว่าก็อย่างนั้นแหละคุณป้าเล็กบอกว่าอ๋อคุณป้ากลัวว่ามีปัญหารุ่นลูกที่จะมาดูแลบ้านต่อเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากให้มีการเช่าแบบนี้ต่ออาจจะไปทำประโยชน์เพิ่มเติมอย่างนี้ด้วย
3: ก็แล้วแต่ในลูกของเราไปหรือเราอยากจะเลิกก็ต้องบอกเขาให้เขาเข้าใจก่อน
2: ถ้ากรณีสมมติว่าผมยกกรณีนี้ขึ้นให้พี่เกิดผลได้ช่วยชี้แจงคนเกษียณอายุเดี๋ยวก็จะเกษียณปีนี้สมมติปีนี้เป็นปีสุดท้ายก็จะเกษียณเดือนกันยาเนาะกันยาเนี่ยหากว่าคุณป้า

0: ก็จะมีแก๊ปช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาอันนี้สามารถที่จะบอกก่อนล่วงหน้าได้ใช่ไหมฮะพี่กับผม
1: ก็ต้องดูว่ามันครบกำหนดเช่าปีไหนเดือนไหนถ้าต้องสัญญาเช่ากันไว้3ปีหรือ1ปีก็ต้องรอให้มันครบได้ครบกำหนดสัญญาก่อนไม่ใช่ว่าเขาเกษียณแล้วจะไปบอกเลิกเขาเลยนะเพราะถือว่ายังไม่ครบกำหนดสัญญาเช่นสัญญามันไปชนเดือนเมษาก็ต้องบอกก่อนเดือนเมษาบอกอย่างน้อยก็สัก6เดือน
0: อย่างน้อย6อย่างน้อย6เดือนเลยนะฮะ
1: แล้วแต่ความเหมาะสมไงครับ
0: ครับ
1: การอย่างถ้าเขาเช่าบ้านเป็นหลังเขาต้องเตรียมการยังไงแล้วถ
0: ้
1: าเขาเช่าห้องเดียวเล็กๆไม่ต้องใช้เวลานานขนาดนั้นก็ได
0: ้อันนี้คิดว่าเป็นสัญญาปีต่อปีอะแต่ว่าเช่ากันมายาวนานจน20ปีแล้วอันที่ต้องดูว่าสุดท้ายของปีเนี้ยอยู่ที่เดือนไหน
1: ใช่เดือนสุดท้ายที่จะเช่าอะก่อนครบกำหนดมันจะเดือนไหนก็ต้องบอกประมาณสัก2เดือน3เดือนก่อนนั่นแหละครับเพราะว่าไปบอกเขาตอนนี้คนแก่นะคนของคนเดียวไม่ไหวนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่นะฮะคุณป้าเล็กนะนะครับแต่ผมมองแล้วเหมือนกับพี่กับผมมองแหละว่าผู้เช่าคนเนี้ยมีคุณภาพถ้าเผื่ออยากเข้าเช่าต่อให้เขาเช่าเธอถ้าเผื่อว่าคุณป้าไม่ได้เอาบ้านไปทำไรต่อเนาะนะฮะนะก็คิดว่า
1: แล้วคนแก่ที่ไม่ได้มีเงินซื้อบ้านเองนะพอเช่าบ้านต่อทั้งชีวิตอย่างเงี้ยพอถึงเวลาไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีบ้านลูกเต่าเขาจะว่ายังไงจะคนดูแลหรือเปล่าต้องไปหาบ้านอื่นเช่าต่อที่อาจจะลำบากด้วยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
1: อยู่มานานจนผูกพันแบบนี้แล้ว
0: ครับผมนะฮะก็ลองพิจารณาดูนะป้าเล็กนะนี่ก็ผมเองก็ให้กับพี่เกิดผลตรงนี้โอ้ยเวลาหมดแล้วพอดีเลยนะฮะแม่คุยกันเพลินขอบคุณพี่เกิดผลมากๆเลยนะครับวันนี้ครับขอบคุณครับพี่เกิดผลครับสวัสดีครับเอาละครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาจนถึงณเวลานี้สวัสดีครับ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: ตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
6: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
5: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
7: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
1: ายกรัฐมนตรีเดินทางถึงกรุงปักกิ่งหารือผู้บริหารบริษัทหัวเว่ยเน้นย้ำความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงในประเทศไทย

0: เวลา16:40 นตามเวลาท้องถิ่นกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1 ชั่วโมงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะเดินทางถึงกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการณท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งและเดินทางต่อไปยังบริษัทหัวเว่ยไปจิง Executive Briefing Centerเพื่อปฏิบัติภารกิจหารือกับคณะกรรมการบริหารบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีโดยชื่นชมบทบาทของบริษัทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจดิจิทัลและยินดีที่ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับหัวเว่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องผ่านการส่งเสริมการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ทั้งในด้านศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลศูนย์ข้อมูลบริการคลาวด์และสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคนายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลโดยชื่นชมโครงการหัวเว่ย ICT Academy Thailand และความร่วมมือด้านคลาวด์และ AI กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงสถาบันอุดมศึกษาของไทยพร้อมเชิญชวนหัวเว่ยขยายความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อยกระดับศักยภาพบุคลากรไทยสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมดิจิทัลและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะยาวชวิตาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางให้กับประชาชน
2: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรรายย่อยภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อนำไปพัฒนาโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างเป็นระบบ
3: นายชนันท์วงสวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.พร้อมคณะลงพื้นที่พบปะกลุ่มเกษตรกรโคขุนหนองแหนอำเภอกุดชมจังหวัดยโสธรและกลุ่มสมัชชาเกษตรกรรายย่อยจาก9จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออาทิอุดรธานีสุรินทร์ศรีสะเกษชัยภูมิและอุบลราชธานีโดยนายชนันท์กล่าวว่าตั้งใจมารับฟังปัญหาของเกษตรกรเพื่อนำปัญหาและข้อเสนอแนะมาพัฒนาโครงการแก้จนทั้งระบบที่จะครอบคลุม5ด้านผ่านการใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อพาคนไทยให้พ้นจากความยากจนซึ่งจากการลงพื้นที่ในหลายจังหวัดพบว่าเรื่องสวัสดิการต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะเร่งผลักดันเข้าสู่ระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานยาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้คู่ความสุข
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจังหวัดลำพูนเชิญชวนประสบกนิกรชาวจังหวัดลำพูนทุกหมู่เหล่าร่วมร้อยรวมพลังศรัทธาแสดงความจงรักภักดีในโครงการ1ความดีล้านความรักภูมิใจพักพระพันปีหลวงสืบสานพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ป่าและน้ำด้วยการผนึกกำลังจิตอาสาทั้งจังหวัดตั้งเป้าสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้มากกว่า 1,493 ฝายฝายชะลอน้ำทุกตัวคือหนึ่งความดีที่จะช่วยกันกักเก็บความชุ่มชื้นคืนชีวิตให้ผืนป่าป้องกันไฟป่าและหล่อเลี้ยงลมหายใจของชาวลำพูนให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพลังแห่งความรักสละแรงกายแรงใจสร้างฝายเป็นพระราชกุศลร่วมทำความดีถวายแม่ของแผ่นดิน
8: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
9: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีน็อตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานน็อตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
7: ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจนายจะส่งลูกเฮียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผ่บ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำพูนมีเรื่องเดือดร้อนใจปัญหาในหมู่บ้านหรือพบเห็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่งพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนด้วยความมุ่งมั่นบำบัดทุกบำรุงสุขทุกปัญหาจะได้รับการประสานงานติดตามและแก้ไขอย่างจริงจังจนกว่าปัญหาจะคลี่คลายด้วยสถิติการปิดเรื่องที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพพร้อมรักษาความลับของผู้แจ้งอย่างสูงสุดเข้าให้ข้อมูลได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดณศาลากลางจังหวัดลำพูนหรือที่ว่าการอำเภอใกล้บ้านท่านหรือส่งเป็นจดหมายจาหน้าซองถึงศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนหรือโทร053-560-506หรือ053-511-000หรือโทรสายด่วนได้ตลอด24ชั่วโมงที่1567ช่องทางออนไลน์ at line id drt ลำพูนหรือ Facebook ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน และช่องทางที่รวดเร็วทันใจกับระบบ Traffic Fondue ง่ายๆแค่สแกน QR Code เพิ่มเพื่อนใน LINE แอดพิมพ์ค้นหา @Traffic Fondue ถ่ายรูปจุดเกิดเหตุระบุปัญหาแล้วส่งมาได้เลยระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงและแจ้งสถานะการแก้ไขปัญหาให้ท่านทราบผ่านมือถือทันทีด้วยความห่วงใยจากจังหวัดลำพูนโดยศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูนร่วมสร้างเมืองลำพูนให้สะอาดปลอดภัยและน่าอยู่อย่างยั่งยืน

0: ท่านกำลังรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเลขที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนจากนี้ไปสถานีร่วมกับสภาทนายความจังหวัดลำพูนเสนอรายการกฎหมายน่ารู้ค่ะ
1: ครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟัง FM 95 MHz ของสวทครับวันนี้ครับวันที่19กรกฎาคม2569พบกันอีกเช่นเคยในกฎหมายน่ารู้โดยสภาทนายความครับวันนี้ใกล้เข้าพรรษามาทุกขณะแล้วนะครับอาทิตย์นี้วันนี้ผมไม่ได้พบกับดำทนายดำหรือราหูไม่ได้มาคนเดียวนะครับ
2: ครับ
1: ผมหิ้วเอาน้องเข้ามาด้วยท่านทนายหนุ่มชวลิตครับขอแนะนำตัวเองหน่อยคร
2: ับครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นะครับสำหรับทุกท่านผมทนายชวลิตวรรณพงศ์นะครับก็เป็นหนึ่งในกรรมการของสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะครับก็คอยให้ความช่วยเหลือดูแลนะครับทุกสุขนะครับของพี่น้องนะครับด้านกฎหมายนะครับให้ความช่วยเหลือแก่พี่น้องทุกท่านนะครับ
1: ครับโอ้ยินดีต้อนรับรายการวันนี้น่าจะสนุก
2: ครับพี่
1: ครับเพราะมีความรู้ด้านกฎหมายใหม่ของพระราชบัญญัติเรื่องแอลกอฮอล์ออกมาเยอะแยะเลยใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ครับเนื่องจากใกล้เทศกาลเข้าพรรษานะครับดังนั้นเราก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าการกระทำผิดเกี่ยวกับของมึนเมานะครับ
1: ครับผม
2: วันนี้
1: กฎหมายค่อนข้างจะเยอะนะเห็นท่าน
2: ท
1: นายหนุ่มเตรียมมาเยอะแยะมาก่อนอื่นนะครับก่อนจะเข้ารายการเรื่องขับรถเมายังไงแล้วก็เรื่องของพระราชบัญญัติเรื่องแอลกอฮอล์ที่มันแก้ไขมาใหม่เนี่ยผมอยากให้ท่านทนายหนุ่มช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องของสภาทนายความจังหวัดลำพูนนะครับมีบทบาทและหน้าที่อะไรบ้างครับท่าน
2: ก็หน้าที่หลักของสภาทนายความจังหวัดลำพูนก็คือการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายครับโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ
1: ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายฟรีใช่ไหมครับ
2: ฟรีครับสำหรับผู้ยากไร้ครับเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมกระจายความเป็นธรรมให้ทั่วทุกท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดหาทนายความว่าความให้การให้คำปรึกษาด้านข้อกฎหมายการเผยแพร่ความรู้สู่ชุมชนนะครับเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมก็ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกันนะครับ ซึ่งเดี๋ยวนี้นะครับก็ทางสภาทนายความก็โดยเฉพาะจังหวัดลำพูนเนี่ยก็จะมีการให้ความรู้การกฎหมายและให้ความช่วยเหลือในแบบเชิงรุกมากขึ้นนะครับ
1: เชิงรุกมากขึ้น
2: อย่างเช่นว่าตามที่ทั่วไปนะครับถ้าท่านมีปัญหาด้านกฎหมายอยากมาปรึกษาสามารถเข้าไปขอความปรึกษาได้ฟรีนะครับไม่ว่าจะเป็นที่สภาทนายความนะครับหรือที่ศาลจังหวัดลำพูนตามวันเวลาราชการ
1: มีอีกแห่งน
2: ึ
1: ง
2: แล้วก็
1: ที่อื่นอีกไหมครับ
2: ที่อื่นนี่ก็มีตอนนี้มีที่สถานีตำรวจนะครับมีสองที่นะครับ
1: เขาเรียก
2: สภาเมืองกับสพนิคมสองที่นะครับ
1: เรื่องอีกอย่างนึงเป็นทนายเลยนะ
2: เป็นทนายอาสาครับ
1: ทนายอาสา
2: ท่านสามารถเข้าไปขอคำปรึกษาได้นะคร
1: ับ
2: ทุกวันไม่มีวันหยุดราชการ
1: ไม่มีวันหยุดราชการ
2: นะครับ
1: สำหรับที่สพ
2: เช้าถึงเย็น
1: ครับสำหรับที่สพเมืองสพนิคมทุกวันเวลาทุกวันตั้งแต่แปดโมงครึ่งจนถึง16 นาฬิกา
2: ใช่ครับ
1: ทุกวัน
2: ครับผม
1: แต่ของที่ศาลนี่
2: ตามวันหยุดราชการก็จะหยุดนะครับเป็น
1: นอกจากจะให้ปรึกษากฎหมายให้ว่าความหรืออะไรฟรีแล้วเนี่ยบทบาทของเราอีกภารกิจที่2เนี่ยคืออะไรท่าน
2: ครับก็
1: เผยแพร่เน
2: า
1: ะ
2: เผยแพร่กฎหมายอย่างเช่นวันนี้นะครับก็มาให้ความรู้ด้านกฎหมายนะครับเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเชิงรุกเป็นการป้องกันก่อนนะถ้าเสริมความรู้ให้ประชาชนถ้าประชาชนมีความรู้ด้านกฎหมายเนี่ยโอกาสในการไปกระทำผิดกฎหมายก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าบางท่านอาจจะไม่รู้กฎหมายเผลอไปกระทำความผิดเข้าไปทำให้เกิดแต่ว่ากฎหมายบังคับไงว่าท่านต้องรู้กฎหมายนะฮะจะมาอ้างว่าท่านไม่รู้กฎหมายไม่ได้เพราะฉะนั้น
1: เราต้อง
2: ให้อาวุธเขาให้ความรู้ความเข้าใจเขานะครับในการป้องกันตัวนะครับ
1: นอกจากสวทแล้วท่านเราเคยไปที่ไหนบ้างฮะอย่างที่เรือนจำ
2: ก็จะมีเดี๋ยวนี้ก็นอกจากภารกิจหลักของเรานะครับกับทั่วไปเราเรียกว่าไปปฏิบัติภารกิจร่วมนะครับ
1: ร่วมกับหน่วยงาน
2: ยุติธรรมจังหวัดลำพูนนะครับเขาไปให้ความรู้กฎหมายและให้คำปรึกษาถึงในเรือนจำจังหวัดลำพูน
1: ในเรือนจำก็มีเน
2: า
1: ะ
2: ครับแล้วก็เดี๋ยวโครงการต่อไปเนี่ย ก็ตอนนี้ก็เริ่มทำ MOU กับไม่ว่าจะเป็นทั้งหน่วยงานของอบจ.ลำพูนนะครับ
1: อบจ.
2: หรือหน่วยงานเทศบาลอบต.ต่างๆเนี่ยคร
1: ับ
2: เพื่อว่าจะเข้าไปให้ความรู้
1: เป็น
2: กฎหมายลงไปลึกๆนะครับให้ถึงประชาชนทั่วไป
1: ถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับครับยิงประชาชนทั่วไปเนี่ยกระจายให้ทั่วนะครับ
1: นี่เป็นการให้ความรู้ด้านกฎหมาย
2: ครับถือว่าเป็นภารกิจหลักนะครับ
1: ภารกิจที่เราช่วยกันป้องกันและปามทนายด้วยกันนี่คือภารกิจอะไรท่าน
2: ก็รู้ไหมก็จะมีการตรวจสอบเนาะมีการตรวจสอบของทางสภาทนายก็มีการตรวจสอบอาจจะมีการร้องเรียนมาว่า
1: ร้องเรียนใครท่าน
2: ร้องเรียนทนายบางทีท่านอาจจะปฏิบัติผิดมารยาททนายความ
1: ผิดมารยาททนายคือสภาทนายความจังหวัดลำพูนเนี่ยจะช่วยกำกับดูแล
2: ใช่ครับ
1: เรื่องมารยาททนายจรรยาบรรณของทนาย
2: ใช่ครับ
1: ถ้าฝ่าฝืนมันก็เราสอบแล้วมีโทษไหม
2: ก็มีโทษครับมีอาจจะถูกพักใบอนุญาต
1: พักใบอนุญาตด้วย
2: นะครับ
1: พักใบอนุญาตภาคทัน
2: ใช่ครับ
1: งดการว่าความเป็นเวลากี่ปีอะไรมีมาตรการ
2: มีมาตรการนะครับคือนั้นต้องเพื่อให้มาตรฐานนะว่าความเป็นธรรมนี่ต้องมี
1: คนกำกับดูแล
2: ครับ
1: ครับถ้ามีอะไรก็ไปพบสภาทนายความจังหวัดลำพูนสภาตั้งอยู่ที่ไหนท่าน
2: สภาทนายความนะครับถ้าเอาง่ายๆถ้าท่านรู้จักหมู่บ้านกินเล็กเน
1: า
2: ะ
1: หมู่บ้านกินเล็กตรงตีนสะพาน
2: รี
1: บไม่ตัวเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เขาแยกไปหมู่จี
2: ้ครับถ้าท่านวิ่งมาง่ายๆท่านวิ่งมาจากแจ่มฟ้าใหญ่เนาะท่านยูเทิร์นเสร็จ
1: เตรียม
2: ชิดซ้าย
1: ยูเทิร์นนี้ยูเทิร์นใต้สะพาน
2: ใต้สะพานยูเทิร์นใต้สะพาน
1: เตรียมชิดซ้าย
2: นะครับประมาณ150เมตรแล้วก็จะเลี้ยวเข้าหมู่บ้านเลี้ยวปุ๊บมองขวามือครับเจอปั๊บเลย
1: อ๋อตรงช่องเลี้ยวนี่มีอะไรท่าน
2: ครับ
1: จะมีป้อมยามอะไร
2: ป้อมยามเข้าไปป้อมยามท่านมองทางขวามืออ
1: ยู่ติดขวามือเลยเขียนป้ายโลโก้ว่าสภาทนายความจังหวัดลำพูนค่อนข้างชัดเจน
2: ครับผม
1: มีปัญหาหารือได้มีปัญหาปรึกษาได
2: ้ครับผม
1: มีปัญหาโทรศัพท์ได้โดยเฉพาะของผมเนี่ยเป็นรองประธานสภา
2: ครับ
1: โดยมือถือหลักเนี่ยท่านประธานสภาท่านจะแน่นไปด้วยภารกิจเนาะ
2: ครับผม
1: โทรหารองประธานสภาได
2: ้
1: เบอร์061-55-15942
2: ครับ
1: สามารถโทรได้ทุกเวลาครับผมพันตำรวจเอกดารันท์ภพเป็นรองประธานสภาอยู่ท่านครับก่อนที่จะขยับเข้ามาใกล้สัปดาห์ตัวเนี้ยมันจะถึงสัปดาห์ของเข้าภาษาเข้าภาษาท่านพอรู้ไหมว่าวันเข้าภาษาเนี่ยมันจะเป็นวันหยุดหรือวันห้ามจำหน่ายสุราไหม
2: ครับครับผม
1: ครับ
2: ก็ถูกต้องครับพี่ตามกฎหมายแล้วเนี่ยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาถือเป็นวันห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอด24ชั่วโมงนะครับ
1: 24ชั่วโมงเลยครับตั้งแต่เวลาน
2: ั่นแหละครับตั้งแต่เวลา 0.00 นถึง 24.00 นเรียกว่าทั้งวันนั่นแหละท่านหากใครฝ่าฝืนขายเหล้าเบียร์ในวันดังกล่าวเนี่ยจะมีโทษจำคุกครับไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเลยนะคร
1: ับวันที่จะเข้าพรรษาวันอาสาฬหบูชา2วันเนี่ยนะ
2: ครับเพราะว่าอาทิตย์นี้ก็จะมีวันเฉลิมพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: ติ
2: ดด้วยก็เป็น3วันติดกัน
1: 3วันติดกันหยุดยาว
2: บางทีบางหน่วยงานหรือบางบริษัทเนี่ยก็จะหยุดวันจันทร์ให้หรือวันศุกร์ให้ทั้งอาทิตย์เรียกว่าเป็น
1: ท
2: ั้
1: งอาทิตย
2: ์ลองวีคเอนด์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสในการท่านจะมา
1: เต็มที
2: ่ใช่สังสรรค์เต็มที่เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับ
1: เมาแล้ว
2: อย่าไปทำผิดกฎอย่าไปกินอย่าไปซื้ออย่าไปดื่มนะในวันที่เขาห้ามนะครับแล้วก็สถานที่ต่างๆที่เขาห้ามด้วยนะครับ
1: ทนายหนุ่มครับพี่เห็นว่ามีกฎหมายเกี่ยวกับแอลกอฮอล์ที่มาใหม่เน
2: ี
1: ่ยเยอะมากเนี่ย
2: เยอะๆคร
1: ับพอจะแจงไว้เป็นลักษณะไหนที่ออกมาแล้วก็มีต้องห้ามยังไงช่วยๆทำให้ท่านผู้รับชมเนี่ยรับฟังเนี่ยรับรู้ได้ไหมครับว่ามีกฎหมายอะไร
2: ก็มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2551นะครับมีหลายประเด็นนะครับเช่นเปลี่ยนตัวผู้มีอำนาจออกกฎห้ามขายสุราในวันหรือเวลาที่กำหนดเป็นคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
1: เดิมนี่เป็นใครครับตอนนี้เป็นคณะกรรมการ
2: เด
1: ี๋
2: ยวนี้เนี่ยก็มีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานนะครับเดิมนี่จากเป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรี
1: ตอนนี้มอบให
2: ้เป็นผู้มีอำนาจออกประกาศประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถทำได้เท่าที่ไม่ขัดกับประกาศของคณะกรรมการแล้วก็มีการคุมเข้มโฆษณาด้วย
1: โอ้คุมโฆษณา
2: ห้ามจูงใจให้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับห้ามเนียนนะคร
1: ับ ห้ามเนียน
2: ก็คือแฝงโฆษณาเล่าในสินค้าอื
1: ่น
2: บางทีท่านอาจจะเห็นว่าแบรนด์เรียกว่าเป็นแบรนด์เรามองไปก็รู้ว่าเป็นแบรนด
1: ์แอล
2: กอฮอล์
1: อันนั้นคือการตีเนียนละ
2: แต่ว่าเป็นโฆษณาเป็นเครื่องดื่มอื่นที่ไม่ใช่แอลกอฮอล
1: ์
2: ตรงนี้เราก็อาจจะเริ่มเห็นบ่อยมา
1: เห็นบ่อยแล้วเห็นบ่อยแล้ว
2: จึงมีออกกฎหมายใหม่ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อว่าห้ามเป็นโฆษณาแสแฝ
1: ง
2: เพราะเขาห้ามอยู่แล้วว่าห้ามตรงๆนี่ไม่ได้อยู่ละ
1: ตรงๆไม่ได
2: ้การเลี่ยง
1: เขาเลี่ยงมานานตอนนี้ก็ออกมา
2: ตอนนี้ต้องมี
1: แฝงก็ไม่ได้
2: ครับ
1: ห้ามเนียนนะห้ามเนียน
2: ใช่ครับก็โดยประกาศดังกล่าวเนี่ยครับก็เริ่มบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2560นะครับคือปีที่68นะฮะเป็นต้นมาในที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
1: พี่เห็นว่าก่อจะผลักดันกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยม
2: ัน
1: จะมีหลายหน่วยหลายหน่วยที่ช่วยกันผลักดันนะถ้าพอจะทราบไหมมีหน่วยไหนบ้างที่ช่วยผลักด
2: ัน มีหลายหน่วยนะครับอย่างเช่นประชาภาคประชาชนเน
1: า
2: ะ
1: ภาคประชาชน
2: ก็ม
1: ี
2: ผลักดันโดยสมาคมคราฟต์เบียร
1: ์
2: เพจสุราไทยแล้วก็ประชาชนเบียร์นะครับซึ่งรวบรวมรายชื่อนะครับกันตั้งแต่ปี2563แล้วก็เสนอต่อสภานะครับ เมื่อปี2564 2ก็คือภาคประชาชนที่ผลักดันโดยเป็นภาคีป้องกันและลดผลกระทบจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์
2: เรามีทั้งภาคเข้าไปร่วมด้วย
1: มีหลายภาคส่วนเนาะ
2: ใช่ครับแล้วก็มีทั้งพรรคการเมืองนะครับตั้งแต่สสตั้งแต่พรรคก้าวไกลก่อนยุบละแล้วก็เสนอต่อสภาเมื่อตั้งแต่ปี2566ละ
1: มีหลายพรรคการเมืองว่ากัน
2: มีสสของจากสสพรรคเพื่อไทยเสนอสภาต่อเมื่อ2567นะคร
1: ับ
2: แล้วก็มีโดยเสนอโดยคณะรัฐมนตรีเสนอต่อสภาเมื่อปี67เหมือนกันนะครับ
1: คือภาคส่วนทุกส่วน
2: ทุกส่วนเนี่ยตอนนี้เขาเห็นว่าผลเป็น
1: ร่วมกันเขาใช้เวลานานไหมท่าน
2: นานครับกว่าจะออกมาได้นะดูเสนอตั้งแต่ปี63ทั้งปี64 65 67กลั่นกรองมากว่าจะออกเป็นกฎหมายมาแล้วก็มีเห็นชอบนะครับ เมื่อวันที่4สิงหาคม2568แล้วก็ประกาศใช้ในที่สุดนะครับ
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็จะเกี่ยวกับเนื้อหาหน่อยผมจะวางลงไปเนื้อหาบางทีก
1: ็ได้เลยท่าน
2: เกี่ยวกับว่ากฎหมายใหม่เนี่ยเขามีการเพิ่มยังไงเพิ่มอำนาจพนักงานเจ้าหน้าที่ยังไงนะครับนะครับโดยเพิ่มอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปกำกับดูแลนะเกี่ยวกับสถานที่นะครับ
1: อ๋อเข้าไปดูแลได้
2: สถานที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์เดี๋ยวนี้เขามีอำนาจมีอะไรยังไงเพิ่มไหมนะครับก็ตามเดิมนะครับตามมาตรา34ในอำนาจเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาบอกว่าเข้าไปในสถานที่ทำการของผู้ผลิตนะนำเข้าหรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือสถานที่ผลิตนำเข้าขายหรือเก็บเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาทำการของสถานที่นั้นๆรวมถึงตรวจสอบพาหนะยึดหรืออายัดเครื่องดื่มของผู้ผลิตผู้นำเข้าหรือผู้ขายที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพรบนี้นะมีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ค่อยคำหรือให้ส่งเสริมหรือวัตถุใดมาเพื่อประกอบพิจารณาในพรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์2568โดยได้เพิ่มอำนาจขึ้นนะครับโดยพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเพิ่มอีก6ข้อด้วยกันนะคร
1: ับ โอ้6ข้อมีอะไรบ้าง
2: นะข้อนะครับ1ก็คือเข้าไปในสถานที่หรือบริเวณที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับหรือสถานที่หรือบริเวณที่จัดบริการเพื่อให้มีการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในการค้าเพื่อตรวจสอบควบคุมนะครับ
1: ครับ
2: ให้ปฏิบัติไปตามมาตรา28ถึง30ก็คือการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลานะครับที่ประกาศห้ามไว้นะฮะขายห้ามเกินเวลาที่แล้วก็ห้ามขายให้แอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลที่กฎหมายห้ามนะ
1: คน
2: ขายให้เด็กให้เยาวชนให้อะไรนี่ไม่ได้นะคร
1: ับ
2: ตรวจสอบเข้มแล้วก็ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ห้ามขายในพื้นที่ที่ถูกห้ามไว้อีกในกรณีที่มีเหตุอันควรจะสงสัยว่ามีการกระทำความผิดตามมาตราดังกล่าว
1: ครับ
2: แล้วก็ข้อ2ก็คือเรียกหรือขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใด
1: ก่อนนี้ตรวจดูบัตรไม่ได้เน
2: า
1: ะ
2: ครับ
1: ตอนนี้เพิ่มมาตรการให้เจ้าพนักงานเจ้าที่ละ
2: ครับว่าเรียกขอดูบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่นใดซึ่งระบุที่อยู่และปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือบัตรเพื่อบันทึกข้อมูลให้ในกรณีนี้มีการกระทำความผิดหรือกรณีที่มีหลักฐานสมควรว่ามีการกระทำความผิดตามพรบนี้
1: ต้องมีหลักฐานพอสมควรว่าเขาได้กระทำความผิดจะเรียกดูบัตรดูอะไรได้
2: ครับครับครับเข้าไปอย่างสถานที่นะเข้าไปตรวจแล้วขอดูบัตรได้
1: เมื่อก่อนนี้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้าสงสัยว่าเขากระทำความผิดเนี่ยสามารถเรียกดูบัตรได้
2: ใช่ครับ
1: วัตถุประสงค์การเรียกดูบัตรก็เพื่อที่จะรู้ที่อยู่ตรวจสอบ
2: บ
1: ุคคล
2: ครับ
1: เราเพื่อบันทึกข้อมูลด้วยเนาะ
2: ครับครับใช่ครับข้อ3ก็คือตรวจสอบหรือรวบรวมพยานหลักฐานหรือวัตถุอื่นใดเพื่อประโยชน์ในการดำเนินคดี
1: รวบรวมพยานหลักฐานได้
2: ใช่ครับเรียกพยานหลักฐานมีใบอนุญาตครบไหมเปิดยังไงมีใครเป็นผู้จัดการอะไรยังไงนะครับ
1: เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานนี้เขาพบความผิดเนี่ยบางอย่างมีอำนาจตักเตือนได้เขาจะมีอำนาจตักเตือน
2: ตามข้อที่4ก็คือมีอำนาจเตือนผู้กระทำความผ
1: ิดโอ้เตือนได้ด้วย
2: ก็คือหรือสั่งให้ผู้กระทำความผิดนี้ระงับหรือแก้ไขการทำการกระทำนั้นซึ่งรวบรวมถึงสั่งให้ระงับการเผยแพร่สื่อโฆษณาอย่างเช่นเราไปเห็นว่
1: าสามารถเตือนได
2: ้แฝงหรือว่าเป็นตีอ้อมไปหน่อยหลบเลี่ยงกฎหมายถ้าเห็นว่าเป็นการกระทำผิดก็สามารถไปตักไปเตือนแล้วก็ให้แก้ไขให้ถูกต้องได้นะครับ
1: ถ้าเขาเห็นว่าผิดจริงๆอะท่านเขาสามารถสั่งปิดได้ไหม
2: สั่งได้ครับถ้าเป็นว่าไปสั่งปิดถึงว่าสถานที่เนี่ยเปิดเกินเวลาเราเห็นเปิดเกินเวลาเป็นผับเป็นอะไรไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่มีใบอนุญาตก็สั่งปิดสถานที
1: ่อันนี้เป็นหลักเกณฑ์อีกข้อนึงที่เขาเพิ่มมาใหม่เน
2: า
1: ะ
2: สถานประกอบการหรือสถานบริการซึ่งได้กระทำความผิดแล้วก็หรือแจ้งให้พนักงานเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเนี่ยดำเนินการสั่งปิดสถานที
1: ่
2: ที่ใช้กระทำความผิดหรือดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
1: ที่ผ่านมานี่คืออำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เขาเพิ่มเติมให้ใช่ไหม
2: ใช่ครับ
1: โอ้อำนาจนี้เขาเข้มเลยนะ
2: ครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือแจ้งให้ผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตเนี่ยสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตผลิตสุราใบอนุญาตขายสุราหรือใบอนุญาตนำเข้าสุรา
1: โ
2: อ้ต่อให้มาถูกต้องแล้วนะแต่ถ้าท่านทำผิดกฎผิดระเบียบผิดกฎหมายนะครับท่านก็ถูกให้สั่งให้พักใช้สั่งให้เพิกถอนนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นปัญหาหน่อย
1: แล้วที่โฆษณาเนียนๆนะพนักงานเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีอำนาจไหมเนี่ย
2: ใช่ครับในการคุมเข้มโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยก็คือห้ามชักจูงใจ
1: ห้าม
2: เนียนใช้ชื่อโลโก้แฝงโฆษณาเหล้าในสินค้าอื่น
1: ห้ามเนียนนี่พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถดำเนินการได้เลย
2: นะครับก็คือตามกฎหมายเดิมนี้มาตรา32นี่กำหนดให้ห้ามไม่ให้โฆษณาเฉย
1: ๆ
2: แสดงชื่อหรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มนะครับที่จะอวดอ้างสรรพคุณชักจูงใจนะครับเกี่ยวกับการดื่มเหล้านะคร
1: ับ
2: นะครับ
1: แต่นี่ออกใหม่นะ
2: ออกใหม่นี่เขาจะมีเรียกว่าเข้มขึ้นโลโก้นี่อาจจะเป็นเอาไปเรียกอื่นนะไม่ใช่นี่อันนี้โฆษณาเป็นอย่างอื่นไม่ใช่แอลกอฮอล์นะเป็นน้ำดื่ม
1: อัน
2: นี้เป็นน้ำดื่มอันนี้เป็นน้ำผลไม้นะแต่ว่าใช้โลโก้ที่ว่าเราสื่อให้เราก็รู้ว่าเป็นแอลกอฮอล์
1: เขาเรียกว่าเนียนว่างั้น
2: เนียน
1: อันนี้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการและพนักงานเจ้าหน้าที่ที่จะต้องคอยกำกับดูแลถูกต้องไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
1: ได้อำนาจล้นเลย
2: ในส่วนอีกส่วนนึงที่กฎหมายเนี่ยกำหนดคุมเข้มมากขึ้นเนี่ย
1: คืออะไรครับท่าน
2: ก็จะมีนะครับห้ามเป็นตัวบุคคลละอันนี้เขาจะเห็นเยอะเขาเรียกว่าหนึ่งก็คือห้ามผู้ใดใช้ชื่อเสียงเพื่อแสวงประโยชน์ส่วนตนสื่อสารข้อมูลต่อสาธารณชนแสดงชื่อหรือเครื่องหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์โดยมุ่งหมายชักจูงใจให้ผู้อื่นบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เว้นแต่เป็นการสื่อสารทางวิชาการให้แก่สมาชิกวงจำกัดก็ตัวอย่างเช่น
3: อินฟลูเอนเซอร
2: ์เดี๋ยวนี้ไม่จะเป็นดาราอะไรเดี๋ยวจะเป็น
1: เ
2: รามีออกช่องเอง
1: ผิดกฎหมายเรียบเลย
2: ดังเอง
1: เขามีข้อห้าม
2: ครับเช่นอินฟลูเอนเซอร์นี่ไปรับสปอนเซอร์โฆษณาแฝงจูงใจหรือผู้ประกอบการหรือสถานบริการที่โพสข้อความโซเชียลมีเดียอย่างเช่นว่าให้อินฟลูไปโพสว่าเดี๋ยวนี้ร้านเหล้านี่นะจะมีจัดโปร5แถม1เกี่ยวกับคลื่นแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยไม่ได้คุณนี่
1: เป็นการเป็นจูงใจเนาะ
2: จูงใจครับ
1: โฆษณาเพื่อจูงใจ
2: นะครับ
1: จูงใจเพื่อให้มีการซื้อ
2: ครับ
1: มีการจำหน่าย
2: แล้วก็2ก็คือห้ามผู้ใดโฆษณาผลิตภัณฑ์นะหรือสิ่งอื่นใดหรือเครื่องหมายโลโก้ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นชื่อหรือโลโก้ของผลิตภัณฑ์ตัวเองนะหรือโฆษณาโดยการนำชื่อเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาตัดต่อเติมหรือดัดแปลงข้อความให้เป็นส่วนหนึ่งของชื่อหรือโลโก้ของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นในลักษณะที่ทำให้เข้าใจว่าความหมายถึงการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พูดง่ายๆก็คือเนียนอันนี้ที่บอกไปเมื่อก
1: ี้
2: นะไปเนียนนะ
1: ท่านทนายครับเนียนๆนี่ผมเห็นมีอย่างหนึ่งนะ
2: ครับ
1: กล่องใส่กระดาษทิชชู่
2: ครับ
1: มีเนียนๆมีโลโก้ของสุรา
2: ครับ
1: อันนี้ถือว่าเนียนไหมท่าน
2: ก็ถ้าอยู่ในร้านอยู่อะไรตามอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านอย่างเช่นว่ามาเป็นอินฟูท่านถ่ายทอดสดท่านมี
1: มาตั้งดูแลแล้วมาตั้งเห็นเลยว่า
2: เห็นเลยว่าตรงนี้
1: ต้องการจะสื่อโฆษณาในโทษนะเบียร์ตัวนี้สุราตัวนี
2: ้
1: มีตัวนี้ฉันแสดงออกว่าฉันต้องการสื่อให้รู้ว่ามีการโฆษณาตัวนี้
2: ใช่ครับ
1: โดน
2: ครับในถ่ายทอดสดอย่างเราเนี่ยมีโลโก้ของ
1: เสร็จแล้ว
2: ดื่มมาตั้ง
1: วันนี้ไม่มีนะ
2: ไม่มีครับแล้วก็ข้อ3ก็คือห้ามผู้ใดให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม หรือสาธารณประโยชน์แก่บุคคลกลุ่มบุคคลหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรเอกชนในลักษณะที่ส่งเสริมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับ
1: ตัวนี้เลยใช่ไหมเวลาเราจัดงานต่างๆเรามักจะเอาสปอนเซอร์คนนั้นช่วยตัวนี้มาแล้วก็ต้องโฆษณาให้เขาด้วย
2: ครับ
1: อันนี้เขาห้ามข้อนี้
2: ก็คือทางนี้เนี่ยก็คือตามที่รัฐมนตรีผู้รับผิดชอบนะครับประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับทางนี้พรบควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยที่แก้ไขใหม่เนี่ยครับก็ยังระบุบทกำหนดโทษจากการโฆษณา
1: อ๋อมีโทษด้วยใช่ไหมที่เขา ที่เขาเพิ่มเข้ามาเนี่ย
2: ใช่ครับ
1: เขาจะมีวงเล็บก็คือ32มาตรา32ทับ1ทับ2ทับ3ทับ4ทับ5เนี่ยที่เขาเพิ่มมาเนี่ยเป็นการเพิ่มของกฎหมายมาเนี่ยเขามีบทลงโทษด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับก็คือจำคุก
1: แรงไหมครับท่าน
2: จำคุกไม่เกิน1ปี
1: โอ้มีโทษจำคุกด้วย
2: ปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: แสนนี่เยอะเห็นว่ามีปรับรายวันด้วยท่าน
2: ใช่ครับแล้วก็ส่วนหากฝ่าฝืนอีก
1: ฝ่าฝืน
2: นะครับฝ่าฝืนก็มีมาตรการที่ก็คือมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและยังต้องรับโทษอีกวันละไม่เกิน 50,000 บาทอย่างนี้ปรับเป็นรายวันนะตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนจนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้อง
1: คนธรรมดาเนี่ยไม่ไหวเลยนะแต่ถ้าเป็นห้างร้านบริษัทนี้มันจะเขาเรียกโทษนะถ้าพูดไม่สุภาพเนี่ยมันจะเจ๊งไปตามๆกันนะว
2: ัน ครับผม
1: เอาแบบเอาแบบ
2: เพราะฉะนั้นนี่ก็ท่านต้องตรวจสอบนะสำหรับผู้ประกอบการนะครับหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับก็อย่าพยายามเนี่ยก็อย่าไปใช้นะครับอย่าไปทำผิดกฎหมายนะครับนั่นต้องมีความรู้ด้านตรงนี้นิดนึงนะครับ
1: อีกนิดนึงเนี่ยเกี่ยวกับกฎหมายใหม่เนี่ยเขาประกาศมีการบำบัดฟื้นฟูไหมท่าน
2: ครับมีครับ
1: มีเนาะ
2: ครับ
1: เขาขยายอะไรนะขยายมาตรการในการบำบัด
2: ฟื้นฟูนะครับเพราะว่าก็อย่างว่านะครับเดี๋ยวมันก็ไม่ได้เป็นยาเสพติดอะไรร้ายแรงนะก็บางคนก็ติดนะมันจะไปเลิกปุ๊บปั๊บมันก็จะยากก็ต้องมีมาตรการในการช่วยหรือ
1: นอกจากเข้มข้นแล้วก็ยังมีผลดีต่อเขาเรียกพวกที่แอลกอฮอลิซึม
2: ใช่ครับก็ช่วยในการบำบัดฟื้นฟูนะไม่ได้ว่าเป็นฟาดอย่างเดียวใช้มาตรการฟันอย่างเดียวผิดอาญาปรับอย่างเดียวนะมีมาตรการสำหรับเป็นผู้บริโภคจริง
1: ๆ
2: นะครับก็มาฟื้นฟูร่างกายอะไรให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรง
1: โอ้เยอะเลยเท่าที่ทนายหนุ่มพูดมาออกรายการเนี่ยพี่ว่ามันเยอะเลยนะเยอะมากกฎหมายที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเยอะมากจนฟังไม่ค่อยทันนะพี่ว่านะยังไงก็เราก็พร้อมที่จะแนะนำพร้อมจะให้ความรู้ครับ
2: ครับผม
1: น้องครับเรายังพบว่ามันมีการขยายเวลาเกี่ยวกับเรื่องการขายเครื่องดื่มออกไปเป็นไงครับ
2: เดี๋ยวนี้นะครับเมื่อก่อนนี่ก็จะมีกำหนดเวลาเป็น2ช่วงเนาะ
1: 2ช่วง
2: 2ช่วงเวลาก็คือเดี๋ยวนี้
1: เมื่อก่อน
2: 11โมงถึงบ่าย2
1: เมื่อก่อนนี่11โมงถึงบ่าย2
2: เว้นไว้ก่อนก็โ
1: ทรไปได้จำหน่ายได้ถ้าเลยจากนั้นก็ดูนะหลัง5โมงเย็น
2: หลัง5โมงเย็นอีก1เที่ยงคืน
1: ถึงจำหน่ายได้แล้วตอนนี้ล่ะท่าน
2: เดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนใหม่ก็คือขายได้หมดแล้วแหละ
1: ตั้งแต่เวลาเท่าไหร่ท่าน
2: 11โมง
1: โอ้11โมงจนถึงกี่โมง
2: ถึงเที่ยงคืนนะคร
1: ับ โอ้เที่ยงคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราจะไปซื้อกันบอกว่า5โมงเย็นเนี่ยติดห้ามาจำหน่าย
2: ต้องรอ5โมงเย็นรออะไร
1: ตอนนี้ไม่ต้องรอแล้ว
2: ไม่ต้องรอครับ
1: นี่ผู้ชมเป็น
2: ก็ไม่ได้ว่าจะไปตัดอย่างเดียวก็มีเพิ่มเวลาให้แต่ว่าต้องก็ท่านที่ดื่มก็ต้องรู้ต้องควบคุมตัวเองครับว่าเพิ่มเวลาในการซื้อขายขึ้นมากขึ้นนะครับ
1: เอ๊ะมันมีข้อยกเว้นไหมอย่างร้านสมมุติว่าเราจะไปซื้อสุราตอน10โมงอย่างเงี้ยมันมีเราไปซื้อได้ที่ไหนบ้างเนี่ยท่าน
2: ก็ไม่ได้นะจะไปทั่วไปร้านทั่วไปไม่ได้
1: ร้านทั่วไปไม่ได้จะต้องเป็นร้านที่เปิดให้จำหน่ายสุราโดยเฉพาะใช่ไหม
2: คร
1: ับ
2: ก็จะเป็นว่าห้ามคือข้อห้ามก่อนก็คือว่าห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากเวลา11นาฬิกาถึง24นาฬิกายกเว้นการขายในกรณีดังต่อไปน
1: ี้มียกเว้นด้วยเห็นไหมมีเหตุยกเว้นหน่อย
2: นั่นอาจจะโอเคท่านไปอยู่สถานที่ตามต่อไปเนี้ยท่านอาจจะใช้สิทธิ์ในการซื้อแล้วก็ดื่มได
1: ้
2: นะ
1: มีข้อยกเว้นนี้นะ
2: คร
1: ับ
2: หนึ่งก็คือการขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารภายในสนามบิน
1: อ๋อสนามในสนาม
2: ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยท่านในสนามบินเนี่ยเขาจะก็เป็นสถานที่ที่เขาอนุญาตให้ได้
1: อนุญาตได
2: ้นะครับ2ก็คือขายในสถานบริการซึ่งเป็นไปตามกำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ
1: เขาเป็นเวลาของเขา
2: บางทีเนี่ยอาจจะเป็นอย่างเช่นเมืองท่องเที่ยวนะกรุงเทพบางที่พัทยาอะไรอย่างเงี้ยหรือเชียงใหม่ที่ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเขาอาจจะมีอนุญาตให
1: ้
2: เว้นให้เปิด
1: เพราะว่าเขา
2: ปิด
1: ต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยว
2: ครับครับก็จะสามารถซื้อดื่มได้เกินเวลานะแล้วก็3ก็คือการขายในโรงแรมตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมโรงแรมสถานที่พักจะมีเป็นค็อกเทลเป็นเหล้าเป็นอะไรในโรงแรมตามเขามีการขออนุญาตเรียบร้อยแล้วก็สามารถซื้อได้ทำตามกฎหมาย
1: ท่านทนายครับกฎหมายนี่เนี่ยโดยปกติเนี่ยมันจะประกาศ ต้องมีระยะเวลาในการประกาศหลังจากประกาศในราชกิจจาแล้วมีผลใน60วัน90วันกฎหมายตัวนี้เริ่มใช้มีผลตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับ
2: ครับเริ่มใช้มานานตั้งแต่2568แล้วตั้งแต่วันที่28 สิงหาคม 2568
1: มีผลใช้ตั้งแต่วันที่29พฤษภา
2: คมใช่ครับเขาประกาศเสร็จปึ๊กแล้วก็มาใช้
1: ระยะเวลา
2: ครับผม
1: มีระยะในการประกาศในราชกิจจ
2: าใช่ครับ
1: ตอนนี้มีผลแล้วจริงๆก็คือ29พฤษภาคม
2: ใช่ครับ
1: ก็เดือนเสร็จๆแล้ว
2: ท่
1: าน
2: ใช
1: ่เดือนแล้วนะ
2: ก็ใช่ก็เป็นถือว่าใหม่มาก
1: ใหม่มากนะท่านโอ้ผมว่าผมมานั่งนี้ผมก็ได้ความรู้นะ
2: ครับครับ
1: หลังสิบหลังตอน17นาฬิกาได้ก่อน17นาฬิกาด้วยผมบอกว่าผมซื้อได้ละ
2: ได้ละ
1: ทีนี้ไปโทษนะผมไปซื้อถ้าแถวแมคโครเนี่ย
2: ครับ
1: เขาจะบอกว่าร
2: อก่อนรอต่อคิว
1: หลังห้าโมงเย็น
2: ใช่ครับ
1: นี่หลัง29พฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ย
2: ครับ
1: ไม่ติดละ
2: ไม่ติดละคร
1: ับ ทาง7 11ที่จำหน่ายสุราได้ก็ยังขายให้เราได้ละ
2: ครับผมครับ
1: เพราะว่าผมว่ามันมีความรู้ให้กับชาวบ้านเยอะมากบางคนก็ไม่รู้ท่านครับการเผยแพร่ในของราชกิจจาที่เผยแพร่ออกมาเนี่ยมันมีข้อห้ามการจำหน่ายไหมห้ามเครื่องดื่มอะไรพวกนี
2: ้ครับผมครับ
1: มีห้ามสถานที่ไอ้พวกนี้มีมากน้อยแค่ไหนมีกี่ข้อที่เขาห้ามไว
2: ้ครับ
1: ถ้าลองสาธยายมาได้ว่าทั้งพวกนี้มีที่ไหนบ้าง
2: ครับก็คือการห้ามนะครับห้ามผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่นนอกจากตั้งแต่เวลา11
1: ที่พูดมาในสักครู่
2: เมื่อกี้นะครับก็คือการขายในอาคารที่ให้บริการแก่ผู้โดยสารเนี่ยที่อันนี้เป็นข้อยกเว้นนะครับของเราที่บอกแล้วก็การขายในสถานที่ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดเปิดปิดขายในโรงแรมแล้วก็ขายในบริเวณเฉพาะที่จัดเพื่อขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ซึ่งให้จัดกิจกรรมการประชุมนิทรรศการงานแสดงสินค้านะครับที่เป็นข้อยกเว้นเนาะว่างานมหรสพหรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกันนะหรือการขายในสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่เพื่อการอนุญาตตั้งสถานบริการนะครับตามที่กำหนด
1: ครับแล้วตอนนี้มันมีออกใหม่มาอีกท่านเมื่อเดือนพฤษภามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับท่านที่ห้ามในเดือนประมาณที่27พฤษภาที่ผ่านมาออกมาใหม่เลย
2: ครับผมเกี่ยวกับราชกิจจานุเบกษาที่เผยแพร่นะครับ เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มี8ฉบับมีผลบังคับใช้นะครับตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2569เป็นต้นไปโดยกำหนดพื้นที่ห้ามขายและพื้นที่ห้ามบริโภคนะครับ
1: อ๋อเป็นพื้นที่นะกำหนดพื้นที่ครับ
2: ประเด็นสำคัญก็คือในราชกิจจานุเบกษาดังกล่าวนั้นคือเผยแพร่เกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จำนวน8ฉบับเนี่ยก็คือเนื้อหาสำคัญคือกำหนดพื้นที่ห้ามขายและพื้นที่ห้ามบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั่วประเทศ
1: ทั่วประเทศเลยนะคร
2: ับโดยปรับปรุงรายละเอียดจากกฎหมายเดิมตามพ.ศ. 2551ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยพื้นที่ควบคุมเนี่ยครอบคลุมสถานที่บริการบริเวณต่างๆเนี่ยรวม8ประเภท
1: เน้น
2: ควบคุมพื้นที่สาธารณะที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับ
1: ถ้ามีการฝ่าฝืนแล้วท่านมันมีโทษ
2: ก็คือเป้าหมายของมาตรการดังกล่าวก็คือการลดการเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล
1: ์ลดการกระทบ
2: ในการดื่มในพื้นที่สาธารณะนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก็โดยมีโทษนะครับก็อาจจะมีโทษทั้งโทษ
1: ปรับจำคุกด้วย
2: ทั้งจำทั้งปรับนะครับ
1: แล้วแต่การฝ่าฝืนลักษณะความผิดต่างๆครับ
2: สำหรับสถานที่ที่บอกดังกล่าวนะครับที่ว่า
1: แปด
2: สถานที่นี่ก็คือบนทางถนนฟุตบาทไหลทางบนยานพาหนะที่อยู่บนทาง
1: บนยานพาหนะ
2: ก็บางทีก
1: ็ที่อยู่บนทาง
2: อยู่บนทางนั่นไม่ว่าจะเป็น
1: ถนนกินเหล้าบนรถก็ไม่ได้
2: ไม่ได้บนถนนนะครับไม่รถไม่ได้ฟุตบาท
1: ฟุตบาทก็ไม่ได้อัน
2: นี้ผมไม่ได้ดื่มผมไม่ได้ขับผมจอดรถข้างไหลทางผมดื่มข้างนี่ไม่ได้นะครับ
1: เอาหาทางพลึกศรีธนันชัยไม
2: ่ได้
1: อันนี้เป็นสถานที่อันที่หนึ่ง
2: ครับสองก็คือพื้นที่และอาคารหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจยกเว้นสโมสรหรือการจัดเลี้ยงตามประเพณี
1: เอาละสิข้าราชการหน่วยงานราชการคุณจะดื่มในพื้นที่ของคุณไม่ได้นะ
2: ครับครับ
1: ครับ
2: สามคือสถานีขนส่งผู้โดยสาร
1: ผู้โดยสารหมายถึงว่าจุดจอดรถโดยสารทั่วไปห
2: ้
1: ามดื่ม
2: ครับสี่ก็คือท่าเรือ
1: และ
2: เรือโดยสารสาธารณะ
1: บนเรือสาธารณะก็ไม่ได้ท่าเรือก็ไม่ได้
2: ท่าเรือบนเรือนี่ไม่ได้
1: ผมว่ากฎหมายมองว่าถ้าดื่มแล้วเนี่ยมองตกน้ำเลยจะลำบากผมว่า
2: ครับครับเราต้องป้องปรามไว้ก่อนนะครับ
1: แล้วอย่างที่ห้าล่ะท่าน
2: สถานีรถไฟและขบวนรถไฟ
1: สถานีเอ้ยงั้นบนรถไฟก็ดื่มไม่ได
2: ้ไม่ได้เมื่อก่อนเนี่ยมีตู้
1: เสบียงมีสุราให้ดื่มเนาะ
2: ครับครับ
1: เมื่อก่อนนี่สมัยหนุ่มๆผมจะเดินไปตู้เสบียงแล้วก็หยิบเบียร์มาตอนนี้น่าไม่น่าจะได้
2: ครับ
1: สถานที่6ครับท่าน
2: ปั๊มน้ำมัน
1: ปั๊มน้ำมันโอ้ปั๊มน้ำมันนี้มีมาค่อนข้างจะยาวนานละแต่ว่าประกาศเพิ่มเข้าไป
2: ครับแล้วก็7ก็คือพื้นที่โรงงาน
1: พื้นที่โรงงานส่วนใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมนอกแรงงานจะมีเยอะก็เลยห้ามไว้ห้ามดื่ม
2: ก็ปกติทางโรงงานก็จะมีมาตรการของเขาอยู่ละห้ามอยู่ละในส่วนนี้แล้วก็คือ8ก็คือสวนสาธารณะของรัฐ
1: สวนสาธารณะของรัฐด้วย
2: นั่นไปอยู่ครับเอาไว้ออกกำลังกายน
1: ั่
2: นเด
1: ิน
2: มายกแก้วมาดื่มมาสังสรรค์กันเนี่ยไม่ได้นะครับ
1: ใช่
2: แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยการดื่มหรือขายในพื้นที่ใกล้สถานศึกษาสถานพยาบาลวัดและสถานที่ราชการอื่นเนี่ยยังคงถูกควบคุม
1: ยังอยู่ควบคุมกฎหมายเดิมควบคุมอยู่แล้วคุณห้ามดื่มนะ
2: ใกล้ในรัศมี
1: ใช่รัศมีเขาจะกำหนดรัศมีพอสมควรไม่ห้ามดื่มทั้งสถานศึกษาสถานพยาบาลแล้วก็ส่วนและสถานราชการอื่นๆก็ยังถูกควบคุมอยู
2: ่ครับผม
1: เนาะหนุ่มครับพี่ยังนึกออกกฎหมายใหม่ที่ออกมาเร็วๆเนี้ยเดือนเนี้ยเดือนกรกฎาคมนี่เองเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องสุราเหมือนกันเนี่ยพอนึกออกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องอะไรไหม
2: ครับพี่มีเขาเรียกว่าประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดเลี้ยงตามประเพณีพ.ศ.2569นะครับค
1: ื
2: ออนุญาตให้สามารถบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการและสถานที่ศึกษาได
1: ้
2: นี่เป็นข้อยกเว้นของเมื่อกี้ที่ว่า
1: ข้อห้าม
2: นี่เป็นข้อยกเว้น
1: ตอนนี้ฉันจะดื่มใน
2: แต่ไม่ได้ว่าดื่มได้ตลอดดื่มได้นะเขาบอกว่าเฉพาะการจัดเลี้ยงในพิธีแต่งงานและการจัดเลี้ยงตามประเพณีทางการทูตเท่านั้นโดยมีผมบังคับใช้ตั้งแต่วันที่11กรกฎาคม2569เป็นต้นไปคือที่ผ่านมาวันที่10สดๆร้อนๆ11กรกฎาคม2569เลย
1: เราสามารถดื่มในสถานที่ราชการตัวนั้นได
2: ้
1: โดยมีข้อยกเว้นว่าเป็นงานพิธีแต่งงาน
2: ครับแล้วก็พิธีทางการทูตอย่างเช่น
1: พิธีการทูต
2: เดี๋ยวนี้เขาอาจจะเมื่อก่อนเนาะเขาไปขอจัดแต่งงานในทั้งเป็นเทศบาลในโรงเรียนอะไรกันแต่พักหลังหายไปเพราะว่าไม่สามารถ
1: ไม่สามารถ
2: ดื่มได้ได้นะ
1: งั้น
2: อันนี้กฎหมายก็ปรับมาให้เข้ากับชุมชนหน่อยว่าโอเคไปขออนุญาตอะไรให้เรียบร้อยงานแต่งงานอาจจะจัดได้ละเดี๋ยวนี
1: ้ไม่ว่าที่ในโรงเรีย
2: นในโรงเรียนเนี่ยในเทศบาลต่างๆที่เขามีหอประชุมใหญ่ๆก็ได้สามารถไปขอใช้พื้นที่จัดได
1: ้อันนี้ผมยังสงสัยเลยว่าถ้างานเกษียณอายุราชการงานเลี้ยงสังสรรค์เลี้ยงรุ่นงานคืนสู่ยุ่งสู่เหย้าอะไรพวกนี้ทำได้อยู่ไหม
2: ไม่ได้ครับ
1: ไม่ได้นะไม่ได
2: ้ที่กำหนด 1-2 แค่นั้นเอง
1: แค่นั้นเอง
2: ยกเว้นการ
1: เว้น 1-2
2: ก็คือแต่ที่ว่าไปจัดอย่างอื่นไม่ได้งานเกษียณอายุราชการงานเลี้ยงสังสรรค์ทั่วไปก็ไม่รับอนุญาตให้
1: ไปบอกว่า
2: ได้ขออนุญาตให้นี่แล้วนี่กฎหมาย
1: แต่งงานยัง
2: ไม่ได้ไม่ได้เขาให้เฉพาะเป็นงานเฉพาะจะไปแต่ว่าถ้าโอกาสข้างหน้าหรือข้างหน้ามีกฎหมายใหม่ออกมาเดี๋ยวก็จะมาเรียนให้ทราบอีกว่าเดี๋ยวนี้เขาอนุญาตก็ได้แล้วนะเขาเพิ่มแล้วนะ
1: จะเพิ่มสถานที
2: ่
1: หรือวิธีการที่ยกเว้นอาจจะเลี้ยงเกษียณเลี้ยงรุ่นเนี่ยอาจจะได้อยู
2: ่
1: เอ๊ะท่านผมพี่เนี่ยเคยเห็นเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยมันมักจะบอกว่าตั้งแต่ไอ้ตัวนี้ออกมาเนี่ย
2: กฎหมายใหม
1: ่บอกว่าปลดล็อกละตอนนี้ได้เฮแล้วกินในสถานศึกษาก็ได้สถานที่ราชการก็ได
2: ้
1: มันเป็นจริงไหมเนี่ย
2: ก็แสดงว่าสรุปที่บางเก้ก็คือไม่จริงนะครับ
1: จริง
2: ค่ะหลายคนก็เข้าใจผิดนะครับ
1: เข้าใจคาด
2: ว่ามันจะไปดื่มไม่อะไรไม่ได้เขายังอยู่ในข้อบังคับนะครับต้องขออนุญาตต้องทำให้เรียบร้อยนะครับตามกฎตามระเบียบของเขาแล้วก็มีแค่2ประเภทคือพีแต่งงานและประเพณีทางการทูตเท่านั้นนะครับ
1: เข้าใจผิดนะครับได้เฮนี่ไม่ได้เลยนะมันมี2งานเท่านั้นเอง
2: คือนอกเหนืออย่างอื่นเนี่ยต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเดิมนะครับโดยทางงานเลี้ยงประเภทอื่นๆงานเกษียณอายุอะไรเนี่ยยังไม่สามารถไปดื่มอะไรได้นะครับ
1: โดยสรุปแล้วเนี่ยเราสามารถดื่มแอลกอฮอล์หรือสุราได้ในสถานศึกษาหรือสถานที่ราชการได้นั่นน่ะเป็นเพียงข้อยกเว้นก็คืองานแต่งงานก
2: ับ
1: งานตาม
2: ประเพณี
1: ทางการทูตเท่านั้น
2: อย่างนี้ก็ท่านต้อง
1: ไม่ใช่ยกเลิกทั้งหมด
2: ต้องไปแจ้งขออนุญาตอะไรทางสถานที่ให้เรียบร้อยนะตามกฎระเบียบของเขามีอยู่เน
1: า
2: ะ
1: ไม่ได้เปิดให้ดื่มทั้งหมด
2: ครับ
1: พี่ว่าเป็นการถือว่าเป็นการเตือนสติทั้งผู้ดื่มที่ดีเลยครับในวันนี้นะครับ
2: แล้วก็จะมีกันเป็นอัปเดตไงสมมติว่าเราเมาละ
1: เมา
2: แล้วไปดื่มแล้วเขาอาจอนุญาตไปงานแต่งงานดื่มมาจากสถานีละท่านเมาแล้วเนี่ยอีกอย่างนึงที่เป็นก่ออันตรายทุกทีในการประสบอุบัติเหตุก็คือการเมาแล้วขับ
1: เมาแล้วขับพี่กำลังจะนำเข้าสู่เมาแล้วขับถ้ามีเวลาพอจะโยงเข้าไปถึงการลดละเลิกการดื่มสุราขณะขับขี่เพื่อลดอุบัติเหตุ
2: ครับ
1: เอ๊ะการดื่ม แอลกอฮอล์ในขณะขับขี่เนี่ยกฎหมายมีโทษมากไหม
2: ครับก็มีโทษฐานเมาแล้วขับในเบื้องต้นเนาะ
1: ครับ
2: ถ้ายังไม่ชนใครนะ
1: ครับ
2: ก็มีละมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปี
1: ครับ
2: ปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและต้องถูกศาลสั่งให้พักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า6เดือนหรือเพิกถอนใบอนุญาตเลยนะครับ
1: ครับ
2: ยิ่งถ้าเป็นการกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีบางทีศาลก็ครั้งหนึ่งอาจจะรอดไปศาลให้รอลงอาญาไว้นะ2ปี1ปี2ปีแต่ว่ามากระทำผิดอีกนะครับก็จะมีการกำหนดโทษจำคุกเพิ่มขึ้นแล้วก็ศาลจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอโดยไม่รอลงอาญาก็คือติดแน่นอน
1: ติดแน่นอน
2: เรียบร้อย
1: ไม่รอลงอาญาน
2: ะครับเพราะงั้นก็ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาเทศกาลที่มันหยุดยาวเนี่ย3-4 วันหรือเป็นอาทิตย์เนี่ย
1: ยาวเลย
2: ท่านอาจจะมีการดื่มสังสรรค์อะไรยังไงกันบ้างเนี่ยเพราะงั้นก็ควรระวังก็ดื่มเมา
1: ไม่ขับไม่ขับ
2: นะครับ
1: ท่านครับถ้าทนายเรื่องของปริมาณแอลกอฮอล์ท่าน
2: ครับ
1: กฎหมายเขาถือปริมาณเท่าไหร
2: ่ครับ
1: ถือจะเป็นเรื่องว่าเมาท่าน
2: ครับคือเมาเนี่ยถ้าท่านขับรถไปนะถ้าท่านขับรถเนี่ยภายใต้กฎหมายเมาแล้วขับฉบับปรับปรุงล่าสุดเนี่ยคือกำหนดให้ผู้ขับขี่ที่มีอายุเกิน20ปี
1: เกิน20ปี
2: และมีใบขับขี่นะครับแบบ5หรือตลอดชีวิตเนี่ยนะ
1: ม
2: ีคือ5ปีหรือตลอดชีวิตเนี่ยแล้วมีระดับแอลกอฮอล์เนี่ยเลือดเกินกว่า50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ถือว่าเมาแล้วครับ
1: เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
2: ไปเป่าเครื่องไปปุ๊บเนี่ยเกินเนี่ยเรียบร้อย
1: แล้วที่อายุไม่ถึง20ปีแล้วมีใบอนุญาตชั่วคราว
2: ถ้าอายุต่ำกว่า20ปีหรือไม่มีใบขับขี่หรือมีใบขับขี่ชั่วคราวนะครับหากพบว่ามีปริมาณแอลกอฮอล์แค่20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
1: ์ไม่ใช่
2: ถือว่าเป็นความผิด
1: ไม่ใช่50
2: เมาแล้วขับขี่อันนี้นิดเดียวผมว่าไม่ถึงแก้วอะไม่ถึงแก้วขึ้นแน่นอน20
1: โดยปกตินี่ถ้าครึ่งกระป๋องก็ไปแล้วครับ20
2: ครับนั่นแหละครับนั่นแหละครับ
1: ครับ
2: ก็แล้วก็กรณีเมาแล้วขับเนี่ยโดยมีเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเนี่ยนะครับโ
1: อ
2: ้ก็จะรับโทษขึ้นไปนะครับ
1: ครับ
2: ไม่ว่าจะเป็นหลายครั้งหลายหนนี่ก็ไม่ว่าไปทำให้เขาเจ็บเขาตายเนี่ยก็จะมีเพิ่มมาอีก
1: ครับ
2: แล้วก็ไปทำให้ทรัพย์สินเสียหาย
1: โ
2: อ้อันนี้ก็
1: ยิ่ง
2: หนักขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นนะครับเมาแล้วขับแล้วเกิดอุบัติเหตุนะครับ หากทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บเนี่ยก็คือจำคุกตั้งแต่1ถึง5ปีปรับตั้งแต่ 20,000 ถึง 100,000 บาทแล้วก็พักใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า1ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี
1: ่เพิกถอนเลยก็จะมีบันทึกเรื่องของการบันทึกหลังใบขับขี่เนาะ
2: ทำให้ผู้อื่นชนแล้วบาดเจ็บสาหัสแข้งหักขาหักจำคุก2ถึง6ปีปรับตั้งแต่ 40,000 ถึง 120,000 บาทและพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ไม่น้อยกว่า2ปีหรือเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่เลย
1: โอ้โหค่าใช้จ่ายจะสูงแล้วนี่คือเมาแล้วขับ
2: ทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตจำคุก 3-10 ปีปรับตั้งแต่ 60,000 ถึง 200,000 บาทและเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ทันที
1: คำว่า3ปีถึง10ปีเนี่ยโทษต่ำก็คือ3
2: 3ปีนะครับแต่ท่านต้องเยียวยาค่ะเสียหายท่านต้องให้การรับสารภาพหลังต่างหน้าๆอะไรกระบวนการนะครับว่าศาลจะเห็นว่าโอเคท่านมีความผิดครั้งแรกไหมไม่เคยกระทำผิดนี้มาก่อนไหมแต่ถ้าท่านเมาเมียข้อดีเมาแล้วครับเล็กน้อยเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยมีไว้อยู่แล้วเนี่ยยังมาโดนคำผิดนี้อีกซ้ำอีกรอบนี่โอกาสในการรอลงอาญานี
1: ่น้อย
2: น้อยนะครับ
1: น้อยไอ้ท่านครับ
2: ครับ
1: ถ้าทนายมันที่พี่รู้เท่าที่รู้ที่ผ่านมานะเขาจะมีประเด็นว่าถ้าเขาเมาสุราขับรถเนี่ยเขาจะต้องเป็นฝ่ายโดนถูกสันนิษฐานทางกฎหมายว่าเขาเป็นฝ่ายประมาทอย
2: ่
1: างเดียวหรือไม่หรือมีอย่างอื่นที่ศาลจะชั่งน้ำหนักพยานอีกไหม
2: ก็ไม่เสมอไปนะครับอย่างเช่นว่าถ้าสมมติว่าเราเมาจริงๆนะ
1: ครับเมาจริงๆเราขับรถ
2: มาเมาติดไฟแดงอยู
1: ่ครับ
2: อยู่ๆเนี่ยไม่ได้แผนเลยรถก็
1: จอดติดไฟแดงอยู
2: ่มีรถข้างหลังวิ่งมาปั้งเข้าข้างหลังเราอันเนี้ย
1: เราเสียหายละ
2: เรียก
1: ตรวจเจอว่าเราเมา
2: แล้วเป่าทั้งคู่ข้างหลังอาจจะเป่าไม่เจ
1: อ
2: นะเขาจะมาเอ้ยคุณประมาทคุณเมาขับรถได้ไงนะครับอย่างนี้กฎหมายไม่ได้บอกว่าจะผิดเสมอไป
1: กฎหมายเขาจะถือว่าใครมีส่วนที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุมากกว่ากัน
2: อาจจะท่านอาจจะโดนผิดนะครับขับรถในขณะเมาสุรา
1: เราโดนแค่นั้น
2: ครับแต่ยังไม่แปลว่าเป็นขับรถประมาท
1: ไม่ใช่
2: ไม่ใช่เสียหายหรือท่านเราขับอยู่เลนของเราดีๆมีรถจากอีกเลนหนึ่งสวนมาข้ามเลนมาชนรถของเราอันนี้เราเดินในทางรถของเราอยู่แล้วอันนี้ก็เราก็ขับถูกต้องละนี่เราก็ไม่ถือว่าเราประมาทนะครับ
1: ว่า
2: จนว่าให้เกิดอุบัติเหตุไม่ใช่เพราะอุบัติเหตุเนี่ยมันมาจากอีกคันหนึ่งวิ่งสวนเลนข้ามเข้ามาชนกับรถของเรานะครับแต่ยังไงเนี่ยก็ทางที่ดีก็ ดื่มยาขับดีกว่าถ้าเกิดชนขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยก็โดนละแน่นอนละ
1: ใช่โดนแล้ว
2: ขับรถโดยประมาทนี่ก็ไม่โดนตรงนี้กับเป็นขับรถในขณะเมาสุรา
1: ขับรถในขณะมึนเมาสุราเพราะฉะนั้นเวลาเราดื่มแล้วไม่ควรจะขับ
2: ครับคือโดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวนี้มีอีกอย่างนึงคือล่าสุดในปี2568เนี่ยคือทางสำนักงานอัยการสูงสุดได้ให้พนักงานอัยการพิจารณาว่าพฤติการในการขับรถขณะเมาสุราของผู้ต้องหาที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยมีลักษณะเป็นการขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา43วงเล็บ8ด้วยหรือไม่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ต้องหาได้ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นเนี่ยอันเป็นความผิดดังกล่าวด้วยและยังมิได้มีการแจ้งข้อหาดังกล่าวแก่ผู้ต้องหาให้พนักงานในการสั่งให้พนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาดังกล่าวเพิ่มเติมแก่ผู้ต้องหาและในการฟ้องคดีต่อศาลให้พนักงานในการเนี่ยให้ขอให้ศาลริบรถของกลางให้ที่การทำความผิดด้วย
1: อ
2: ันนี้เมาแล้วครับ
1: ขับ
2: รถใส่เป็นงูไปชนไม่ไปชนคนก็ไปชนเสาไฟฟ้าเขาหักเขาไฟดับไปทั่วอย่างเงี้ยนี่นอกจาก
1: ความเสียหาย
2: ใช่นอกจากตัวเองเอาโอเคผมยังไม่ได้ชนใครอาจจะไปชนเสาไฟฟ้าทำไมครับไฟดับก็ต้องชดใช้ค่าเสาฟ้านอกจากตรงนั้นแล้วท่านอาจยึ
1: ดรถ
2: ท่านในการนี้สั่งให้ว่ามีในคำฟ้องด้วยขอให้ศาลยังสั่งยึดรถด้วยโอ้นี่เรื่องใหญ่เลยเมื่อก่อนว่าแค่ชนชดใช้ไม่พอรถก็ไม่มีจะขับละ
1: ครับ
2: พักใบอนุญาตก็ท่านไม่ได้สักอย่างแล้วท่านถูกพักใบอนุญาตก็ไม่พอรถก็ถูก
1: โดนยืดอีก
2: ทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
1: มัน
2: ผลกระทบนะครับของเมาแล้วขับนี่ไม่ใช่แค่โดนปรับนะไม่ใช่แค่โดนปรับนะก็ท่านจะเสียประวัติทางกฎหมายถูกดำเนินคดีจากกฎหมายเมาแล้วขับไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเงินในกระเป๋าท่าน
1: ครับ
2: ก็ยังมีผลกระทบต่อชีวิตส่วนตัวเฉพาะกรณีที่ทำใหใบรับรองความประพฤติหรือสมัครงานเนี่ยขอก็มีข้อกำหนดทางจริยธรรมท่านก็ตรงนี้ท่านก็ยากละบางทีก็อยู่บริษัทเป็นพนักงานขับรถก็ไม่ได้ละท่าน
1: ไม่ได้ละตกงานนี่ต่างหาก
2: สองก็เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุเพราะสถิติเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเมาแล้วขับเนี่ยถือว่าเป็นสถิติมากนะครับ
1: สติมากที่สุดแล้ว
2: ในกรณีการเกิดจากเมาแล้วขับนะครับ
1: เขาถึงกำหนด7 วันอันตรายมา
2: ใช่ครับนะครับนอกจากนี้เนี่ยท่านก็ต้องถูกฟ้องร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนหากเมาแล้วขับแล้วก็ไปชนคนอื่นเนี่ยท่านต้องไปชดใช้ให้เขาไม่ว่าทางราชการก็ชดใช้ชนคนก็ชดใช้ชนสิ่งของก็ชดใช้หมดโอ้โหเรียบร้อยเลยครับท่านอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องประกันภัยอีกประกันภัยในกรณีเมาแล้วขับเนี่ย
1: ไม่จ่าย
2: ก็เขาค่อยไม่จ่ายแต่เขาจ่ายคนถูกชนนี่ยังจ่ายอยู่แต่เขาจะมาไล่เบี้ยเอาจากท่านซึ่งเป็นคนเมานี
1: ่ไล่เบี้ยแน่ถือว่าเหมือนก็เหมือนไม่ได้จ่าย
2: ครับครับโอ้โหแบบแทนที่เรามีประกันนะเราถ้าเราไม่เมาเนี่ยโอเคประกันจ่ายให้หมด
1: ครองเราด้วย
2: ไม่เป็นไรแต่พอเมาเสร็จไปชนเขาเนี่ยประกันไม่คุ้มครองแล้วล่ะแม้เราจะมีประกันชั้นหนึ่งนะก
1: ็มาไล่เบี้ย
2: ช่วยอะไรเขาไม่มาไล่เบี้ยเราต่อไปนะครับ
1: ชัดเจนเลยท่านวันนี้นะครับพี่น้องผู้ฟังเชื่อว่าได้มีความรู้ด้านกฎหมายเรื่องของพระราชบัญญัติแอลกอฮอล์นี้ค่อนข้างจะเยอะนะ
2: ครับ
1: ช่วงท้ายเนี่ยท้ายของรายการเนี่ยพี่อยากให้หนุ่มช่วยรณรงค์เรื่องการงดเหล้าเข้าพรรษาเพื่อจะเป็นการงดลดละเลิกแล้วขับกลับบ้านอย่างปลอดภัยเนี่ยวันนี้เราขอเชิญชวนนะ
2: ครับก่อรณรงค์ในการรณรงค์ในสโลแกนที่ว่าอิ่มบุญอิ่มใจขับขี่ปลอดภัย
1: อิ่มบุญอิ่มใจขับขี่ปลอดภัยเข้าพรรษาอิ่มบุญปลอดเหล้าปลอดอุบัติเหตุ
2: ครับครับนะครับในการในถึงช่วงเทศกาลเนาะหรืองานเข้าพรรษาเนี่ยไม่ว่าเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาต่อกันเนี่ยนะครับ
1: ต่อเนื่อง
2: ก็ถือเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านนะครับในการที่ว่าจะประพฤติปฏิบัติตนในการงดเหล้าเข้าพรรษาก็ทำให้ศีล5ของเราบริสุทธิ์ขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านความบุญกุศลทางศาสนาละก็เป็นบุญกุศลแล้วก็เป็นผลดีต่อสุขภาพของเราด้วยนะครับ
1: ใน
2: การพักตับซะบ้าง
1: พักตับ
2: นะครับ
1: ครับวันนี้ทุกอย่างเรื่องนี้เป็นเริ่มต้นที่ตัวเรานะเพื่อครอบครัวเรา
2: ครับ
1: เราร่วมกันรณรงค์วันนี้ผมทนายราหูหรือดำและทนาย
2: ชาวฤทธิ์วรรณพรหมครับผม
1: เราต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับ
2: ครับผมครับสวัสดีครับ

0: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนวิทยุแห่งประเทศไทยให้ความรู้คู่ความสุข

0: าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: จังหวัดลำพูนขับเคลื่อนวาระจังหวัดประจำปีพุทธศักราช2569เพื่อบรรลุเป้าหมายบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประชาชนอย่างยั่งยืนผ่าน3มิติ9วาระสำคัญ
2: มิติด้านเศรษฐกิจมุ่งขับเคลื่อนเกษตรอุตสาหกรรมสมดุลสร้างสรรค์และยกระดับการท่องเที่ยวสู่เมืองสร้างสรรค์
1: มิติด้านสังคมขับเคลื่อนนโยบายลำพูนปลอดบุหรี่ไฟฟ้าเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยและยกระดับมาตรการป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย
2: มิติด้านความมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเร่งปราบปรามยาเสพติดเสริมสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควัน PM 2.5 และบริหารจัดการขยะสู่เมืองสะอาด
1: พลังของทุกคนคือกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้จังหวัดลำพูนเป็นเมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนความพอเพียงได้อย่างยั่งยืน
3: เตรียมพบมหกรรมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่และน่านรวมของดีของเด่นสินค้าโอท็อปอาหารพื้นถิ่นงานคราฟและสินค้าคุณภาพจากชุมชนให้ทุกท่านได้เที่ยวชิมช็อปกันอย่างจุใจครั้งที่1 15-19 กรกฎาคม2569ณลานหนองน้ำครกอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านแล้วมาพบกันในงานนอตเทิร์นเบสดิวมหกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจ4จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่านมหกรรมแห่งโอกาสสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจสร้างอนาคตชุมชนไทย
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ในช่วงเวลาที่มืดแปดด้านบ่มีรายได้เงินบ่พอใจในจะส่งลูกเรียนส่งพ่อแม่ใช้จ่ายผ่อนจ่ายหนี้สินก็บ่ไหวปัญหายาเสพติดและความรุนแรงในครอบครัวรุมเร้าบ่ว่าจะเจอกับปัญหาเรื่องเงินเรื่องงานหรือเรื่องนักใจที่บอกไผบ่ได้หาทางออกบ่เจออย่าอดทนเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เพียงลำพังเพราะปัญหาเหล่านี้ถ้าบ่ได้รับการแก้ไขจะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตซึมเศร้าและเครียดสะสมจนอาจนำไปสู่การทำร้ายตัวเก่าได้ซึมเศร้าเครียดสะสมรักษาหายได้ในทางการแพทย์นะเจ้าอย่าปล่อยให้ความเครียดทำลายความสุขในชีวิตเปิดใจปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตได้ฟรีตลอด24ชั่วโมงที่สายด่วน1323หรือติดต่ออสม.และโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านชีวิตคือสิ่งที่มีค่าที่สุดนะเจ้าด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดลำปาง

ท่านกำลังฟังสวทลำพูน FM 95 MHz จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมค่ะ

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการคิดดีเพื่อสังคมนะวันนี้อยู่กับผมดีเจโอมวุฒิชัยพงษ์วุฒิศักดิ์นะเวลา18นาฬิกาถึง19นาฬิกาของทุกวันเลยถึงวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับเราจะป้ากันทุกวันเลยนะครับวันนี้ก็มาป้ากันพร้อมกับบรรยากาศที่ครึ้มฟ้าครึ้มฝนชะนีเนาะคุณผู้ฟังครับหลายท่านกำลังเดินทางอยู่กับของที่เดินทางโดยสวัสดิภาพบ่ดีประมาทคำรถคำรานี่ก็ต้องพอไปตั้งหน้านะครับมีสตินะบ่ดีเล่นมือถือนะครับบ่ดีเสียสมาธินะบ่ดีโมโหง่ายนะคุณผู้ฟังครับเวลาเดินทางเนาะก็ต้องใจเย็นๆเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งบ่ดีฟังบ่ดีเหยียบบ่ดีขี่รถเร็วตามกฎหมายบ่ดีขี่รถเร็วเกินกฎหมายก็เปิ้นกำหนดเนาะคุณผู้ฟังครับเอาความปลอดภัยเป็นตัวตั้งนะครับวันนี้เรามาเจอกันก็มีสาระต่างๆมาอู้มาเอ่ยครับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยว่าจะเป็นในเรื่องของข่าวสารต่างๆหรือว่าเรื่องของการตรวจสิทธิ์เนาะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับไผ่พานบ่พานวันนี้ถ้าบ่พานติดเรื่องอะไรยังเราจะมาอู้มาคุยกันตั้งแต่ช่วงที่2เป็นต้นไปช่วงแรกก็ปะกันสักกรรมหนึ่งทักทายกันพอสักกรรมหนึ่งเนาะไปฟังเพลงจากทางรายการครับเดี๋ยวกลับมาปะในช่วงของรายการคิดดีเพื่อสังคมช่วงที่2เนาะก็จะมีตางขนส่งเพื่อมาชี้แจงนะกรณีไข่ตีบ่พานซิดนะว่าระบบเปิดแจ้งว่าอันนี้ก็มีรายชื่อเป็นผู้ครอบครองรถเนี่ยอีเนาะเดี๋ยวไปติดตามการชนต่อไปของรายการครับ

0: กลับมาปากันในช่วงนี้หลังจากที่พักฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะช่วงนี้ก็ใครที่ติดตามในเรื่องของผลการลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะก็มีการประกาศผลไปแล้วเมื่อ6 โมงเจ้าของวันนี้นะครับผ่านช่องทางแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐนะเว็บไซต์โครงการหรือว่าหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารนะครับหากท่านตรวจสอบแล้วพบว่าบ่อพานซิดนะครับกรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหนะนะบอกว่าจะเป็นมีรถยนต์รถจักรยานยนต์ในช่วงนี้นะครับทางสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนก็มาชี้แจงผ่านรายการของเฮานะครับเพราะฉะนั้นติดตามรับฟังกันดีๆนะครับเกี่ยวกับกรณีต่างๆบอกว่าจะเป็นแจ้งว่าบ่มีรถแต่ระบบบอกว่ามีแต่เฮาบ่มีรถนี่นะจะแก้ไขจะใดหรืออะไรยังไงนี่ก็ต้องไปติดตามรับฟังจากทางเจ้าหน้าที่เนาะของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนกันครับ
1: สวัสดีค่ะวัชรพรเลาหะเจริญยศนะคะหัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่งค่ะสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะ
2: ครับผมนายกิติพัฒน์อ่อนเปงนะครับนักวิชาการขนส่งจากสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนครับ
1: ค่ะสืบเนื่องมาจากนะคะที่ภาครัฐเนี่ยได้มีนโยบายนะคะในการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ค่ะหลายๆโครงการที่ผ่านมานะคะตอนนี้ก็จะมีโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะปี2569ซึ่งก็จะมีผู้ที่ลงทะเบียนไปแล้วนะคะในช่วงที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เองค่ะก็เป็นวันที่ภาครัฐนะคะได้ประกาศผลการลงทะเบียนนะคะสำหรับผู้ที่จะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือต่างๆนะคะในการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายในด้านของสาธารณูปโภคนะคะซึ่งจะมีกลุ่มนึงค่ะที่ได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีผู้ลงทะเบียนกลุ่มนึงนะคะที่ไม่ได้รับสิทธิ์ซึ่งภาครัฐก็ได้เปิดนะคะให้ประชาชนกลุ่มนี้ค่ะขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะเป็นต้นไปจนกระทั่งถึงวันที่31กรกฎาคมค่ะโดยสามารถอุทธรณ์นะคะผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าทางเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ .mof.go.th ได้นะคะซึ่งในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนเองนะคะในช่วงของตั้งแต่เช้าวันนี้ค่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีประชาชนนะคะที่ต้องการหรือว่ามีความประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ในเรื่องของคุณสมบัติเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในรถนะคะซึ่งในเงื่อนไขของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วก็จะได้รับสิทธิ์นะคะจะกำหนดเงื่อนไขไว้ว่าก็คือจะต้องไม่มีสิทธิ์ในตัวรถนะคะยกเว้นกรณีของรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดกระบอกสูบไม่เกิน300 ซีซีหรือรถยนต์3 ล้อนะคะรถยนต์4 ล้อขนาดเล็กรถยนต์ใช้งานด้านการเกษตรก็จะยกเว้นให้ประเภทละไม่เกิน1 คันซึ่งหากท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์ในตัวรถเช่นยืนยันว่าตัวเองไม่มีรถในครอบครองจริงๆหรือว่าไม่ได้ใช้รถนั้นแล้วรถนั้นไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะคะก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูนนะคะซึ่งเดี๋ยวจะขอเล่าการตรวจสอบรถในช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะว่ามีเคสไหนบ้างกรณีไหนบ้างนะคะ
2: ครับก็วันนี้ก็เราก็มาสรุปให้ฟัง3กรณีนะคะที่เราเจอกันวันนี้ก็คือกรณีแรกนะครับก็คือกรณีแจ้งว่าไม่มีรถแต่ระบบบอกว่ามีนะครับก็สำหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเองไม่มีรถหรือเคยขายขาดรถไปนานแล้วนะครับแต่ระบบยังแจ้งเตือนว่าท่านมีกรรมสิทธิ์อยู่นะครับก็จะมีวิธีการแก้ไขก็คือให้รีบนำบัตรประชาชนตัวจริงไปติดต่อตรวจสอบข้อมูลที่กรมการขนส่งหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะครับก็หากกรณีที่ขายรถไปแล้วนะครับแต่ผู้ซื้อขายรถใหม่เนี่ยยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องโอนกรรมสิทธิ์นะครับชื่อในระบบก็ยังจะเป็น
1: ของคนเดิมอยู่ในกรณีก็อาจจะต้องมาตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะคะและอีกเช่นกรณีของ
2: ครับกรณีที่ระบบมีการแจ้งเตือนว่าท่านมีรถจริงแต่ท่านต้องการขอเอกสารเพื่อไปยื่นอุทธรณ์กรณีเช่นรถทะเบียนระงับแล้วไม่ได้ไปดำเนินการทางทะเบียนหรือรถเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้แล้วครับหากท่านมีรถจริงตามที่ระบบแจ้งแต่จำเป็นต้องใช้เอกสารหลักฐานชี้แจงเพื่อยื่นอุทธรณ์สิทธิ์สามารถนำบัตรประชาชนตัวจริงครับไปขอคัดสำเนารายการจดทะเบียนรถได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศในวันเวลาทำการครับโดยจะต้องดำเนินการกรอกคำขอคัดข้อมูลตามพรบข้อมูลข่าวสารแล้วก็ดำเนินการค้นหาข้อมูลรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์ของท่านโดยทางสำนักงานขนส่งกรมการขนส่งทางบกก็จะออกหนังสือรับรองสำเนาให้ครับทางนี้เพื่อนำไปใช้ในการแนบเพื่อยื่นอุทธรณ์ครับ
1: ค่ะในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ว่าจะไม่ใช้รถคันนั้นแล้วทางสำนักงานขนส่งก็จะแนะนำให้ท่านนะคะมาดำเนินการแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปนะคะเพื่อให้บันทึกข้อมูลในระบบได้อย่างถูกต้องนะคะในการดำเนินการเนี่ยต้องเตรียมอะไรบ้างคะ
2: ในการดำเนินการนะครับก็คือรถคันเดิมเนี่ยจะถูกห้ามนำมาวิ่งบนท้องถนนโดยเด็ดขาดแล้วก็เราก็จะไม่ต้องชำระภาษีก็จะมีเอกสารนะครับหลักๆก็คือ4อย่าง1เล่มทะเบียนรถนะครับหรือใบคู่มือจดทะเบียนนะครับ2แผ่นป้ายทะเบียนรถทั้งหน้าและหลังนะครับเพื่อนำส่งคืนไปที่ขนส่งนะครับแล้วก็3บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถนะครับ4หนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนกรณีที่ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนครับก็สถานที่ดำเนินการก็สามารถยื่นที่กรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งทุกสาขาโดยเจ้าหน้าที่จะประทับตราในเล่มว่าแจ้งไม่ใช้รถตลอดไปครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะการยื่นขออุทธรณ์หรือว่าการขอทบทวนสิทธิ์นะคะผู้ลงทะเบียนนะคะสามารถยื่นผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังและแอปพลิเคชันทางรัฐได้รวมถึงทางเว็บไซต์ของโครงการหรือหน่วยงานรับลงทะเบียน5ของธนาคารนะคะทั้ง5แห่งที่ปรากฏตามเว็บไซต์ค่ะกรณีที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยนะคะก็จะเป็นกรณีที่ผู้ลงทะเบียนนะคะมีความประสงค์ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะตามโครงการแต่ว่ายังมีข้อมูลของการถือครอบครองรถอยู่ก็อยากจะให้ทุกท่านนะคะดำเนินการให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถูกต้องเพื่อสามารถยื่นสิทธิ์ในการขอทบทวนสิทธิ์ได้ทันภายในกำหนดระยะเวลาค่ะทั้งนี้นะคะสำนักงานขนส่งก็จะขอฝากเบอร์โทรศัพท์นะคะที่สามารถติดต่อในเรื่องของการดำเนินการต่างๆที่กล่าวไปนะคะข้างต้นไว้นะคะก็คือสามารถติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนรถหมายเลขโทรศัพท์นะคะ053-537-325หรือ call center นะคะ1584ค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: ครับ

นะครับเพราะว่ากรณีตีถามกันเข้ามาเนาะแล้วเรื่องของทันตีบุพพันธ์สิทธ์นะเพราะติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหนะนะมีรถยนต์ก้ารถเครื่องก้านะครับเดี๋ยวจะสรุปสั้นๆคือฟังง่ายๆแหมสักกรรมหนึ่งเนาะพอดีเจ้าหน้าที่ขนส่งเปิ้นปิกไปตะกี้ละนะครับอ่ะเปิ้นสรุปคือ3กรณีนะครับวันนี้ตีตั้งขนส่งเปิ้นเจอนะกรณีที่1นะกรณีแจ้งว่าเฮาเนี่ยบ่มีรถนะครับแต่ว่าระบบบอกว่ามีนะครับสำหรับท่านที่มั่นใจว่าตัวเฮานี่บ่มีรถนะหรือว่าเคยขายรถกันนั่นไปเมิ่นแล้วเนาะแต่ว่าระบบยังแจ้งเตือนว่าเฮายังมีกรรมสิทธิ์อยู่นี่นะวิธีแก้ไขนะครับคือรีบนำบัตรประชาชนตัวแต่ไปติดต่อตรวจสอบข้อมูลติกรมการขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะครับไผอยู่ในเวียงก่อมาติสำนักงานขนส่งจังหวัดละปูนไผอยู่ลีตาจ้างเนี่ยครับไปทางโซนปูนเนาะคุณผู้ฟังครับแล้วก็กรณีนะอันนี้เขตที่2นะตะกี้เขตแรกนะครับเฮามีรถสมมุติว่ามี2คันขายไปแล้วคันเหลือคัน1แต่ระบบมันแจ้งว่ามี2คันนี่เข้าใจไปติดต่อติขนส่งนะครับแล้วเคสที่2กรณีที่2นี่มีรถแต่นะครับมีรถแต่ยังติระบบเปิ้นว่าแล้วเนาะแต่ต้องการขอเอกสารไปยื่นอุทธรณ์นะครับถ้าคุณผู้ฟังมีรถแต่เนาะตามติระบบเปิ้นแจ้งแต่จำเป็นต้องใจเอกสารหลักฐานชี้แจงเผื่ออุทธรณ์สิทธิ์นะสามารถนำบัตรประชาชนตัวแต่ไปขอคัดสำเนานะครับรายการจดทะเบียนรถได้ติสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานสาขาทั่วประเทศเลยในวันและเวลาราชการนะครับอันนี้บ่มีค่าธรรมเนียมเนอะอันนี้ฟรีนะครับตีบางท่านเนาะไปรับฟังมาว่ามีค่าใช้จ่ายอย่างนี้เนาะบ่มีค่าใช้จ่ายนะครับในกรณีตีขอคัดข้อมูลนะการค้นหาข้อมูลกับบ่เสี่ยงตังนะแล้วก็ค่าธรรมเนียมการรับรองสำนักเอกสารก็บ่เสี่ยงตังกรณีนี่ฟรีค่าธรรมเนียมไปได้เลยไปขอคัดสำเนาตีสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือว่าสาขาทั่วประเทศได้เลยนะครับกรณีตีเคสที่3นะครับถ้าเฮาบ่มีรถนะแต่ว่าเคยมีรถอยู่คัน1เนาะเฮามีรถอยู่คัน1แล้วระบบขึ้นมาว่ามีรถอยู่1คันแต่รถคันนั้นเฮาบ่ได้ใจแล้วมันลุไปแล้วมันแล้วไปแล้วนะครับเฮาก็ต้องไปแจ้งนะครับแจ้งยกเลิกนะกรณีตีแจ้งบ่ใจรถตลอดไปอันนี้คือกรณีที่แจ้งไม่ใช้รถตลอดไปสำหรับรถที่ท่านที่มีรถเก่าพังเสียหายสูญหายนะครับหรือเกิดอุบัติเหตุใจงานบ่ได้ไปแล้วแล้วก็ต้องการยกเลิกการใช้งานรถกันนั่นถาวรเพื่อฮึลุดระบบภาษีและเงื่อนไขสิทธิ์นี่นะเตรียมเอกสารนะครับเล่มทะเบียนรถกันที่เฮาจะบ่ใจฮะน่ะแผ่นป้ายทะเบียนรถตึงหน้าตึงหลังนะครับบัตรประชาชนตัวแต่ของเจ้าของรถนะครับแล้วก็กรณีตีให้คนอื่นไปแย่แต้นะเฮาบ่สะดวกก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนเนอไปดำเนินการติดต่อได้ตีกรมการขนส่งทางบกนะหรือว่าสำนักงานขนส่งทุกสาขานะครับนะเจ้าหน้าที่เปิ่นก็จะประทับตานะในเล่มเลยว่าแจ้งไม่ใช้รถคันนี้ตลอดไปนะครับแล้วก็รถคันที่เฮาแจ้งนี่นะบ่ดีเอาไปขี่บนท้องถนนเด็ดขาดนะครับแล้วก็บ่ต้องเสียภาษีประจำปีแฮมต่อไปนะครับอันนี้ท่านใดที่มีรถเก่ารถพังรถพุแล้วบ่ได้ใจนะครับแต่ระบบมันขึ้นว่าคุณยังเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อยู่อันนี้คือไปดำเนินการนะครับแต่หลักฐานนี่ก็ต้องเตรียมหน่อยบ่ว่าจะเป็นเล่มทะเบียนรถนะป้ายแผ่นป้ายทะเบียนรถตึงหน้าตึงหลังนะครับบัตรประชาชนตัวแต่ของเจ้าของรถนะกรณีคนอื่นไปแต้นก็บอกอำนาจแล้วก็สำเนาบัตรประชาชนคือเปิ้นเฮียนะครับใครตีประกาศผลสิทธิ์บ่ผ่านเฉพาะเรื่องรถนะเพราะฉะนั้นฟังตกอกตกใจเตือนะครับกระจายนำบัตรประชาชนไปติดต่อตีสำนักงานขนส่งใกล้บ้านนะเพื่อตรวจสอบนะครับหรือขอเอกสารมายื่นอุทธรณ์หรือทันตามกำหนดเวลานะครับคุณผู้ฟังทั้งนี้นอกการพิจารณาอุทธรณ์ก็จะดำเนินการโดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปนะประกาศผลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการหรือหน่วยงานที่รับลงทะเบียนทั้ง5ธนาคารเน้อคุณผู้ฟังอันนี้ก็เป็นกรณีที่กรรมสิทธิ์ครอบครองยานพาหนะนะคุณผู้ฟังครับก็เข้าใจไปยื่นอุทธรณ์นะครับคือแล้วเสร็จภายใน
วันที่16สิงหาคม2569นะถ้าจำบ่ผิดนะหนูฟังครับอ่ะเอาละครับทำใจเย็นๆแล้วก็ไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวกลับมาป้ากันช่วงต่อไปของรายการครับ

ก็ช่วงนี้นะขออู้ขอเอ่ยสักคำหนึ่งเนาะคุณผู้ฟังครับในเรื่องของแนวทางแก้ไขและช่องทางอุทธรณ์ซิดนั่นนะหากท่านเป็นผู้หนึ่งที่ตรวจสอบแล้วว่าบ่ผ่านเกณฑ์สามารถดำเนินการขอทบทวนซิดนะหรือว่าอุทธรณ์นะที่เปิดว่าอุทธรณ์นั่นนะได้ตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ระยะเวลาการดำเนินการนี่ยื่นอุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันนี่นะ17ถึง31กรกฎาคมนะครับแล้วก็การยื่นเอกสารนี่ต้องดำเนินการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตีหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัตินะเช่นขนส่งธนาคารอย่างมุนี่นะภายในวันที่16สิงหาคม69หลังจากอุทธรณ์แล้วยื่นเอกสารยังแล้วกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลแห่งกรรมในวันที่21กันยายน69ปุ่นนะครับโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ย้อนหลังนะได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับช่องทางการอุทธรณ์สิทธิ์ได้แก่นะครับช่องทางลักๆนะถ้าระบบออนไลน์นี่ยื่นได้ผ่านเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ายื่นผ่านแอปพลิเคชันนี่ก็กดทำรายการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือเป่าตังนะครับหน่วยงานที่รับลงทะเบียนก็ไปที่ต่อได้ต้องที่ต่อด้วยตนเองณธนาคาร5แห่งนะครับเช่นธกส.ออมสินกรุงไทยธอส.ธนาคารอิสลามเป็นต้นนะครับทางที่ดีก็คือลูกๆหลานๆเนาะยื่นผ่านออนไลน์นะมันสะดวกนะแม่ๆนะครับแอปพลิเคชันก็ได้หวานลูกหวานหลานเนาะคืออุทธรณ์นะเขาจะได้ไม่ต้องลำบากในเรื่องของการเดินทางนะครับลดภาระในเรื่องของการเดินทางนะครับคุณผู้ฟังเอาละเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการของเขาละใกล้จะถุ่มละคุณผู้ฟังครับแทนท่านใดตีเดินทางนะอยู่บนสัญจรบนท้องถนนนี่นะก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับว่าท่านจะเดินทางปิดบ้านไปสื่อกับเข้ากับภูมิลำเนาเดินทางไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวหรือกับภูมิลำเนาก็ขอให้ระมัดระวังเนาะมีสตินะครับบ่ดีประมาทเนาะเพราะว่าความปลอดภัยบนท้องถนนนะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดละเฮาบ่ดีประมาทบ่ดีเล่นมือถือบ่ดีฟังบ่ดีหีบแต่ถึงจุดหมายก่อนก่อยเล่นนะครับขาดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งนะใครขี่มอเตอร์ไซค์ก็ขอให้ใส่หมวกกันน็อกนะครับขอรบกวนจราจรใช้ความเร็วตามกฎหมายที่เปิดกำหนดนะครับถ้าไผ่ป้าฝนอันดับแรกต้องลดความเร็วเว้นระยะห่างจากรถกันหน้าบ่ดีประมาทด้วยความห่วงใยนะจากทีมงานนะครับสวท.ลำพูนนะครับ FM 95 MHz กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ดีเจโอมลาไปก่อนเนอร์คุณผู้ฟังฟังเพลงเพราะๆฟ้ายามแรงจากคุณมินตาอินทิรานะครับแล้วก็เพลงเพราะๆนะติดเตรียมไว้ให้รับฟังกันนะครับพักกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับรายการเฮาบ่มีวันหยุดเนอร์พักกันใหม่วันพรุ่งนี้ 18:00 น.วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของอิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีพอใจการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันประสบความสำเร็จจีนลงทุนเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทใช้ไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีขั้นสูง
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI แห่งที่4ในจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนายกรัฐมนตรีระบุว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยมูลค่ารวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้และเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนเห็นว่าไทยมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่รัฐบาลเดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการ Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3: ตัวผมเองและคณะก็ได้พบกับผู้ประกอบการรายใหญ่โดยเฉพาะยิ่งทางด้านเทคโนโลยีของประเทศจีนซึ่งให้ความมั่นใจแล้วก็ไปลงทุนในประเทศไทยใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตสินค้านวัตกรรมใหม่ๆพวกเขาอย่างเช่นพวกไฟเบอร์ออปติกที่จะมาใช้ในเรื่องของธุรกิจ Data Center นะครับธุรกิจพวกเซมิคอนดักเตอร์การสื่อสารด้วยความรวดเร็วก็พบกับผู้บริหารทั้ง 3-4 บริษัทมีเงินลงทุนไปที่ประเทศไทยประมาณ 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แล้วก็ยังแจ้งว่าจะขยายกิจการขยายกำลังผลิตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นด้วยทำให้เกิดการจ้างงานหลายหมื่นคนในประเทศไทยนอกจากนั้นก็คือจะมีการเทรนนิ่งอัพสกิลยกทักษะของคนไทยที่พวกเขาจะได้รับการจ้างงานจากการลงทุนเหล่านี้
2: ด้านนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่พร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายสะท้อนความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศในอนาคตชวิสาปทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมประสานทบทวนโควต้านมโรงเรียนและการสนับสนุนนมโรงเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เพื่อระบายน้ำนมส่วนเกินช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
4: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการฟื้นฟูองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสคว่าคณะทำงานตั้งเป้าหมายในการจัดทำแผนฟื้นฟูอสคให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 เดือน

0: เพื่อนำไปสู่การผ่าตัดโครงสร้างควบคู่ไปกับการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้กับเกษตรกรโดยเฉพาะการจัดสรรโควต้านมโรงเรียนที่ปัจจุบันอสคได้รับเพียงสัดส่วนร้อยละ10ขณะที่เหลือเป็นของภาคเอกชนซึ่งมองว่าหากให้อสคฟื้นตัวได้จริงจะต้องมีการพิจารณาจัดสรรโควต้าใหม่โดยจะเร่งประสานกับคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมหรือมิ้วบอร์ดเพื่อขอความร่วมมือให้มีการทบทวนและปรับปรุงสัดส่วนให้เหมาะสมมากขึ้นเนื่องจากภาคเอกชนมีความเข้มแข็งอยู่แล้วจึงควรหันมาสนับสนุนอสคซึ่งเป็นหน่วยงานในการกำกับดูแลของรัฐเป็นลำดับแรกส่วนการบริหารจัดการน้ำนมดิบส่วนเกินถึงแม้ว่าที่ผ่านมาอสคเคยมีการประกาศไม่รับซื้อน้ำนมดิบในส่วนดังกล่าวแต่ปัจจุบันอสคยังคงแบกรับภาระการรับซื้อจากเกษตรกรตามมติเดิมเนื่องจากที่ประชุมบอร์ดรอบล่าสุดตัวแทนเกษตรกรยังไม่เห็นด้วยที่จะให้มีการยกเลิกการรับซื้อในส่วนนี้ไปขณะเดียวกันคณะทำงานอยู่ระหว่างการเร่งวิเคราะห์ข้อมูลใหม่ทั้งหมดเพื่อวางแผนเยียวยาชดเชยและทยอยชำระหนี้ค้างจ่ายแก่เกษตรกรโดยเร็วที่สุด
1: การแก้ปัญหาอสคแก้ปัญหาเรื่องนมเนี่ยมันต้องแก้ทั้งระบบนมโรงเรียนเนี่ยเวลาอสคได้โควต้าไปได้โควต้าแค่ 10% ที่เหลือไปอยู่เอกชนไปอยู่อะไรหมดดังนั้นเองเนี่ยถ้าอยากให้อสคฟื้นเนี่ยผมว่ามิวบอร์ดก็ต้องพิจารณาเรื่องการจัดโควต้าใหม่อย่างตัวนึงที่ผมทำให้พี่น้องเกษตรกรได้เลยก็คือเรื่องผลักดันตัวขยายเพดานไปถึงม.3 อันนี้เนี่ยผมเช็คกับทางเลขาครม.ล่าสุดแล้วก็สำนักงบประมาณล่าสุดเนี่ยเอกสารอยู่ที่ครม.เรียบร้อยกำลังเวียนความเห็นหน่วยงานผมเชื่อว่าถ้าเร่งดำเนินการเนี่ยตัวกระบวนการผมว่าสัปดาห์ถัดไปเนี่ยน่าจะเข้าครม.ได้ถ้าครม.อนุมัติเนี่ยอันนี้ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรได้เยอะเลยผมว่าจะได้ถึงวันเกือบ100ตัน
0: นายวัชรพลกล่าวว่ายังได้ประสานงานไปยังกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.ปรับปรุงฉลากนมตามข้อเรียกร้องของเกษตรกรโดยให้มีการแสดงฉลากผลิตภัณฑ์นมให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถแยกแยะได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากน้ำนมโคสดของเกษตรกรไทยกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากนมผงนำเข้าที่นำมาละลายน้ำทางนี้คาดว่าการดำเนินการจะเห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน15วันตามที่เกษตรกรเรียกร้องอย่างแน่นอนชวนันท์มาลีรายงาน
2: การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป
3: นายคมสิทธิ์บริบูรณ์ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุไหงโกลกเปิดเผยว่ากปภ.สุไหงโกลกพร้อมเปิดให้ผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทั้งรายเดิมและรายใหม่ลงทะเบียนยืนยันการใช้สิทธิค่าน้ำประปาตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปโดยจำกัด1บ้านเลขที่ต่อ1สิทธิสำหรับเงื่อนไขการสนับสนุนรัฐบาลจะช่วยค่าน้ำประปาวงเงินไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนหากค่าน้ำเกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทผู้มีสิทธิจะจ่ายเฉพาะส่วนที่เกินแต่หากค่าน้ำเกิน315บาทผู้มีสิทธิต้องรับภาระค่าน้ำเองทั้งหมดโดยผู้มีสิทธิรายเดิมต้องลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนสิงหาคมและผู้มีสิทธิรายใหม่ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายน2569เพื่อรับสิทธิรอบน้ำเดือนตุลาคมโดยทั้ง2กลุ่มไม่สามารถขอรับสิทธิย้อนหลังได้ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์กปภ www.pwa.co.th รวมถึงแอปพลิเคชันเป๋าตังและทางรัฐวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: นายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมการจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชนของสถานประกอบการในพื้นที่
4: นายสุชาวทูโมสิกนายอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจร้านจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยลดภาระค่าครองชีพเฟส2ตามนโยบายของรัฐบาลตลาดกิจกรรมข้างที่ว่าการอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีในการนี้มีปลัดอำเภอหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการบุคลากรกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทั้งนี้การจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยเฟส2เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนผ่านการบูรณาการความร่วมมือกับห้างค้าปลีกและผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพและผลิตภัณฑ์ชุมชนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยาโดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2569ดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเปิดใช้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่ในวันนี้คือการนำความมุ่งมั่นของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดล้วนถือเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นการยกระดับความปลอดภัยในการใช้ทางและเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชทั้งนี้ถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำเริ่มก่อสร้างในปี2566และแล้วเสร็จในปี2569เป็นการก่อสร้างเพื่อขยายถนนจาก2ช่องจราจรเป็น4ช่องจราจรพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกปลอดภัยตลอดสายทางเซรานีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
2: รัฐบาลชี้แจงการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลน
6: ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแคลนแรงงานและไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศด้วยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปแต่ขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องซึ่งขั้นตอนในลำดับถัดไปกระทรวงแรงงานจะมีการออกประกาศรายละเอียดและแนวปฏิบัติเพื่อลดขั้นตอนเอกสารให้มีความสะดวกและรวดเร็วที่สุดขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางาน www.boe.go.thและสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: กระทรวงแรงงานบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามแรงงานผิดกฎหมายบริเวณถนน Walking Street พัทยาจับกลุ่มแรงงานต่างด้าวไม่มีใบอนุญาต11ราย
7: พันตำรวจโทวรรณพงศ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเข้าตรวจสอบสถานบริการเดอะนาซาคลับบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีเพื่อกวดขันการใช้แรงงานต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมายปฏิบัติการครั้งนี้นำโดยนายเสกสวรรยาธิปัตรองอธิบดีกรมการจัดหางานและหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานผิดกฎหมายร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจสันติบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบสถานบริการซึ่งให้บริการลูกค้าชาวเอเชียใต้เป็นหลักผลการตรวจสอบพบแรงงานต่างด้าวภายในสถานประกอบการรวม81คนประกอบด้วยสัญชาติเมียนมา53คนอินเดีย23คนอุซเบกิสสถาน4คนและปากีสถาน1คนโดยเมื่อตรวจสอบเอกสารการทำงานพบคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงานหรือ Work Permit จำนวน11รายแบ่งเป็นสัญชาติอินเดีย7รายและสัญชาติเมียนมา4รายเ จ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานและนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมย้ำว่าการบังคับใช้กฎหมายกับนายจ้างแรงงานต่างด้าวที่ฝ่าฝืนจะดำเนินการอย่างจริงจังตามนโยบายของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อป้องกันการลักลอบใช้แรงงานผิดกฎหมายคุ้มครองโอกาสการมีงานทำของแรงงานไทยสร้างความเป็นธรรมในการจ้างงานและยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการแรงงานของประเทศโดยจะเดินหน้าตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถานประกอบการทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเปิดเผยยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวรวม34ราย
8: ศูนย์เอราวัณสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครได้สรุปรายงานข้อมูลผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก1รายหลังเข้ารักษาตัวที่ห้อง ICU โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าทำให้ขณะนี้มียอดผู้เสียชีวิตรวม34รายโดยในจำนวนผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามารถระบุตัวตนและทราบอัตลักษณ์บุคคลครบถ้วนแล้วส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บมีจำนวน70คนซึ่งเป็นผู้ป่วยอาการรุนแรงหรือระดับสีแดงจำนวน13รายผู้ป่วยอาการปานกลางหรือระดับสีเหลืองจำนวน9รายและผู้ป่วยอาการเล็กน้อยหรือระดับสีเขียวจำนวน48รายส่วนผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียวทั้งหมดได้เดินทางกลับบ้านเรียบร้อยแล้วทางนี้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ดังกล่าวสามารถเดินทางไปยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือเยียวยาได้ณห้องถงอเนกประสงค์ชั้น2สำนักงานเขตจตุจักรหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายปกครองสำนักงานเขตจตุจักรหมายเลขโทรศัพท์025139713ชนันชิดาสังทองรายงาน
2: ด้านนางสาวกาญจนาผุนแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดและสำนักงานประกันสังคมพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิตทุกแห่งลงพื้นที่พบครอบครัวและทายาทเพื่อชี้แจงสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนพร้อมอำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารการยื่นคำขอรับสิทธิ์และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ทายาทได้รับเงินช่วยเหลือและสิทธิประโยชน์ต่างๆโดยเร็วที่สุดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บสำนักงานประกันสังคมได้ประสานสถานพยาบาลที่ให้การรักษาอย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสิทธิ์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตนอย่างเต็มที่ขณะที่ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังคุมเข้มสถานบริการตรวจความพร้อมทางหนีไฟและทดสอบอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
9: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังลงพื้นที่ตรวจสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายสถานบริการโดยได้ตรวจความพร้อมของทางหนีไฟให้มีความปลอดภัยทำการทดสอบทางหนีไฟฉุกเฉินและอุปกรณ์ดับเพลิงว่าทำงานได้จริงเมื่อเกิดเหตุโดยได้ตรวจเชิงรุกสถานประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้เหตุการณ์ทั่วไปปกติไม่พบการกระทำความผิดและไม่พบเด็กอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการโดยชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดตรังได้ให้คำแนะนำผู้ประกอบกิจการเพิ่มมาตรการความปลอดภัยที่จำเป็นมากขึ้นเพื่อป้องกันเหตุอัคคีภัยและมีการเตรียมพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินครอบคลุมการควบคุมเชิงรุกและการตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานบริการรวมทั้งตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มาใช้บริการและพนักงานในร้านกำชับให้ผู้ประกอบการเพิ่มความเข้มงวดห้ามมิให้มีการมั่วสุมเสพยาเสพติดการทะเลาะวิวาทห้ามพกพาอาวุธทุกชนิดและเปิดปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนดด้วยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขหารือหน่วยงานภาคีเครือข่ายบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสมุนไพรควบคุมและบังคับใช้มาตรการควบคุมกัญชาให้เข้มงวดมากขึ้น
10: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงการประชุมร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อวางแนวทางการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกและจัดตั้งชุดปฏิบัติการร่วมทั่วประเทศประกอบกับรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญกับการควบคุมการใช้ประโยชน์จากกัญชาให้อยู่ในกรอบของกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยมุ่งเน้นประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเป็นสำคัญและต้อง ้องไม่เกิดผลกระทบเชิงลบต่อสังคมโดยเฉพาะการปกป้องเด็กเยาวชนและสตรีมีครรภ์ซึ่งการหารือร่วมกันในวันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเด็ดขาดโดยได้มีการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมทั้งเจ้าพนักงานตำรวจและฝ่ายปกครองทั่วประเทศเพื่อเพิ่มกำลังคนในการกระจายการตรวจพื้นที่เชิงรุกซึ่งจะช่วยให้การตรวจสอบร้านค้าและสถานประกอบการกัญชาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงยิ่งขึ้นด้านแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกชุดปฏิบัติการร่วมจะเน้นการตรวจสอบใบอนุญาตจำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเงื่อนไขการจำหน่ายในสถานประกอบการรวมถึงมาตรการห้ามโฆษณาและการห้ามจำหน่ายในสถานที่ต้องห้ามเช่นในบริเวณสถานศึกษาหรือวัดทั้งนี้หากพบการกระทำความผิดเงื่อนไขใบอนุญาตจะถูกดำเนินการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตทันทีและในกรณีที่ตรวจพบการลักลอบจำหน่ายสารสกัดที่มีปริมาณ THC เกินกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักซึ่งเข้าข่ายเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท5เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมและดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายยาเสพติดอย่างไม่มีข้อยกเว้นท่านนี้ขอเน้นย้ำไปยังผู้ประกอบการและประชาชนให้ปฏิบัติตามกฎหมายและประกาศกระทรวงอย่างเคร่งครัดนฤมลอุดมพรรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
12: คนไทยเป็นหนี้กันเยอะแต่รู้ไหมคะว่ารัฐบาลช่วยแก้หนี้ให้ประชาชนไปแล้วเกือบ 30,000 รายลดภาระไปกว่า 3,500 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนจับมือสถาบันการเงินกว่า40แห่งเปิดให้ประชาชนเข้าไกลเกลี่ยหนี้ฟรีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้สินเชื่อรถหรือกยศ.และตอนนี้เปิดมหกรรมแก้หนี้อีก6จังหวัดได้แก่ราชบุรีเพชรบุรีนครศรีธรรมราชภูเก็ตยะลาปทุมธานีช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมนี้ใครมีหนี้อย่ารอค่ะลงเบียนฟรีโทร1111กด77หรือ79สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรหมวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
15: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของสภาเซียวงเดือนแดงของอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 5.0 ในเมืองซาลันจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ12กิโลเมตรขณะที่ทางการอิหร่านส่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยจำนวน2ทีมไปยังพื้นที่ใกล้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเพื่อประเมินความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่ปะทุขึ้นอย่างรุนแรงเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมารวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนจนส่งผลให้ทหารอเมริกันเสียชีวิต2นายและสูญหายอีก1นายทั้งนี้อิหร่านถือเป็นหนึ่งในประเทศที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวสูงที่สุดในโลกเนื่องจากอิหร่านตั้งอยู่บนแนวรอยต่อระหว่างแผ่นเปลือกโลกอาระเบียและยูเรเซียที่มีการเคลื่อนตัวอย่างต่อเนื่องของแผ่นเปลือกโลกนายอันเดรย์รูเดนโกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวทาสของรัสเซียโดยระบุว่ารัสเซียกำลังติดตามสถานการณ์ความร่วมมือระหว่างบริษัทผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของญี่ปุ่นกับกลุ่มพัฒนาโดรนทางทหารของยูเครนอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยูเครนดำเนินการยั่วยุด้วยการก่อการร้ายอย่างเป็นระบบโดยใช้โดรนโจมตีต่อเป้าหมายพลเรือนในดินแดนของรัสเซียซึ่งการร่วมมือเหล่านี้ถือเป็นการกระทำที่เป็นปรปักษ์อย่างจงแจ้งนารูเดนโก้กล่าวเพิ่มเติมว่าการที่ญี่ปุ่นเข้ามามีส่วนร่วมในความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนมากขึ้นกำลังส่งผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับญี่ปุ่นยิ่งทวีความตึงเครียดขึ้นไปอีกต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับ พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ20ของพื้นที่ส่วนมากช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:12 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรและเวลา 23:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร7เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:51 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง7เซนติเมตรและเวลา 16:50 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง37เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:36 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:59 น.
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: มากกว่าการเดินทางคือการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนMove and More 33ปีรอฟมอมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนควบคู่การดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมในทุกมิติเดินหน้ายกระดับบริการสร้างประสบการณ์เดินทางใหม่พร้อมเชื่อมต่อความเจริญสู่ชุมชนสายทางรถไฟฟ้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ก้าวไกลรอฟมอเรายกระดับชีวิตเมือง
3: สวัสดีค่ะผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสบายๆหลังข่าวค่ะคุยสบายๆด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมและบันเทิงกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะกรมศิลปากรเขามีการขุดค้นแหล่งโบราณคดีตอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีโดยมีนักโบราณคดีเนี่ยเขาได้ไปพบแหวนทองคำโบราณ2วงอายุกว่า 2,000 ปีแล้วค่ะมีจารึกอักษรอินเดียโบราณด้วยนะคะวันนี้ไม่พลาดค่ะรายการของเราจะชวนคุณผู้ฟังไปถอดรหัสแหวนโบราณและข้อสันนิษฐานจากหลักฐานทางโบราณคดีในการขุดค้นครั้งนี้ค่ะเราจะได้ไปพูดคุยในช่วงที่2กับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณอยู่แล้วค่ะเราจะได้ไปคุยกับอาจารย์ในช่วงต่อไปแต่ฝากทิ้งท้ายกันหน่อยช่วงนี้รายการสบายๆหลังข่าวของเราวันนี้มีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินให้1รางวัลค่ะอย่าลืมส่งจดหมายมาที่รายการสบายๆหลังข่าวตามที่อยู่119/380ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210ค่ะหรือแสดงความคิดเห็นใน YouTube รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะคะทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปค่ะผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แก่คุณสมควรภูลทวีจากจังหวัดนครนายกนะคะขอแสดงความยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้ไปคุยกับอาจารย์อุเทนวงศ์สถิตกันค่ะ
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2: อยากถึงที่หมายเร็วไว
10: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ลดการสร้างมลพิษ
10: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ยกระดับคุณภาพชีวิต
10: ขึ้น MRT ขึ้น MRT
2: ดีต่อคุณดีต่อโลกรอฟมร่วมยกระดับเมืองมุ่งพัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนด้วยนวัตกรรมและพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนรอฟมเรายกระดับชีวิตเมือง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
9: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสด จะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: คุยสบายสบายด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงในสบายสบายหลังข่าว
1: เข้าสู่ช่วงที่2กันแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะชวนคุณผู้ฟังไปถอดรหัสแหวนทองคําโบราณกันค่ะมีจารึกอักษรอินเดียโบราณที่เขาขุดค้นได้นะคะจากแหล่งโบราณคดีดอนยายทองจังหวัดเพชรบุรีค่ะพูดคุยกันกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตอาจารย์ประจําภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาโบราณค่ะพร้อมอยู่ในสายนะคะอาจารย์อุเทนคะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: คุยเรื่องของแหวนทองคําโบราณ2วงนะคะที่เขาขุดค้นพบล่าสุดเนี่ยค่ะอาจารย์อยากจะถามลักษณะก่อนดีกว่าอาจารย์มีลักษณะอย่างไรบ้างใน2วงเนี่ยค่ะอาจารย
2: ์ครับสำหรับแหวน2วงเนี่ยนะครับที่เพิ่งขุดพบได้เมื่อวันที่2กรกฎาคมนี้นะครับซึ่งลักษณะของแหวนเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าพบอยู่บริเวณใต้ของโครงกระดูกนะครับกลุ่มหมายเลข4นะครับด้วยความที่แหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองเนี่ยนะครับปัจจุบันก็จะตั้งอยู่ที่บ้านดอนพลับนะครับสมอพลือบ้านลาดเพชรบุรีเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่กลางทุ่งนานะครับแล้วก็ปรากฏเป็นดอนทรายใกล้ลำน้ำเพราะฉะนั้นก็ทำให้มีความชื้นมากทีนี้ก็ปรากฏว่าตัวทางกรมศิลปากรเนี่ยนะครับหลังจากที่เข้าพื้นที่ทำการขุดค้นก็กลัวว่าโครงกระดูกจะได้รับความเสียหายจากน้ำที่เริ่มซึมเข้ามานะครับก็เลยประสานกับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับทำการเคลื่อนย้ายโครงกระดูกหมายเลข4ปรากฏว่าพอเคลื่อนย้ายกระดูกยกโครงกระดูกขึ้นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าเจอแหวน2วงนะครับอยู่ในบริเวณเดียวกันสำหรับลักษณะของแหวนเนี่ยนะครับหลายคนเห็นในภาพแล้วก็คงจะตื่นตาตื่นใจนะครับว่าสีสันสวยสดงดงามมากนะครับเพียงแค่เอาน้ำล้างเนี่ยนะครับจากที่ได้ทราบจากทางเจ้าหน้าที่ศิลปากรที่ของสำนักศิลปากรที่1ราชบุรีที่ทำการขุดค้นนะครับก็ได้ทราบว่าเพียงแค่ล้างน้ำเนี่ยก็ปรากฏว่าสุกปรั่งมากลักษณะแหวนเนี่ยนะครับทั้ง2วงเนี่ยปรากฏว่าเป็นแหวนที่มีทรงแบบเดียวกันนะครับก็คือโบราณเรียกว่าทรงอ่านม้าหรือว่าทรงท้องปริงนะครับก็เป็นลักษณะที่นิยมในช่วงประมาณสักตั้งแต่ประมาณสัก 3,000 ปีจนกระทั่งถึง 2,000 ปีก่อนครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับก็คือแหวนวงหนึ่งเนี่ยมีอักษรโบราณนะครับที่เราเรียกว่าอักษรพราหมีนะครับปรากฏชื่ออ่านได้ว่าอุสลักขิตสะนะครับซึ่งพอลงท้ายด้วยสะเนี่ยนะครับก็คือบ่งบอกความเป็นเจ้าของนะครับว่าเป็นของของใครแล้วก็ตัวอักษรเนี่ยมีลักษณะแกะกลับด้านนะครับเพราะฉะนั้นตัวแหวนเนี่ยแบบนี้เราจะเรียกว่าแหวนตราหรือว่าแหวนตราประทับซึ่งมีนัยยะสำคัญมากเลยตรงนี้ถือว่าเป็นนัยยะสำคัญที่แหวนเนี่ยได้พบจากการขุดค้นทางโบราณคดีที่ถูกต้องจากนักโบราณคดีนะครับเพราะฉะนั้นในทางโบราณคดีเนี่ยถือว่าเป็นโบราณวัตถุที่อยู่ในพื้นที่เดิมหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า in situ นะครับซึ่งถือว่ามีคุณค่าทางโบราณคดีมากนะครับแล้วก็เป็นปรากฏครั้งแรกนะครับของประเทศไทยที่เราพบ
1: ไม่เคยมีเลยใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยมีรายงานแต่ว่าไม่ได้เกิดจากการขุดค้นนะครับโดยส่วนใหญ่โบราณวัตถุบริเวณภาคใต้ตอนบนเนี่ยนะครับเราจะพบจากโดยบังเอิญโดยชาวบ้านนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับต้องเรียนให้ทราบว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยที่ได้รับการขุดค้นจากกรมศิลปากรนะครับก็เพราะว่าได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทั้งท่านเจ้าของพื้นที่นะครับคุณขนางเพชรสุดแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดเพชรบุรีอย่างเช่นผู้ช่วยศาสตราจารย์เสมประเสริฐปานเนียมผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเพชรบุรีนะครับแจ้งไปยังกรมศิลปากรพอกรมศิลปากรเข้าไปขุดเนี่ยตอนแรกก็น่าตื่นเต้นมากนะครับก็คือเจอกรองมหัศจรรย์ระทึกสำริดถึง6ใบด้วยกัน
1: ค่ะอาจารย
2: ์นะครับพอขุดเข้าไปก็เจออีกครับเจอโครงกระดูกพอเจอโครงกระดูกแล้วก็เจอ ของที่เป็นวัสดุที่ทำจากทองมากมายตอนนั้นก็เป็นข่าวกันโด่งดังก็คือมีทั้งกำไรมีทั้งแหวน3วงมีลูกปัดทองคำก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดนะครับที่พบเมื่อวันที่2นี้ก็คือแหวนวงหนึ่งที่มีอักษรนี้เป็นระบบเขียนของอินเดียโบราณนะครับซึ่งมีอายุเก่าถึง 2,100 ปีครับ
1: ค่ะ 2,100 ปี
2: ใช่ครับนะครับในทางจารึกศึกษาเนี่ยนะครับเราจะเปรียบเทียบกับตัวอักษรที่อยู่เก่ากว่านะครับก็คือตัวอักษรสมัยพระเจ้าอโศกเราก็เคยได้ยินเรื่องราวของพระเจ้าอโศกในคัมภีร์พุทธศาสนาในอินเดียนะครับเราก็กำหนดอายุการลึกของพระเจ้าอโศกเนี่ยประมาณพุทธศตวรรษที่3นะครับซึ่งตัวอักษรที่ปรากฏบนแหวนเนี่ยนะครับก็หลังจากพระเจ้าอโศกนิดหน่อยครับเพียง100ปี200ปีเพราะฉะนั้นก็กำหนดคร่าวๆว่าประมาณสัก 2,100 ปี
1: ค่ะ
2: นะครับทีนี้ลักษณะนะครับลักษณะอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือความที่เป็นแหวนตราหรือว่าแหวนตราประทับนั่นนะครับอาจจะสงสัยว่าเอาไว้ทำอะไร
1: ค่ะ
2: นะครับในวรรณคดีโบราณเนี่ยนะครับถือว่าเป็นของแทนตัวเลยอย่างเช่นเรื่องราวนะครับอย่างเช่นคนไทยเราจะรู้จักกันดีตอนหนุมานถวายแหวนนะครับคือหนุมานเนี่ยเข้ามาเป็นทหารเอกของพระรามแต่ว่าหลังจากที่พระนางสีดาเนี่ยถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปแล้วทีนี้พระรามต้องการที่จะส่งหนุมานไปพบพระนางสีดาทำยังไงล่ะครับพระนางสีดาก็ไม่รู้จักนะครับสิ่งที่จะยืนยันได้ว่าหนุมานเนี่ยเป็นทหารของพระรามพระรามก็ต้องถอดแหวนให้ซึ่งแหวนเนี่ยก็มีจารึกมีจารึกบอกว่าเป็นแหวนของพระรามรามัตยะนะครับหนุมานก็เอาไปถวายให้พระนางสีดาเห็นพระนางสีดาเห็นก็รู้สึกว่าโอ้อันนี้เป็นทหารของพระรามพระรามส่งคนมาช่วยแน่นอนเนี่ยนะครับซึ่งแหวนตราประทับเนี่ยเวลาจะอ่านเนี่ยจะต้องประทับตาเพราะฉะนั้นฟังก์ชันหรือว่าหน้าที่ของเขาเนี่ยก็คือเพื่อที่จะประทับตาบนสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับในระบบการค้าโบราณนะครับเรือสำเภาเนี่ยมีขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นก็จะบรรทุกของมาจากพ่อค้าหลายคนนะครับแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ากล่องไหนห่อไหนเป็นของใคร
1: ทุกวันนี้เราจะรู้ไปรษณีย์ก็จะเขียนชื่อข้างหน้าอย่างที่อาจารย์นุเทน
2: ใช่ครับโบราณเนี่ยเขาก็จะใช้ผ้าห่อไว้อย่างดีแล้วก็เอาเชือกมาผูกไว้เสร็จแล้วก็จะใช้ขี้ผึ้งบ้างคลั่งบ้างหรือว่าโดยที่สุดแม้กระทั่งดินเหนียว
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับมาแปะตรงปมแล้วเสร็จแล้วก็พัดประทับตรา
1: ค่ะ
2: ประทับตราเนี่ยเพราะฉะนั้นดินเหนียวเนี่ยมันแตกง่ายเพราะฉะนั้นมันเป็นการระบบการตรวจเช็คว่าอันนี้ปลอดภัยนะไม่มีใครมาแกะก่อนนะแล้วที่สำคัญนะครับก็คือแหวนตราเนี่ยอันนี้เป็นวัสดุที่เอามาทำเนี่ยเป็นทองคำครับ
1: ค่ะอาจารย
2: ์เพราะฉะนั้นแสดงสถานะที่สูงส่งของเจ้าของแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวนะครับตัวคำที่อ่านเนี่ยนะครับคำว่าปุสระขิตะเนี่ยนะครับชื่อของเขาชื่อของบุคคลคนนี้เนี่ยแปลได้ว่าผู้ที่ถูกคุ้มครองโดยฤกษ์หรือดาวที่ชื่อว่าปุสยะนะทีนี้ในธรรมเนียมของอินเดียโบราณเนี่ยจะมีการกำหนดนะครับส่วนท้ายของพยางค์ของชื่อให้ลงท้ายสอดคล้องกับวรรณะของตัวเองนะครับถ้าเป็นวรรณะกษัตริย์ต้องลงท้ายด้วยแสดงความแข็งแกร่งถ้าเป็นวรรณะพราหมณ์ต้องแสดงความสงบแสดงสติปัญญาถ้าเป็นลงท้ายด้วยคุปตะหรือว่ารักษิตะเนี่ยแปลว่าคุ้มครองแปลว่ารักษาน่ะ
1: ค่ะ
2: นะครับโดยส่วนใหญ่มักจะตั้งให้กับบุคคลที่อยู่ในวรรณะไวสยะหรือว่าวรรณะพ่อค้าในธนะหรือว่านายธนาคารของอินเดียโบราณนะครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าบุคคลเนี่ยนะครับที่ชื่อนี้เนี่ยชื่อว่าปุสยะลักษิตะหรือว่าปุสรคิตะเนี่ยเป็นพ่อค้านะครับทำการค้ากับบริเวณตรงนี้เนี่ยมีความร่ำรวยมากนะครับสมกับชื่อโบราณของดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชื่อว่าสุวรรณภูมินะครับเพราะอะไรครับมีนักวิชาการเคยคำนวณเล่นๆนะครับว่า มูลค่าการค้านะครับทำไมในวรรณคดีสันสกฤตของอินเดียบอกว่าถ้าใครมาทำการค้าถึงสุวรรณภูมิแล้วกลับไปรวยถึง7ชั่วคนนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าซื้อของจากบ้านเรามูลค่า1บาทกลับไปอินเดียเนี่ยขายได้อย่างน้อยๆ400บาทนะครับเพราะฉะนั้น
1: มันกี่เท่าเนี่ยอาจารย
2: ์ใช่ครับเพราะฉะนั้นมูลค่ามหาศาลเพราะฉะนั้นกุศลคิตะเนี่ยก็คงจะทำกำไรจากตรงนี้พอสมควรจึงสามารถที่จะทำแหวนที่ทำจากทองซึ่งเป็นวัสดุโลหะที่มีมูลค่าสูง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้หลักฐานที่เป็นแหวนตรามีอักษรเรียกว่าพราหมีโบราณนะครับอายุถึง 2,100 ปีนะครับและที่สำคัญนะครับก็คือแหล่งโบราณคดีดอนใหญ่ทองเนี่ยห่างจากชายทะเลประมาณสัก30กิโลเมตร
1: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็มีคลองเข้ามา มีคลองเข้ามา
1: ค่ะ
2: ซึ่งตรงนี้เนี่ยแล้วที่สำคัญคือตำแหน่งเขาอยู่บริเวณทางฝั่งอ่าวไทยครับซึ่งตรงนี้สะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ที่เป็นจุดพักสินค้า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ทางฝั่งอ่าวไทยเพราะว่าถ้าเราต้องการจะส่งของทั้งไปทั้งจีนและอินเดียเนี่ยก็จะต้องผ่านบริเวณที่เป็นคอคดกระเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็มีนัยยะสำคัญในโบราณนะครับน่าจะเป็นเมืองท่าที่มีความมั่งคั่งพอสมควรนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่นักโบราณคดีตื่นเต้นกันมากนะครับก็คือเราเจอวัสดุที่เป็นแหวนทองคำมูลค่าสูงจารึกด้วยตัวอักษรอินเดียเก่าถึง 2,100 ปีแล้วยังพบครองมโหระทึกซึ่งเป็นโบราณวัตถุที่มีอายุเก่าแก่พอๆกันนะครับประมาณสัก 2,000 ถึง 2,500 ปีแต่ว่ากรองมโหระทึกไม่เคยพบในประเทศอินเดียพบแต่ในบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมกระทั่งไปจนกระทั่งถึงจีนตอนใต้เท่านั้น อยู่ในหลุมศพเดียวกันเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนักโบราณคดีนะครับค่อนข้างจะสนใจมากว่ามีประเพณีแล้วก็ของที่พบเนี่ยค่อนข้างหลากหลาย
1: นะ
2: ครับเพราะฉะนั้นก็ความสำคัญของตรงนี้เนี่ยนะครับคือประการแรกนะครับการกำหนดนะครับยุคสมัยทางด้านประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอาจจะต้องขยับขึ้นไปนะครับเราก็เพราะว่าในทางประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับถ
1: ้
2: าเราพบหลักฐานทางด้านจารึกเราก็จะกำหนดเป็นยุคประวัติศาสตร
1: ์
2: ถ้าไม่พบจารึกเราก็กำหนดเป็นยุคก่อนประวัติศาสตร
1: ์
2: นะครับเพราะฉะนั้นเราเจอจารึกแม้กระทั่งเป็นจารึกชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวเนี่ยนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญมากเพราะว่ามีอายุที่สามารถกำหนดได้แน่นอนนะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดเท่าที่เคยเจอจากการจากการขุดค้นทางโบราณคดีเพราะฉะนั้นในนอกจากประเทศไทยนะครับตอนนี้ก็เป็นที่สนใจในวงโบราณคดีของโลกนะครับโดยเฉพาะอินเดียเนี่ยนะครับพอเห็นว่ามีตัวอักษรพราหมีซึ่งหลวงพระเจ้าอโศกไม่นานนะครับซึ่งจารึกพระเจ้าอโศกเนี่ยถือว่าเป็นจารึกที่เก่าที่สุดของอินเดียแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: แล้วมาปรากฏที่บริเวณภาคใต้ตอนบนของไทยคือจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยนะครับทางอินเดียก็ตื่นตะลึงมากว่าการค้าระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับอินเดียเนี่ยเก่ากว่าที่กำหนดไว้มากมายนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่นำเสนอทั้งในข่าวทีวีแล้วก็เขียนข่าวกันทั่วไปในระดับโลกแล้วนะครับ
1: ถึงเขาก็เผยแพร่แล้วตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มอะไรต่างๆด้วยมันก็ไปไวมากอาจารย
2: ์ใช่ครับก็ไปได้ไวมากถึงตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีความสำคัญมากๆนะครับไม่ใช่ระดับจังหวัดไม่ใช่ระดับประเทศแต่ว่าคือระดับโลกครับ
1: เป็นระดับโลกกันเลยทีเดียวนะคะก็การขุดค้นในครั้งนี้ก็เจอทั้งแหวนทั้งโบราณวัตถุต่างๆใช่ไหมคะพบชิ้นส่วนโครงกระดูกมนุษย์ด้วยนะรวมถึงแหวนที่อาจารย์ได้คุยกันนะคะได้เห็นภาพถึงว่ามันได้สอดคล้องมันเชื่อมโยงอย่างไรกับดินแดนสุวรรณภูมิที่เราเคยคุยกันเราเคยคุยกันด้วยนะคะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของดินแดนสุวรรณภูมิ
2: ซึ่งครั้งนี้พอเจอแหวนทองก็ทองก็คือสุวรรณเพราะฉะนั้นก็อันนี้แน่นอนครับส่องภาพของดินแดนที่ชื่อว่าสุวรรณภูมิรัฐที่ใครมาค้าขายแล้วร่ำรวย ในแผนที่โลกนะครับเป็นจุดสำคัญของการค้าโลกในการที่จะสั่งสินค้าเนี่ยนะครับทั้งฝั่งอินเดียนะครับเลยไปถึงเปอร์เซียจนกระทั่งถึงกรีกโรมันนะครับส่วนอีกฝั่งเนี่ยก็คือจากสุวรรณภูมิไปจนกระทั่งถึงจีนนะครับเป็นดินแดนที่เชื่อมโลกตะวันออกและโลกตะวันตกเข้าด้วยกันครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นดินแดนที่หล่อหลอมเราคนไทยให้มีลักษณะที่พิเศษนะครับ
1: ค
2: ือฝรั่งมาเนี่ยก็จะพบว่าคนไทยเนี่ยมีจิตใจดีเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับ
1: เป็นภาพลักษณ์ของเราสยามเมืองยิ้ม
2: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าแสดงว่าเราคุ้นเคยกับพ่อค้าพาณิชย์ที่เดินทางมาทั้งจากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกในอดีตเป็นเวลาช้านานมากนะครับทำให้หล่อหลอมวัฒนธรรมของเราเนี่ยได้อย่างเหนียวแน่นอุปนิสัยใจคอเราก็ค่อนข้างจะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับแล้วก็สามารถที่จะเลือกรับปรับใช้ประดิษฐ์ประดอยให้เป็นของแบบไทยๆได้อย่างลงตัวคร
1: ับจริงๆแล้วคือของเราก็เจอบ่อยเหมือนกันนะจ๊ะแล้วข่าวนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกหลายคนก็รู้จักนะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่นะคะว่าสุวรรณภูมิก็จะคิดถึงสนามบินอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าเป็นพระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่9ที่ท่านส่งคำนึงถึงคอนเซปต์หรือว่าไอเดียการเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโลกนะฮะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราเป็นตำแหน่งของประเทศไทยเนี่ยเป็นจุดที่สำคัญเป็นจุดที่เชื่อมโลกตั้งแต่อดีตเพราะฉะนั้นในปัจจุบันและต่อไปในอนาคตเราก็จะทำหน้าที่นี้ต่อไปครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์เดนคะ
2: ครับยินดีครับ
1: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะเราพูดคุยนะคะผู้ฟังกับอาจารย์ดร.อุเทนวงศ์สถิตค่ะอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะอาจารย์ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของด้านภาษาโบราณแล้วก็หลายคนรู้จักอาจารย์ดีเลยล่ะนะคะกับประเด็นที่เราพูดถึงกันก็คือว่าเขาไปพบแหวนทองโบราณ2วงอายุไม่ใช่น้อยเลยนะคะ 2,000 กว่าปีอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คนอินเดียนี่เขาตื่นเต้นมากอย่างที่อาจารย์สรุปให้ฟังเมื่อครู่นี้นะคะเพราะว่าจารึกอักษรอินเดียโบราณด้วยนะคะอายุประมาณ 1,900 ถึง 2,100 ปีประมาณเนี้ยแล้วก็เก็บโครงกระดูกโบราณวัตถุไม่ใช่แหวน2วงอย่างเดียวนะคะมีโครงกระดูกแล้วก็โบราณวัตถุแหล่งโบราณคดีตรงดอนใหญ่ทองจังหวัดเพชรบุรีนี่แหละค่ะก็เป็นภาพของทางกรมศิลปากรไปร่วมกันนะคะติดตามเรื่องนี้เราก็เลยต้องถามอาจารย์หน่อยว่ามันมีนัยยะมันมีเขาเรียกว่าอะไรนะเชื่อมโยงในพื้นที่อย่างไรมันมีความหมายลักษณะอย่างไรอันนี้ก็คือเป็นหลักฐานสำคัญนะคะผู้ฟังที่ได้ช่วยสะท้อนความสัมพันธ์ด้านการค้าวัฒนธรรมแล้วก็การติดต่อระหว่างดินแดนสุวรรณภูมิกับอินเดียในช่วงต้นประวัติศาสตร์ที่อาจารย์ฉายภาพให้เราได้เห็นนะคะทิ้งท้ายกันหน่อยค่ะในช่วงนี้สำหรับรายการสบายๆหลังข่าวนะคะวันนี้เรามีกระเป๋าเดินทางใบใหญ่พับได้จากธนาคารออมสินที่จะมอบให้คุณผู้ฟัง1รางวัลค่ะกติกาง่ายๆนะคะใครสนใจอย่าลืมเขียนจดหมายส่งจดหมายมาที่รายการเราค่ะสบายๆหลังข่าวนะคะที่อยู่ก็คือ 119/380 ซอยสงประภา22แขวงสีกันเขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210อันนี้เป็นรหัสไปรษณีย์นะคะหรือว่าคุณผู้ฟังจะแสดงความคิดเห็นใน YouTube ก็ได้รายการสบายๆหลังข่าวย้อนหลังค้นหาช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านค่ะช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านแล้วก็ทางรายการจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีในสัปดาห์ถัดไปนะคะส่วนผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะอีกครั้งหนึ่งค่ะคือคุณสมควรภูลทวีจากจังหวัดนครนายกนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสัปดาห์หน้าก็ค่อยมาเจอกันใหม่แล้วก็มาลุ้นกันว่าเราจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างในรายการสบายๆหลังข่าวค่ะวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดี
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสินเ
0: สบายสบายหลังข่าวในงานศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมบันเทิงทุกวันอาทิตย์หลังข่าวภาคค่ำเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 92.5 MHz
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาหน้าเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสรัฐบาลเตรียมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ อารีนาสร้างประวัติศาสตร์แชมป์ ROV หญิงนานาชาติ APL 2026หลังชนะเจ้าภาพเวียดนาม 4-2 เกมต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:15 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพิรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสาปทุมไปในการพระราชทานเพลิงศพท่านผู้หญิงธิดาเสวศิลาทจวมปชมวมณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนางนลินีแสงสุพรรณบอมอณเมรุวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานกิจกรรมในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบพิธีอาราธนาทำวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลกิจกรรมสาธารณประโยชน์พัฒนาภูมิทัศน์คลองหลอดวัดราชนัดดารามและคลองหลอดวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จังหวัดชุมพรนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้โครงการสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสร้างสังคมแห่งการเสียสละและสามัคคีณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์20จังหวัดชุมพรตำบลสลุย

0: อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานจิตอาสาภาครัฐได้น้อมนำพระบรมราโชบายเรื่องจิตอาสามาขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมผ่านการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสุขของประชาชนมุ่งเน้นการบำบัดทุกข์บำรุงสุขและนำบริการภาครัฐที่จำเป็นลงสู่พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงสำหรับกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการแบบครบวงจรครอบคลุม3ด้านสำคัญได้แก่ด้านพัฒนาเยาวชนจัดกิจกรรมอบรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสืบสานประวัติศาสตร์ชาติไทยและฝึกอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขและสวัสดิการให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนเคลื่อนที่และบริการตัดผมฟรีด้านดูแลชุมชนและสัตว์เลี้ยงมีศูนย์อาชีวะช่วยประชาชนให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งให้บริการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าทุกกิจกรรมเปิดให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแบบครบวงจรวันที่21กรกฎาคมนี้
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เชิญชวนร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ในวันอังคารที่21กรกฎาคม2569ณเทศบาลตำบลสันโป่งอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อำเภอแม่ริมเพื่อให้บริการและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรแก่พี่น้องเกษตรกรอย่างใกล้ชิดแบบครบวงจรเช่นการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชโรคสัตว์และโรคสัตว์น้ำการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตการอบรมให้ความรู้รวมถึงการให้คำปรึกษาเฉพาะด้านซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถนำไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตชิมช็อปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปของชุมชนและบริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวทั้งนี้โครงการดังกล่าวยังส่งเสริมให้เกษตรกรน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตและสร้างความมั่นคงทางอาชีพอย่างยั่งยืนในระยะยาวอีกด้วยคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
0: เหล่าทัพจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ชายแดนยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
2: พลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดกล่าวภายหลังเป็นประธานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในพื้นที่บ้านหมากแข้งตำบลกกสะท้อนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกเหล่าทัพเพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อประชากรไทยรวมทั้งการทำงานในมิติด้านความมั่นคงที่ทำให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันทุกเหล่าทัพจะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอย่างต่อเนื่องเน้นการทำความดีร่วมกัน
3: วันนี้เราทำมาเพื่อเผยแพร่ให้เห็นว่าในอดีตที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระปรีชาสามารถท่านทรงห่วงใยท่านมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างไรบางทีการเวลาอาจจะทำให้ข้อมูลต่างๆเหล่านั้นจางหายไปบ้างแต่วันนี้เราก็มาเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนได้เห็นและจะได้รู้สึกว่าความเป็นประเทศชาติบ้านเมืองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้อุทิศตนแล้วก็มีพระมหากรุณาธิคุณให้กับประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง
2: นอกจากนี้เหล่าทัพยังคงพัฒนาพื้นที่ในอำเภอด่านซ้ายเพื่อทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้นทั้งด้านการขนย้ายผลิตผลทางการเกษตรพัฒนาด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่เพื่อสร้างรายได้พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาพื้นที่บริเวณดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของพลโทอดุลย์บุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนให้กับกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย
0: คณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเข้ากราบถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
4: ตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณโดยมีเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจิตอาสาคอยให้บริการและอำนวยความสะดวกอย่างใกล้ชิดโดยนางชนันพรจุลญาติเล่าว่าเดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่ด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงประกอบพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประสบกรณิกรมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะโครงการกำลังใจและโครงการราชทานปันสุขที่ให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสกลุ่มผู้ต้องขังและผู้ด้อยโอกาส
5: โอ้หลายๆเรื่องเพราะน่ารักมากเป็นคนที่แบบทำประโยชน์ให้ประเทศเยอะมากชอบมากนะแม่พูดถึงน้ำตาจะไหลแม่ชอบโครงการที่ช่วยคนคุกอ่ะผู้นั้นดีมากเลยนะให้โอกาสคนช่างมาก
4: ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพในทุกวันโดยประชาชนที่จะเข้าถวายสักการะพระศพโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีโปรดสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นและโปรดเดินทางถึงจุดคัดกรองบริเวณโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก่อนเวลา20นาฬิกาชวนันท์มาลีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมสำนักงานและหารือกับผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมศักยภาพการลงทุนในต่างประเทศ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปเยี่ยมชมสำนักงานเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือ CP ณกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและหารือกับคณะผู้บริหารของบริษัทโดยชื่นชมเครือ CP ในฐานะต้นแบบความสำเร็จของธุรกิจไทยในตลาดจีนจากการดำเนินธุรกิจระยะยาวที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่าง2ประเทศนายกรัฐมนตรียังกล่าวยกย่องบทบาทของเครือ CP ในการเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทยจีนพร้อมขอให้ถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศรวมทั้งต่อยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและจีนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลพร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนไทยในการขยายลงทุนในจีนเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและยกระดับความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนในระยะยาวชวิสาประทุมมารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
0: จังหวัดตากจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ส่งเสริมเชื่อมโยงการตลาด
7: ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์แม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนายกันพงศ์พิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมการเชื่อมโยงการตลาดผู้ประกอบการพบเกษตรกรและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดตากในงานตากอากรีแอนด์คราฟมาร์เก็ตมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยตากการันตีปีที่7ครั้งที่1เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตากผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรกรแม่บ้านเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนให้เป็นที่รู้จักของผู้บริโภครวมถึงเป็นเวทีการเชื่อมโยงการตลาดระหว่างเกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการในงานมีการออกร้านแสดงสินค้าของเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและผู้ประกอบการจำนวน25กลุ่มและกิจกรรมเวิร์กช็อปที่เปิดให้ผู้สนใจร่วมทำกิจกรรมสร้างสรรค์จากสินค้าเกษตรโดยงานจะจัดไปจนถึงวันที่20กรกฎาคม2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48จะพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ณ นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้แทนจากประเทศรัฐภาคีสมาชิก196ประเทศคณะกรรมการมรดกโลกยูเนสโกองค์กรที่ปรึกษาผู้สังเกตการและองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องจากทั่วโลกเข้าร่วมเพื่อพิจารณาวาระสำคัญภายใต้อนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกตัวเองในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเพื่อผลักดันการพิจารณาขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกของประเทศไทยในการประชุมครั้งนี้มีวาระสำคัญของไทยคือการพิจารณาวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการมรดกโลกมีกำหนดพิจารณาช่วงวันที่ 25-26 กรกฎาคมหากได้รับการขึ้นทะเบียนจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6และแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศและสะท้อนคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย้ำว่าได้ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหน่วยงานประสานงานกลางอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกของไทยติดตามวาระการประชุมอย่างใกล้ชิดบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมในวาระการเสนอชื่อแหล่งมรดกโลกรวมทั้งประสานงานกับศูนย์มรดกโลกและองค์กรที่ปรึกษาของคณะกรรมการมรดกโลกเพื่อให้การพิจารณาเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานสากลปิยาพันยังเทียนรายงาน
9: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับทำเนียบประธานาธิบดีเลบานอนออกแถลงการที่ระบุว่าประธานาธิบดีโจเซฟอาอูนมีกำหนดการเดินทางเยือนทำเนียบขาวสหรัฐอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกเพื่อพบหารือกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐในวันอังคารนี้โดยประธานาธิบดีอาอูนจะขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์ใช้แรงกดดันที่จำเป็นต่ออิสราเอลให้ดำเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงระหว่างเลบานอนกับอิสราเอลของสหรัฐเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาในการปลดอาวุธของกลุ่มฮิซบอลลาห์และถอนกำลังทหารของอิสราเอลออกจากเลบานอนรวมถึงปูทางไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อย่างสันติระหว่างสองประเทศขณะที่การประชุมสุดยอดในครั้งนี้ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญสำหรับเลบานอนเนื่องจากกองทัพอิสราเอลยังคงรุกคืบและเข้ายึดครองพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องและพลเรือนชาวเลบานอนหลายแสนคนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นนายดักฟอร์ดมุขมนตรีรัฐออนเทอริโอทางตอนกลางของแคนาดาออกแถลงการที่ระบุว่าการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐวิพากษ์วิจารณ์ความพยายามของแคนาดาในการจัดการกับสถานการณ์ไฟป่าในรัฐออนเทอริโอว่าล้มเหลวในการจัดการเก็บหมอกควันไฟป่าที่พัดปกคลุมในหลายพื้นที่ทั่วสหรัฐซึ่งถือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถยอมรับได้เนื่องจากแคนาดากำลังฝ่าฟันวิกฤตนี้ซึ่งหากสหรัฐเผชิญกับไฟป่าแคนาดาจะช่วยเหลืออย่างแน่นอนนายฟอร์ดกล่าวเพิ่มเติมว่าสถานการณ์ไฟป่ารุนแรงในรัฐออนเทอริโอเผาผลาญพื้นที่ป่าไปแล้วอย่างน้อย4ล้านไร่ซึ่งถือเป็นรัฐที่มีประชากรมากที่สุดของแคนาดาพร้อมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อประชาชนที่ต้องสูญเสียที่อยู่อาศัยรวมถึงธุรกิจและให้คำมั่นว่ารัฐบาลแคนาดาจะไม่จำกัดงบประมาณในการใช้จ่ายเพื่อปกป้องชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานว่านายโชซอนฮุยรัฐมนตรีต่างประเทศเกาหลีเหนือเดินทางเยือนกรุงมอสโกเมืองหลวงของรัสเซียอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นตามคำเชิญของนายเซอร์เกย์ลาฟลอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียอย่างไรก็ตามการเดินทางเยือนครั้งนี้ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เกาหลีเหนือและรัสเซียยกระดับความสัมพันธ์แน่นแฟนยิ่งขึ้นนับตั้งแต่ที่นายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียลงนามสนธิสัญญาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างครอบคลุมเมื่อมิถุนายนปี2567ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงอันดับที่3ทีมชาติอังกฤษเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส6ประตูต่อ4คว้าอันดับ3ของศึกฟุตบอลโลก2026ไปครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันในคืนนี้จะเป็นการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยพบกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยในเวลา 20:00 นการแข่งขัน ROV นานาชาติ APL 2026ประเภททีมหญิง Queen's Showdown ที่เมืองดานังประเทศเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศแข่งขันในระบบ Best of 7ชนะ4ใน7เกม E Arena ตัวแทนจากไทยเอาชนะ One Star Esport ตัวแทนจากเวียดนาม4ต่อ2เกมคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการคว้าแชมป์ทัวร์นาเมนต์นานาชาติหญิงครั้งแรกในประวัติศาสตร์อีกด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามแรกที่ประเทศฟิลิปปินส์ในรอบชิงอันดับที่3ทัพนักตบหนุ่มไทยแซงเอาชนะเวียดนาม3ต่อ1เซต23-25 30-28 25-20 และ28-26 คว้าอันดับ3ไปครองสำหรับโปรแกรมต่อไปในศึกวอลเลย์บอลชาย CV ครับสนามที่2จะโยกไปแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียในวันที่22-26 กรกฎาคมนี้โดยทีมชาติไทยจะลงประเดิมสนามพบกับเมียนมาในวันที่22กรกฎาคมเวลา 13:30 นาทีการกีฬาแห่งประเทศไทยกำชับนักกีฬาไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นให้เพิ่มความระมัดระวังเรื่องสารต้องห้ามในช่วงก่อนการแข่งขันพร้อมเดินหน้าอบรมและให้ความรู้แก่สมาคมกีฬาและนักกีฬาอย่างต่อเนื่องนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมด้านการป้องกันสารต้องห้ามอย่างเข้มข้นโดยเชื่อมั่นว่าทัพนักกีฬาไทยจะไม่ประสบปัญหาเนื่องจากทุกฝ่ายมีความเข้าใจและปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดพร้อมเน้นย้ำให้ระวังความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการรับประทานอาหารหรือยาบางชนิดโดยไม่ตั้งใจนอกจากนี้ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าคนไทยจะได้รับชมการถ่ายทอดสดมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ฟรีอย่างแน่นอนโดยจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง T-Sport 7เป็นหลักด้านความพร้อมของทีมเทควันโดทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรนายกสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมนักกีฬาเทควันโดประเภทต่อสู้อยู่ระหว่างเตรียมเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศเกาหลีใต้ทั้งชุดที่เข้าร่วมการแข่งขันประเภททีมชิงแชมป์โลกและรายการโคเรียโอเพ่นเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเตรียมทีมหลังยอมรับว่าผลงานในช่วงที่ผ่านมายังไม่เป็นที่น่าพอใจส่วนการดูแลด้านโภชนาการอาหารเสริมและวิทยาศาสตร์การกีฬาสมาคมได้วางระบบดูแลนักกีฬาอย่างใกล้ชิดซึ่งยอมรับว่าจะต้องเผชิญคู่แข่งที่แข็งแกร่งแต่ยังเชื่อมั่นในศักยภาพของทีมงานและนักกีฬาว่ามีโอกาสคว้าเหรียญทองได้อีกครั้งทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ยืดเหยียดกล้ามเนื้อเพื่อฟื้นฟูร่างกายหลังอุ่นเครื่องกับสิงห์เจ้าท่าสโมสรการท่าเรือ FC เตรียมความพร้อมทำศึกชิงแชมป์อาเซียน2026ที่โรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยหลังจากนี้ทีมชาติไทยจะฝึกซ้อมเต็มรูปแบบอีกครั้งในวันที่20กรกฎาคมนี้สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกเยือนฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา 20:00 นถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now สโมสรระยอง FC ประกาศคว้าตัวเวโรจน์ป้อมบุปผาแนวรุกวัย34ปีเข้ามาร่วมทีมอย่างเป็นทางการสำหรับการแข่งขันในฤดูกาล2026-2027สำหรับเจ้าทู ผ่านประสบการณ์ค้าแข่งกับหลายสโมสรชั้นนำของเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นเมืองทองยูไนเต็ดโอสถสภา BEC เทโรศาสนะสุพรรณบุรี FC ทรูแบงคอกยูไนเต็ด BG ปทุมยูไนเต็ดและอยุธยายูไนเต็ดและยังเคยติดทีมชาติไทยชุดใหญ่มาแล้วภูริพัฒน์สอนการรายงาน
11: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
12: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละทำบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
14: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวาจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
15: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
12: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวคณิษฐาลือศาสตร์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีก่อติดสถานการณ์โลกและเรื่องราวในประเทศของเราอย่างใกล้ชิดเพราะว่าบทวิเคราะห์แนวทางความคิดของคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในเรื่องสังคมเรื่องเศรษฐกิจและเรื่องราวระดับโลกมาโยงกับประเทศไทยนี่เป็นเรื่องใหญ่มากหนึ่งในเรื่องที่ทุกวันนี้คนไทยพูดกันอย่างกว้างขวางว่าทำไมมันโกงกันเยอะนักเนี่ยประเทศไทยทำไมแตะที่ไหนมันมีแต่เรื่องคอร์รัปชันเรื่องทุจริตเรื่องใช้เส้นสายเรื่องทางลัดล่าสุดนี่เรื่องสอบข้าราชการโกงนี่มโหฬารมหาศาลเชื่อไหมครับว่าที่ไปบรรจุเป็นข้าราชการ 15,000 คน3รอบในระยะหลังเนี่ยล่าสุดบอกว่ามีโกงเข้ามาถึง 5,000 กว่าเกือบ 6,000 รายเกือบ 40% ของที่เข้าไปมันโกงกันได้ขนาดนี้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องต่างๆดังนั้นวันนี้ชวนคุณวิกรมกรมดิษฐ์คุยว่าทำไมไทยยังโกงกันขนาดนี้สวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุริชัยและท่านผู้ชมครับผมคิดว่าคงมีคำพูดอยู่คำหนึ่งนะคือโกงแล้วได้ดีอ่ะ
1: ฮะเฮ้ย
2: เอาก็นี่ไงใช่ไหมผมถามคุณสุริชัยนะในประเทศไทยเนี่ยมีที่ไหนไม่มีโกงมั้งลงมาดูสักมุมหนึ่งดูสักแห่งหนึ่งดิแม้กระทั่งในอมตะยังมีโกงเลยนะ
1: พูดเป็นเล่นไป
2: ผมก็นี่แหละไอ้ที่ผมจับได้ผมก็ให้เข้าคุกไปแม้กระทั่งอมตะเนี่ยผมบอกโอ้ยฉันโปร่งใสฉันแจ๋วอย่างนั้นอย่างนี้นะยังโกงเลย
1: โกงยังไง
2: ฉะนั้นผมถามคุณวิชัยว่าเนี่ยมีที่ไหนในประเทศไทยที่ไม่มีโกงมั่งแฟนคลับยังไงรบกวนช่วยคอมเมนต์มาหน่อยเถอะช่วยบอกมาเพราะว่าผมเนี่ยมืดฟ้ามัวเด่นนะคิดนึกจนตาลายแล้วยังคิดไม่ออกเลยนะว่ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีโกงมั่งมีไหม
1: เพราะว่าโกงแล้วได้ดีเหร
2: อเพราะว่าโกงแล้วได้ดีแล้วเขาก็ไม่กลัวโกงนะตอนเนี้ยคุณถุยชัยรู้ไหมว่าตอนนี้นะเจ้าหน้าที่
1: อ
2: ่ะที่โกงเนี่ยเดี๋ยวนี้นั่งรถเบนซ์นั่งเล็กซัสกันเยอะเลยนะไม่กลัวนี่
1: ทำไมอ่ะจับไม่ได้นะไม่ต้องถูกลงโทษเหรอเวลาโกง
2: คุณสุทธิชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยทำไมไม่เหมือนกับสิงคโปร์ไม่เหมือนกับจีนเขาใช่ไหมจีนเขานี่ขนาดใครอ่ะตอนนี้ที่เป็นนั่นน่ะเขาเรียกว่าเป็นขนาดเลยนะขนาดของใครอ่ะรัฐมนตรีกลาโหมผู้ชายลองคิดดูสิใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมว่าเขาสั่งประหารชีวิตเลยนี่
1: ใช
2: ่ประเทศไทยมีไหมระดับรัฐมนตรีกลาโห
1: ม
2: ระดับนายกรัฐมนตรีระดับพวกผู้มีอำนาจทั้งหลายแหล่นี่มีใครไห
1: ม
2: ที่บอกว่ากลัวมั่งมีไหมล่ะเขาไม่กลัวไง
1: ไม่กลัวเพราะ
2: เขาคิดว่าเขาอยู่เหนือกฎหมายอ่ะ
1: ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ
2: ใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเรามาดูสิว่าถ้าเกิดว่าเราดูคนถ้าเกิดเขารู้ว่าไม่ได้อยู่เหนือกฎหมายวันนี้อย่างกับประเทศที่เมื่อก่อนนี้โกงกินกันเยอะๆเลยนะก็คืออะไรเอ่ยคือจีนไงจีนนี่เขาโกงกันมาหลายพันปีแล้วนะคุณสุชัย
1: ใช่ก่อนหน้านี้คนจีนจะชื่อว่าโกงมากที่สุดใช่ไหมแล้วทำไมเขาแก้ได้ทำไมเขาแก้ได้ไทยเราแก้ไม่ได้ล่ะ
2: ผู้นำผมว่าผู้นำเนี่ยมันเป็นข้อแรกเลยนะ คุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดในครอบครัวนะเริ่มตั้งแต่ผู้นำครอบครัวถ้าเกิดว่าเป็นนักเลงเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าลูกเป็นยังไง แล้วถ้าเกิดว่า
1: ก็ต้องเป็นนักเลงตาม
2: ถ้าเกิดว่าพ่อเนี่ยเป็นคนขี้โกงนะเป็นศรีถนนชัยวันทั้งวันนะก็ไม่เรียนหนังสือก็จะใช้คำว่าทริกกี้หรือเรียกว่าเป็นคนมีลูกเล่นเยอะแล้วก็ได้ดิบได้ดีเนี่ยนะถ้าพ่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคิดว่านะเขาเขาจะมีลูกหลานเป็นยังไงโอเคเริ่มตั้งแต่ครอบครัวอันนี้เรียกหัวหน้านะ
1: ผลไม้หล่นไม่ไกลต้น
2: อันนั้นก็เป็นผลไม้แต่อันนี้ของจริงคือหัวหน้าครอบครัวแล้วถ้าเกิดว่าเป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารสังคมล่ะตั้งกับผู้ใหญ่กำนันอบต.อบจ.นายอำเภอผู้ว่านะแล้วก็ขึ้นไปรัฐมนตรีนายกเอ้าแล้วถ้าทุกคนเนี่ยโกงกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประชาชนโกงไหม
1: ใช่
2: ใช่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่ฉะนั้นถ้าถามว่าทำไมที่ไทยยังโกงอยู่ก็เพราะผู้นำไงถ้าผู้นำเรานี่คุณวิชัยลองคิดดูว่าถ้าผู้นำเรานี่เป็นอย่างคนที่เขาทำไมมือสะอาดมีวิสัยทัศน์แล้วก็ทำไมคนที่เข้มต่อการโกงจีนคนสิงคโปร์เขาฉลาดเขาเก่งกว่าคนไทยเยอะแต่ผู้นำของเขานะรับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโกงกินวันนี้หัวข้อเราบอกว่าทำไมไทยยังโกงใช่ไหม
1: ใช
2: ่ก็เพราะว่าเรารูปหน้าปะจมูกสมมติคุณลิชัยนี่เป็นตำรวจนะอธิบดีกรมตำรวจนะน้องชายก็ดีพ่อแม่ก็ดีญาติโยมก็ดีใช่ไหมทำผิดคุณสุริชัยจะลงแท้จะทำการลงโทษแบบที่คนอื่นนะแบบคนอื่นเป็นไหมเห็นไหมไอ้นี่ก็ข้อหนึ่งแหละยังกับสีจิ้งผิงนี่บอกว่าเอ้ยเพื่อนอ้วหรือคนนี้นะเนี่ยเพื่อนเขาเนี่ยเมื่อก่อนที่เห็นอยู่เนี่ยสองคนเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมเอารูปใส่ไปเนี่ยนะของเขาเนี่ยคืออะไรเอ่ยเขาเป็นเพื่อนเห็นไหมทางขวามือเนี่ยทางขวามือนี่เป็นเพื่อนถ้าผมจำไม่ผิดนะวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆนะเมื่อกี้ที่ผมเห็นนะไหมวิ่งเล่นกันมาตั้งแต่นู้นไปเขายังจัดการเลี้ยอันนี้เพราะอะไรเอ่ยก็เพราะว่าไม่มีปัญหาไม่มีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์แต่เมืองไทยเราแยกกันวันนี้ถ้าเกิดว่าเมื่อกี้ก็ขึ้นมาบอกว่าผู้นำถ้าประเทศจีนไม่มีสีจิ้งผิงก่อนสีจิ้งผิงเนี่ยโอ้โหข้าราชการเนี่ยมันใหญ่โตคุณสีชัยรู้ไหมเขาสูบบุหรี่ซองหนึ่งต้องกี่ร้อยบาทกี่พันบาทร้านอาหารเนี่ยโอ้ยมันเต็มไปทั้งเมืองจีนเลยนะที่กินกันเป็นแสนเป็นล้านบาทต่อมื้อ เพราะอะไรก็เพราะเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนวันนี้ไปดูสิมีไหมข้าราชการเนี่ยกินเหมาไถนะนี่ขนาดกินเหมาไถนะถามว่าเอ้ยหรือไปกินเหมาไถเพราะอะไรใช่ไหมหรือไปตีกอล์ฟเพราะอะไรเอ้ยหรือไปเที่ยวเมืองนอกเพราะอะไรเขาคืออันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่มาจากผู้นำใช่ไหมถ้าผู้นำไม่ทำตัวเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วเหมือนเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยถ้าพ่อนะเป็นนักเลงลูกก็เป็นนักเลงแต่ถ้าพ่อเนี่ยเป็นคนดีพ่อเนี่ยเป็นคนที่ต่อต้านเรื่องการโกงกินคุณวิชัยคิดว่าลูกๆเนี่ยจะโกงกินไหมล่ะ
1: ใช่
2: ผมก็ไม่มีนโยบายนะมุ้งเล็กในมุ้งใหญ่อ่ะหมายความว่าผมรักคนไหนผมชอบคนไหนมากผมก็โปรโมทคนนั้นไม่มีฉะนั้นไอ้การที่ผมเนี่ยตอนนี้เราก็ไม่มีนามสกุลกรมบัณฑิตนะ
1: ไม่มี ไม่มี
2: อยู่ในบริษัทไม่มีไม่มีจะตอนนี้เขายังอยู่แต่เราเป้าหมายคือตอนนี้จะให้เขาขึ้นไปเป็นบอร์ดและก็ในระดับพวกผู้บริหารจะไม่มีนามสกุลเดียวกับผมเพราะว่าผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยบริษัทเราเนี่ยมันจะอายุไม่เกิน3ชั่วคน
1: เออใช่ใช่
2: เห็นไหมถ้าเกิดว่าเรามีนโยบายแบบนี้ข้อที่หนึ่งนะในการบริหารบริษัทอมตะเนี่ยถ้าเรามีลักษณะว่าเอ้ยเราต้องเอาคนเก่งเอาคนมือสะอาดนะแล้วไม่มีไอ้พวกอะไรอะพวกเส้นสายข้อที่หนึ่งข้อที่สองเนี่ยเราต้องให้บริษัทของเราเนี่ยมีความเข้มแข็งเราตอนนี้ต้องการที่จะให้ภายในปีหน้าสิ้นปีนะเราไม่ควรที่จะมีหนี้เหลือเลยสักบาท
1: โอ้เด็ดฟรีเลยล่ะ
2: เออนี่อมตะระยองนี่เด็ดฟรีมา5ปีแล้วนะลูกๆเรานี่เด็ดฟรีเด็ดฟรีเด็ดฟรีมาหลายบริษัทละ
1: คือไม่มีหนี้เลยเป็นศูนย์
2: ไม่มีหนี้เป็นศูนย์เอาคุณวิชัยคิดว่าถ้าเกิดเนี่ยมีวิกฤตนะทั้งเฮียทรัมป์นะเฮียอะไรต่อเฮียอะไรก็แล้วเฮียปูเฮียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเนี่ยเฮียยุนลองดูซิว่ามันส่งผลกระทบต่อบริษัทขนาดไหน
1: ใช
2: ่บริษัทที่มันเจ๊งอันแรกเลยเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่านี
1: ่
2: วันนี้เราตั้งชื่ออมตะมาเนี่ยมันต้องเป็นอมตะนะคุณวิชัย
1: ใช่มันต้องไปตลอดการอมตะแปลว่าตลอดการ
2: ไม่ใช่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าอมมาพึ่งกินละนักเข้าไปอีกอมพาสเจ๊ะเพราะความไม่เข้มแข็งความไม่มีวิสัยทัศน์ความไม่มีระบบที่ดีที่โปร่งใสฉะนั้นการที่เรามีคนนะที่รักษาคนแล้วดูแลคนเป็นอย่างนี้ก็เหมือนกับที่ประเทศจีนโดยเฉพาะผมเนี่ยฟังลีกวนยูนะเขาลงรายละเอียดมากเลยนะคุณวิชัยเขาเขียนคำว่ายิ้มอะลีกวนยู
1: ยิ้ม
2: ให้กับคนสิงคโปร์เพราะว่าในอดีตคนสิงคโปร์เนี่ยหน้าบึ้งเหมือนคนจีนในปัจจุบันลีกวนยูเนี่ยเห็นว่า land of smile นี่คือประเทศไทยถามว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกใครยึดครองนอกจากพม่าใช่ไหม ตะวันตกเนี่ยเราพูดผมจะพูดกับทุกคนนะเฮ้ยหรือเคยได้ยินไหมวะมีกี่ประเทศในโลกที่ไม่เคยโดนตะวันตกหรืออเมริกายึดครองผมถึงวันนี้ผมทำอะไรรู้ไหมคุณวิชัยผมก็ไม่ได้คิดว่าผมตัวเองดีนะผมตอนนี้ผมก็เอาไอ้เรื่องที่ผมคิดผมทำเนี่ยไปทำไมรู้เปล่า
1: ไ
2: ปเขียนเป็นหนังสือไง
1: ใช่
2: ไปเขียนเป็นเรื่องเลยว่าเออผมนี่ทำอะไรห่วยๆมาบ้าง
1: บทสารภาพบาปของ
2: วิใช่ผมเอ้าคุณวิชัยดูผมจะเป็นคนดีนั่นผมสารภาพบาปไหม
1: ใช่
2: ไหมเป็นไหมผมเขียนเนี่ยใช่หรือเปล่า
1: ใช
2: ่เออผมทำอะไรที่ไม่ถูกไม่ควรในอดีตนะผมนี่มานั่งขีดเขียนหมดเลยเนอะนะผมดีเนี่ยผมไม่ค่อยเขียนเท่าไหร่หรอกแต่ผมจะไปเขียนเรื่องของไม่ดีไงแล้วผมเนี่ยเป็น CEO ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์นะคุณริชัยหุ้นมันร่วงเนี่ยอาจจะเป็นเพราะหนังสือผมอ่ะนะที่ผมเขียนเนี่ยคุณริชัยมีใครที่เขียนนะแบบอย่างผมมั่งในปัตตภีนี
1: ้ไม่มี
2: มีไหม
1: ไม่มีนะ
2: ไม่มี
1: เสือสำนึกบาปก็เรียกเสือสำนึกบาป
2: อย่าไปเลือกขนาดเสือเลยผมเนี่ยเออผมก็เรียกว่าแมวขี้เลื้อนตัวหนึ่งก็ได้เออ
1: แมวสำนึกบาปอ
2: ่
1: ะ
2: สำนึกบาป
1: แมวมันไม่ดุไงเสือนี่เคยดุใช่ไหมตอนนี้ต้องสำนึกบาปแล้ว
2: เอออันเนี้ยเห็นไหมผมเนี่ยวันนี้เมื่อเราทำผิดแล้วเราก็มาทำไมเอ่ยเอาไอ้สิ่งที่เรารู้ว่าตรงนี้ไม่ดีนะเราก็มาพูดมาบอกผมทำหนังสือเนี่ยตอนนี้25เล่มแล้วนะคุณดิชัย
1: โอ้25เล่มแล้วเหรอก็ถึงบอกว่านี่มารวมๆมันมาเป็นในโซเชียลมีเดียต้องเป็นคลิปออกมาเป็นชุดๆนี
2: ่คุณดิชัยรู้ไหมว่า 7-Eleven เนี่ยขายให้ผมขายนะเฉพาะขายนะประมาณ 9.9 ล้านเล่ม
1: จ็ดสิบล้านแล้วนะเนี่ย
2: แล้วก็ผมขายนางอินไอในอินอะไรต่ออะไรเมื่อก่อนนี้จะขายเซเว่นแล้วก็มีแจกฟรีด้วยนะแจกเข้าไปในในคุกอ่ะโอ้คุกนี่ผมแจกอย่างน้อยต้อง300,000กว่า400,000เล่มนะ
1: แล้ว
2: โอ้แล้วห้องสมุดเอ้ยโรงเรียนเลยฉะนั้นผมที่พิมพ์มาทั้งหมดนี่11,000,000กว่าเล่มนะเพราะว่าอะไรเพราะเรารู้ว่าเราทำผิดเพราะเรารู้ว่าเราทำความชั่วร้ายและสิ่งที่เราอยากจะบอกคนก็คือว่าที่ฉันเดินทางมาฉันเดินผิดนะอยากให้คนมีแผนที่ชีวิตนะแล้วก็เดินไปข้างหน้าอย่างทำไมอย่างถูกต้องไม่มีแบบประเภทไอ้คนแบบมือถือสาปากถือศีลแล้วก็ขี้โกงแล้วก็จะมาอ้างนู่นอ้างนี่อะไรต่ออะไรเพราะว่ามันไม่ใช่มันอยู่ที่ความถูกต้องคุณวิชัยนะวันนี้ไม่มีข้ออ้างความถูกต้องคือความถูกต้องไม่มีอาวุธอะไรที่ทำความทำลายความถูกต้องหรือทำลายความสัตย์จริงไปได้อันนี้ของมหาตมะคันธีนะผมไปก๊อปเข้ามาใช่หรือเปล่าถ้าเราคิดอย่างนี้เราทำแบบนี้คุณวิชัยบวกด้วยอันนี้คือประชาชนเนี่ยแฟนคลับของเรานะถ้าทุกคนทำแบบนี้นะแฟนคลับเราก็เป็นแฟนคลับที่มีคุณภาพ
1: แน่นอน
2: และถ้าเกิดผู้นำล่ะผู้นำตั้งแต่ครอบครัวไปถึงสังคมไปถึงประเทศเป็นแบบอย่างที่ว่าเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยเนี่ยจะยังโกงกันอย่างทุกวันนี้ไห
1: ม
2: ก็ต้องลดลงแล้วเราต้องคิดแล้วเราต้องปฏิบัติอยู่เรื่องนึงผมเนี่ยไปนั่งเขียนอยู่คำหนึ่งซึ่งผมเมื่อก่อนนี่ก็ไม่เห็นใครก็เขียนผมก็เขียนคำว่าออลวินเราเริ่มจากตัวเราก่อนนะว่าตัวเราเนี่ยทำไมเอ้ยเราทำเพื่อตัวเราก่อนเราอันแรกเลยเมื่อตัวเราทำแล้วเรามีอันจะกินแล้วเราก็ต้องแบ่งปันทั้งความคิดประสบการณ์เงินทองใช่ไหมเนี่ยผมเนี่ยตอนนี้70ตอน70นะผมก็รู้แล้วว่าผมนี่สงสัยมันไม่แจ๋วแล้วอีกต่อไปเนี่ยผมก็เริ่มทยอยทำพินัยกรรมนะ
1: Alvin, everyone succeed friendly to environment, reasonable to society, working together. ที่ไปพูดที่ไหนเนี่ยเวทีนี้เนี่ย
2: พูดที่ให้กับ EEC พนักงาน EEC เขาทั้งหมดเลยอ่ะพนักงานนะ
1: ทุกคนได้ประสบความสำเร็จเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรับผิดชอบต่อสังคมเดินไปด้วยกัน Alvin ทุกคนได้ประโยชน์หมดโอ้
2: ใช่เนี่ยเห็นไหมผมเนี่ยตอนนี้นะเกิดอารมณ์ว่าไอ้เราที่เราทำผิดแล้วมันน่าจะเอามาแบ่งปันในสิ่งที่ให้คนไม่ไปย่ำต๊อกแบบนั้นแล้วก็ทำในสิ่งที่ขาวสะอาดโปร่งใสใช่ไหมอันนี้มีอะไรไม่ดีบ้างถ้าเกิดเราทุกคนนะคิดอย่างนี้แล้วเรามีผู้นำอย่างที่ว่าเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าประเทศไทยเราเนี่ยไอ้เรื่องโกงกินอย่างกับวันนี้มันจะค่อยๆลดลงและเราต้องเอาระบบอย่างลีกวนยูอย่างสีจิ้งผิงมาเติมมาใส่อีกถ้าเกิดว่าเราทำได้อย่างนี้ต้นทุนในการพัฒนาประเทศเนี่ยมันจะไม่รวยกระจุกจนกระจายอย่างทุกวันนี
1: ้ทีนี้เราจะหาลีกวนยูสีจิ้งผิงในไทยยังไงล่ะ
2: วันนี้ก็ต้องเราเนี่ยอย่าไปนับถือคนโกงเราเนี่ยวันนี้ประเทศไทยเนี่ยนับถือสนับสนุนคนขี้โกงนะพวกนักเลงพวกนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างนั้นเราต้องมีจิตในการแยกแยะเราเนี่ยอย่าไปไหว้ไอ้คนพวกนี้อย่าไปคบกับคนพวกนี้อย่าไปลงคะแนนให้กับคนพวกนี้เพราะว่าเราจะได้ผู้นำดีมากดีน้อยอย่างไรมันขึ้นอยู่กับคุณภาพและความคิดของประชาชนซึ่งเป็นคนที่เลือกมาถ้าเขาเป็นคนไม่ดีเขาก็เลือกคนไม่ดีมาแม่นบอก
1: แล้วที่เลือกมาทุกวันนี้ดีไหม
2: ก็มีตั้งเยอะอ่ะมันห่วยไงถ้ามันไม่ห่วยนะมันไม่เป็นอย่างเงี้ยใช่หรือเปล่าวันนี้คุณวิชัยลองคิดดู10 ปีที่แล้วมาถึงวันเนี้ยเราโตยังไม่ถึง 2% เลย GDP อ่ะ แล้ววันนี้ดูสินี่กำลังบอกมาว่าทำไปทำมาจะโตเหลือ 1.8% นะ
1: ปีหน้า
2: โอ้ใช่ป่ะ
1: สภาพัฒน์บอก
2: หนักไปอีกบางแห่งเขาบอกว่า 1.3% แต่คนอื่นเขา4 5 6 7 8อย่างกับเนี่ยเวียดนามเขาตั้งเป้าเขาจะต้องทำให้ได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาลดเขามีการควบรวมหมดไปจังหวัดอ่ะ3จังหวัดตอนนี้เหลือ1จังหวัดแล้วก็นอกจาก
1: รว
2: มให้มันมากขึ้นนะรวมมันมากขึ้นแล้วเขายังลดคนอีกแล้วลดคนอีกเสร็จนะเขามีบอกว่าเฮ้ยว่าจะเอางบที่ลดออกไปเนี่ยไปใช้ประโยชน
1: ์
2: เห็นภาพไหมและที่สำคัญคือตอนนี้จับเข้าคุกตอนนี้คนเวียดนามเข้าคุกไปแล้ว 4,000 กว่าคนประเทศจีน4ล้านกว่าคนประเทศไทยล่ะประเทศไทยกี่คนเรื่องคอร์รัปชันคุณวิชัยมองตัวเลขตั้งแต่มีประเทศไทยมาเนี่ยเรามีคนที่ถูกจับเพราะคอร์รัปชันประมาณกี่คน
1: ไม่รู้ตัวเลขมันแล้วแต่สิคุณจะเอาระดับไหนแล้วก็
2: ทั้งหมดละทั้งหมดเลยในประเทศเนี้ย
1: ไม่รู้กี่คนละเดาว่าเท่าไหร
2: ่ผมว่าไม่น่าจะเกินพันนะใช่ไหมเรามีประชากรเกือบ70ล้านคนจับได้แค่นี้เอง
1: เพราะว่าไอ้ที่สำคัญคือว่าไอ้ตัวหลักตัวการใหญ่อ่ะจับกับไม่ได้เลย
2: โอ้ยผมมีรู้จักคนบางคนนะที่เมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นคนนักธุรกิจนี่แหละแล้วเสร็จแล้วพอผันตัวไปเป็นนักการเมืองกินหูดับตับไหม
1: ้
2: กินมากที่สุดนะแล้วก็อยู่เย็นเป็นสุขมีคนนับหน้าถือตาวันนี้เนี่ยค่านิยม
1: รู้ว่าใครเป็นใคร
2: รู้สิ
1: แล้วเจอเขาไหว้เขาป่ะเจอเขาไหว้เขา
2: ไม่ไหว้มาเชิญผมไปทำอะไรผมก็ไม่ไปเนี่ยดีใช่ไหมผมเนี่ยเจอคนอย่างนี้ผมไม่คบผมไม่ไปมาหาสู่เพราะโลกเรามีคนดีๆเยอะทำไมเราต้องไปอยู่กับคนเร็วๆทำให้เกิดจิตอักเสบนะ
1: จิตอักเสบเลยเหรอว้าว
2: โอ้ยอันนี้
1: เหนื่อยเลยอา
2: การ
1: มันเป็นยังไงเนี่ยจิตอักเสบอาการเป็นยังไง
2: ร้อนๆหนาวมันนอนไม่หลับมันรำคาญมันจิตใจมันทำไมล่ะมันไม่แฮปปี้อ่ะบอดจอยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ไปอยู่กับพวกนี้แล้วมันเชื้อโรคมันเข้ามาทางสมองนะเริ่มมาจากที่ตาก่อนกับหูพอเห็นก็ฟังแล้วมันก็เข้าไปนะลามเข้าไปในสมองแล้วมันฟั่นเฟือนนะคุณสุริชัยนะ
1: พวก
2: นี้ก็มันเกิดเป็นทุกข์มันเกิดเป็นทุกข
1: ์ใช่
2: ฉะนั้นผมก็วิธีง่ายหลีกทุกข์คือฉันไม่ไปหาแกละเราไม่ต้องไปยุ่งกันแหละตัดออกไปอย่าไปยุ่งกับเขาโลกเราต้องใหญ่โตมโหฬารเราหาคนดีๆคนคุยรู้เรื่องเนี่ยอย่างกับคุณสุริชัยนี่เรามาทำรายการด้วยกันใช่ไหมนี่คุณสุริชัยนี่รู้จักกันมานี่โอ้โหผมยังจำได้สนิทเลยตอนที่หน้าน้ำท่วมนะนี่มาคุณเทพชัยสองคนเนี่ย4 ทุ่มนัดกันไว้ทุ่มนึงโอ้ยังมาอีกนี่โอ้ตั้งแต่วันนั้นนี่ยังจำได้นี่เป็นคนดีนี่เป็นคนดีรักษาคอมมิตเมนต์นะโอ้มาว่าอย่างไงโอ้จะต้องมาถึงบ้านเรื่อยให้ได้ถึงแม้ว่าจะมากินอีกแป๊บเดียวก็กลับแล้วไอ้นี่ถือว่าเป็นคนที่รักษาคำพูดนะอย่างนี้ครบได้แล้วนี่ว่าจะครบกันถึงประมาณ110นะถ้าเกิดเราทำรายการแล้วคนยังฟังรู้เรื่องนะเราฟังรู้เรื่องก็เนี่ยถือว่าเป็นคนดีคนหนึ่งนะสำหรับนั้นนอกนั้นนะคุณวิชัยผมว่าเราเลือกโลกมันใหญ่เราเลือกคนเลือกสังคมแล้วเลือกงานนะเลือกสิ่งที่ดีๆนะแล้วมีอะไรผมถามคุณวิชัยว่ามีอะไรดีกว่าการทำดีในโลกนี้มีไหม
1: ประโยคนี้เด็ดมีอะไรดีกว่าการทำดีนี่วันนี้คุณวิกรมก็เลยทิ้งท้ายเอาไว้นะว่าเราจะปราบคอร์รัปชันนี่เราต้องยึดหลักคิดมีอะไรดีไปกว่าการทำ
2: การทำดี
1: และรายการโลกเปลี่ยนสีก็จะพยายามเอาประเด็นร้อนๆ เหล่านี้ในประเทศต่างประเทศมาวิเคราะห์มาเล่าอย่างที่คุณวิกรมวันนี้พยายามจะบอกกับสังคมไทยว่าไม่ไหวแล้วคอร์รัปชันเราต้องเลิกต้องหยุดให้ได้เราได้วิธีการอะไรต่างๆนานาที่คุณวิกรมมานำเสนอนี่แหละครับขอบคุณมากเลยครับคุณวิกรมครับทุกอย่างในประเทศไทยก็ต้องไปให้ดีกว่านี้นะ สภาพที่เป็นอยู่นี่เราคงจะกลายเป็นบ้วยในอาเซียนถ้าเราไม่ปรับไม่แก้จริงๆขอบคุณมากครับ
2: ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้คุณสุทธิชัยฝากไว้อันสุดท้ายคนไทยเก่งนะและผมเชื่อว่าไม่มีอะไรนะที่เราจะทำไม่ได้เพียงแต่ว่าเราตั้งใจจริงใจและจริงจังเท่านั้นเองนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21 นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ

0: รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
3: สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครบูรณาการนำร่องตรวจสถานบันเทิงย่านทองหล่อตามมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อตั้งเป้าตรวจ 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพมหานครให้แล้วเสร็จภายใน60วัน
4: พลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร่วมปล่อยแถวบูรณาการตรวจสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ทองหล่อรับเหตุฉุกเฉินเพื่อดูแลความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบให้สถานประกอบการปฏิบัติตามระเบียบและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องเป็นการดำเนินตามมาตรการเชิงรุกระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยนำร่องในพื้นที่ทองหล่อสำนักงานเขตพัฒนาระดมทีมเพื่อตรวจสอบสถานที่ทั้งด้านโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟและแผนเผชิญเหตุตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการและใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องตามประเภทของสถานประกอบการเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำรอยเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทำงานด้วยความโปร่งใสพร้อมให้คำแนะนำผู้ประกอบการให้แก้ไขและปิดช่องว่างของปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยด้านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะบูรณาการทำงานเป็นทีมเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนโดยนำมาตรฐานความปลอดภัย17ข้อที่ได้ส่งให้ผู้เชี่ยวชาญร่วมประเมินแจ้งให้แก่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหากไม่มีใบอนุญาตจะสั่งปิดทำการทันทีจากการตรวจสอบก่อนหน้านี้ได้สั่งปิดไปแล้ว8แห่งโดยจะดำเนินการตรวจสอบรวม 1,100 แห่งตั้งเป้าจะตรวจให้แล้วเสร็จภายใน60วันผ่านิตคาดนาครายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงพร้อมชูโมเดลนวัตกรรมแก้จนเชิงพื้นที่
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าได้นำคณะลงพื้นที่จังหวัดยโสธรส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์ภายหลังได้รับการซ่อมแซมบ้านที่ทรุดโทรมและมีปัญหาน้ำท่วมขังให้มีความปลอดภัยโดยโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรดำเนินการมาตั้งแต่ปี2560จนถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว182โครงการครอบคลุม9อำเภอ54ตำบลช่วยเหลือประชาชน 1,261 ครัวเรือนใช้งบประมาณรวมกว่า27ล้านบาทอีกทั้งยังได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำซึ่งขับเคลื่อนโดยวิทยาลัยชุมชนยโสธรใช้กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมและ AI ค้นหาคนจนที่ตกหล่นทำให้ตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันสามารถนำผู้ยากไร้เข้าสู่กระบวนการยกระดับทักษะได้ 7,663 คนสร้างรายได้สะสมกว่า 2,170,000 บาทช่วยลดหนี้และมอบทุนการศึกษาให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมชาวนันมาลีรายงาน
3: จังหวัดสุรินทร์จัดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์ช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนกระตุ้นเศรษฐกิจชายแดน
6: วันนี้ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอ

0: ประเชษจังหวัดสุรินทร์นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดงานธงฟ้าลดภาระลดค่าครองชีพสู่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์จัดขึ้นเพื่อช่วยบรรเทาค่าครองชีพประชาชนโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการค้าชายแดนภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนและสินค้าโอท็อปในราคาลด 20-40% พร้อมตั้งเป้าสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600,000 บาทสำหรับงานจัดถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 18:00 น.ณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบัวเชษฐ์จังหวัดสุรินทร์เชิญชวนประชาชนร่วมเลือกซื้อสินค้าคุณภาพในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดค่าครองชีพและสนับสนุนเศรษฐกิจชายแดนกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

้ไปร่วมงานชาปนกิจศพคุณแม่บุญธรรมของน้องที่เคยทำงานด้วยกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนของการดูแลเรื่องผังรายการน้องเอจารุพันธ์พลอยเกิดที่นครสวรรค์วัดเทพสามัคคีธรรมก็มีปฏิไปทอดผ้าด้วยแล้วก็มีผู้ที่ร่วมทอดผ้าด้วยเป็นครูบอกว่ามาจากชุมแสงก็เลยนึกถึงเพลงของอาจารย์ไว้ศักดิ์สิริมีสมสืบสิ่งชีวบอกที่ได้พูดถึงเรื่องของการเตือนธรรมชาติต่างๆแล้วก็ได้เห็นในสิ่งที่เป็นภัยธรรมชาติหรือว่าความร้อนอากาศร้อนแล้วก็น้ำค่อนข้างจะดูแลจะมีจำนวนจำกัดในช่วงหน้าที่จะต้องถึงหน้าแรงแล้วก็เดินทางกลับมาเมื่อสักครู่นี้แล้วก็ต้องไปรับลูกสาวแล้วก็จัดรายการทางโฟนอินก่อนเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านที่หนองแขมที่ตรงเกษม79หนองแขมแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลาของทนดนตรีของพี่จรุงสมัยและคุณสุชาติกับรอดควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับก็ได้เดินทางไปที่นครสวรรค์แล้วก็เลยนึกถึงเพลงของอาจารย์ไว้ที่อยู่ที่ชุมแสงเราเลยนำมาฝากกันที่เป็นชื่อว่าเพลงบอกเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันในช่วงชั่วโมงแรกของตนตรีผมพี่ยุรุสมัยนะครับและทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์ยมทองธุรกิจและการจัดงานวสันต์วงสว่างสมเกียรติธรรมนีบริพาทีมแสนเป็นใจจุดานในเมืองแอดมินหาสดิษฐ์เทพหาสดิษฐ์ณอยุธยานะครับเดี๋ยวมีเพลงที่คุณได้ขอมาใน Google Form แล้วก็ช่างน้อยนะเดินทางได้ส่งมาแล้วนะครับวันนี้แดดอันร้อนระอุที่นครสวรรค์ก็เลยเลือกเพลงที่คุณขอมาทาง Google Form แดดสุดท้ายมาริโอน่าแล้วก็วันที่6สิงหาคมก็จะได้พบกันกับมาริโอน่าก่อนที่จะไปแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่า16ปีแคมป์ไฟดนตรีกันที่ภูมิกระพงนะฮะที่เพชรบุรีนั้นก็มาเตรียมอุ่นเครื่องกันกับทนดนตรีไลฟ์ในชอบรอบสุดท้ายของการอำลาทนดนตรีไลฟ์ในปีนี้พร้อมกับอาจารย์ไข่มาริโอน่าแล้วก็ศิลปินอีกหลายท่านที่จะค่อยๆมาตอนนี้ก็ทราบว่าคุณโยเรวัตพันธิพัฒน์ศิลปินแห่งชาติเขาอยากจะมาอ่านบทกวีให้กับการอำลาทนดนตรีด้วยเดี๋ยวผมก็จะต้องบอกน้องเงินกิจรักกันจันทร์นะครับทีมงานของเราที่อยู่ที่สังขาว่าโอเคนะครับก็ยินดีครับครับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายก็จะเป็นครั้งสุดท้ายของปีสุดท้ายของการอำลาทนดนตรีไลฟ์กันแล้วนะครับจะทางกันด้วยเพลงของจันไข่ปาลิโอนาที่เขียนขึ้นโดยวงสภานะฮะแต่สุดท้ายและวันต่อวันที่คุณขอมาครับ

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณอุปการของคนทำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: 3:35 น.นะครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมพิญโยรุ่งสมัยและคุณทุนใจคำรอดควบคุมเสียงตอนนี้ตั้งเครื่องมาเครื่องมือจากที่บ้านที่เดินทางถึงจากนครสวรรค์มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาสักครู่ก็ในไลน์ของถนนดนตรีที่ผมเดินทางกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็แจ้งมาบอกว่าเสียงเหมือนทำไมเสียงเป็นอย่างนี้เสียงเหมือนโทรโขงใช่ครับมาสักครู่ใช้โทรศัพท์จัดในการระหว่างขับรถกลับมาถึงที่บ้านในที่เรียบร้อยแล้วก็วันนี้เสียงคงชัดเจนแล้วนะครับขอบคุณที่แจ้งผลการรับฟังกันเข้ามานะฮะจากคุณโบกี้นัทชัยที่ฟังจากชลบุรี FM 99.75 MHz ขอบคุณสวทชลบุรีด้วยครับแล้วก็สักครู่นี้คุณตั้มพัทยาที่ส่งภาพที่เพื่อนผมออกแบบโปสเตอร์มาแล้วไปเป็นแก้ไขไปใส่ภาพอาจารย์ไข่มาสมัยนุ่มๆผมสั้นอยู่ก็จะไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขโปสเตอร์และแบนเนอร์ที่ทางเพื่อนจ็อกมาสันวงสว่างออกแบบมาให้กับทนดนตรีต้องเคารพผู้ออกแบบด้วยนะครับอย่าไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขกันอันนี้เป็นกฎกติกาที่เราได้กำหนดไว้แล้วผมก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งในไลน์แล้วนะครับก็ไม่ใช่คนที่อะไรหนีหายจากไปไหนแล้วก็เป็นใจอะไรอวัยวะหมดที่เขาบอกกันก็อยากจะให้มันวุ่นวายความวุ่นวายที่มันเกิดขึ้นเราไม่อยากจะให้ไปรับรู้อะไรแต่ว่าเมื่อนะฮะเมื่อโพสต์กันไปในช่องทางของทางสื่อก็จะต้องมีการฟ้องร้องแล้วก็เรื่องของการที่โดนคดีเรื่องหมิ่นก็คงต้องเตรียมหลักฐานในการที่จะได้ฟ้องศาลกันต่อไปก็ดำเนินคดีนะครับก็เดินทางกันในคืนวันอาทิตย์นะครับแล้ววันนี้ทางคุณรัศมีมณีนินก็คงยังไม่ได้เข้ามาเพราะว่ารักษาการเจ็บป่วยที่ถูกประตูรถหนีบกระตุกนิ้วแตกเลยนะฮะก็ขอให้รักษาตัวให้หายก่อนแล้วก็ค่อยมาในช่วงเวลาของทนดนตรีกันต่อไปหรือฟังที่ขอเพลงมาใน Google Form ที่แอดมินช้างน้อยนักเดินทางได้ส่งเข้ามาให้แล้วก็เพลงที่ส่งเข้ามาหลายเพลงเดี๋ยวต้องเล่งเวลาให้กันในช่วงเวลาของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกเพราะว่าเพลงค่อนข้างจะเยอะแล้วก็ทั้ง0816346452มาสักครู่จากลมศักดิ์ที่ขออะไรนะผมฟังไม่ค่อยถนัดอะไรสงครามรักหรืออะไรสักอย่างของปู่พงศิษย์ก็ในช่วงที่เรียกว่าระหว่างการที่ได้ติดต่อศิลปินเนี่ยก็ยังมีศิลปินอย่างเช่นปู่พงศิษย์คัมภีร์ที่ยังไม่ได้เดินทางมากับถนนดนตรีซึ่งได้ติดต่อเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเราก็คงจะต้องยุติรายการสำหรับทางถนนดนตรีไลฟ์กันไปในการแสดงที่ห้องออดิโทเรียมก็จะได้ยุติไปในช่วงเดือนหน้านี้เป็นครั้งสุดท้ายส่วนทางรายการของทางช่องสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ก็จะมีรายการที่ถนนดนตรีไลฟ์นี่นะครับได้บันทึกรายการแล้วก็จะจัดเป็นรูปแบบที่นำบรรยากาศของทางการแสดงของถนนดนตรีไลฟ์มาตัดต่อออกอากาศกันทุกวันเสาร์4 ทุ่มนะครับทุกวันเสาร์4 ทุ่มวันละชั่วโมงก็ติดตามกันได้กันต่อไปส่วนทางวิทยุก็คงจะได้ทำหน้าที่กันในคืนวันเสาร์อาทิตย์เหมือนเดิมนะฮะทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz นะครับแล้วก็ AM 891 กิโลเฮิรตซ์กันต่อไปทุกคืนวันเสาร์และอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็จะทำหน้าที่กันในการทำหน้าที่ของบทเพลงเพื่อชีวิตให้คุณได้ฟังกันเป็นประจำ31ปีนะฮะแล้วการเดินทางของทนดนตรีแล้วก็3ปีของทนดนตรีไลฟ์นะครับเพลงที่คุณขอมานะครับ พลงที่มีชื่อว่าไม่มีชื่อของสุสุและสาธุชนเป็นเพลงที่ค้างๆตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วกันนะครับ

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

สาวสุราษฎร์ขอมานี่โทรศัพท์ทางหมายเลข0816346452 0816346452ก็มอบให้ในช่วงท้ายของชั่วโมงแรกแล้วเทปบันทึกการแสดงของไทยธนวุฒิพี่กบไมโครและอินบุตรกันก็จะนำมาตัดต่อแล้วก็ทำเป็นรูปแบบรายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ในช่วงคืนวันเสาร์ครับต่อวันละชั่วโมงต้นเดือนจะไล่กันมาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วทั้งคาราบาวนะฮะแล้วก็มาต้นปีก็มีหนูมิเตอร์ครับบิวกัลยาณีพี่แอดสุนทรีเวชชนนท์แล้วก็ไทยธนวุฒิกับเป็นกบไมโครและอินบุตรกันนะฮะแล้วก็ไล่มาแต่ละเดือนแต่ละเดือนที่เรายังไม่ได้ออกอากาศกันก็นำมาเสนอในภาคของรายการทางโทรทัศน์ NBT นะครับส่วนถนนดนตรีที่จะได้ปีสุดท้ายนะครับก็คงจะได้ไม่ได้พบกันในทางการแสดงสดทางห้องออดิโทเรียมแล้วครับก็จะปิดท้ายกันด้วยมาริโฮนาก่อนที่เขาจะมีงานคอนเสิร์ตใหญ่ที่หุบกระพง16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮนาก็ไปพบกันได้ที่นั่นแล้วผมก็คงจะได้พบกับคุณอีกหลายๆที่ทั้งคอนเสิร์ตที่เป็นระดับเฟสติวัลใหญ่ๆนะฮะทั้งช่วงปลายปีที่เมืองการแล้วก็ที่หุบกระพงแล้วก็ไปทุ่นปีหน้าเลยนะฮะที่เขาใหญ่ครับเราก็ไปเจอกันบนงานแบบนี้ก็แล้วกันคงจะไม่ได้เจอกันในงานที่แบบใกล้ชิดเหมือนกันที่ถนนดนตรีไลฟ์ได้ทำหน้าที่กันมา3ปีที่แล้วครับเดี๋ยวเรากลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กับเพลงที่คุณขอบาททาง Google Form นะครับแล้วก็0816346452กันเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าครับ

พดลดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับอธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไปจีนเชิงลึกสร้างความเชื่อมั่นการส่งออกไทยอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ของภาษาไทยจึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนที่ควรน้อมนำพระปณิธานนี้ในการทำรงรักษาภาษาไทยให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
1: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
0: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
2: อธิบดีกรมปศุสัตว์เร่งตรวจสอบการสวมสิทธิ์ส่งออกตีนไก่ไทยไปจีนเชิงลึกเตรียมเดินทางเข้าชี้แจงการดำเนินงานที่ประเทศจีนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ไทย
3: นายสัตวแพทย์สมชวนรัตนมังคลานนท์อธิบดีกรมปศุสัตว์ชี้แจงถึงกรณีการสวมสิทธิ์การส่งออกตีนไก่ของไทยในตลาดจีนว่าได้รับการรายงานจากเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรว่ามีการสวมสิทธิ์สินค้าจริงและจะตรวจพบในหลายรูปแบบเช่นการสำแดงเป็นมะพร้าวหรือกล้วยหอมแช่แข็งแต่ภายในตู้คอนเทนเนอร์กลับเป็นตีนไก่เพื่อส่งออกยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกหากพบว่ามีความบกพร่องในการออกใบรับรองหรือมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจะลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดแต่หากตรวจสอบแล้วพบว่าระบบถูกต้องจะนำข้อมูลดังกล่าวไปชี้แจงต่อทางการจีนเพื่อสร้างความมั่นใจต่อไปสำหรับมาตรการควบคุมกรมปศุสัตว์จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดอาทิสมาคมผู้ส่งออกเนื้อไก่สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงปักกิ่งและมกอชเพื่อร่วมกันตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไปยังแหล่งผลิตพร้อมหาข้อสรุปและเร่งชี้แจงแก้ไขปัญหาดังกล่าวกับทางการจีนอย่างเป็นรูปธรรมกรณีด่านศุลกากรจีนระงับการนำเข้าตีนไก่จากโรงงานไทย5แห่งนั้นปัจจุบันอยู่ระหว่างการชี้แจงและจะเดินทางไปประเทศจีนเพื่อชี้แจงด้วยตนเองเร็วๆนี้พร้อมระบุว่าระบบการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานในอุตสาหกรรมสัตว์ปีกของไทยได้รับการรับรองจากกลุ่มประเทศที่ทำการค้าในลักษณะเดียวกันจำนวน52ประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
2: พาณิชย์ตรังเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมของเกษตรกรไปจังหวัดปลายทางบรรเทาผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซีย
4: นางสาวสุภากิจเกลี้ยงส่งพาณิชย์จังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรังได้ลงพื้นที่กำกับติดตามการเชื่อมโยงและกระจายผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมออกนอกแหล่งผลิตกิจกรรมคาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569ภายใต้โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสินค้าปศุสัตว์และสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดและรักษาเสถียรภาพราคากุ้งให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังทั้งนี้ได้นำกุ้งขาวเวนนาไมคุณภาพดีสดสะอาดเนื้อแน่นได้มาตรฐานจากฟาร์มของเกษตรกรจังหวัดตรังส่งตรงถึงผู้บริโภคเป็นการเชื่อมโยงผลผลิตกุ้งขาวเวนนาไมจากเกษตรกรในจังหวัดตรังไปจังหวัดปลายทางที่ไม่ใช่แหล่งผลิตช่วยบรรเทาปัญหากับเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งที่ได้รับผลกระทบจากการระงับการนำเข้ากุ้งไทยของประเทศมาเลเซียและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงผู้บริโภคกุ้งในภูมิภาคต่างๆได้เพิ่มขึ้นสะท้อนความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนการตลาดเชิงรุกยกระดับศักยภาพการจำหน่ายสินค้าเกษตรสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรและเพิ่มการเข้าถึงสินค้าประมงคุณภาพของผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพโดยมียอดรวมจากการเชื่อมโยงผลผลิต3ครั้งปริมาณรวม 9,000 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 1,950,000 บาทยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเพื่อรองรับภัยแล้งและอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพ
5: นางสาวปิยรัตติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตำบลป่าสักอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำพร้อมรับฟังปัญหาจากหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสักได้เสนอของงบประมาณดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ3โครงการได้แก่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝายดอยจำปีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำให้พื้นที่เกษตรกว่า 2,000 ไร่การปรับปรุงประตูระบายน้ำฝาย แม่น้ำคำเพื่อรองรับการกักเก็บน้ำสำหรับประชาชนกว่า 15,000 ครัวเรือนและพื้นที่เกษตรราว 3,000 ไร่รวมถึงโครงการระบบสูบน้ำพลังแสงอาทิตย์หนองบัวหลวงเพื่อทดแทนระบบเดิมที่ชำรุดช่วยลดต้นทุนพลังงานและเพิ่มน้ำต้นทุนให้พื้นที่เกษตรกว่า 5,000 ไร่พร้อมย้ำว่าการประชาคมของประชาชนเป็นขั้นตอนสำคัญก่อนดำเนินโครงการเพื่อให้การ

0: พัฒนาแหล่งน้ำเกิดประโยชน์สูงสุดและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับภาคการเกษตรและชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนพรพรินทร์คุณมากสวทช.เชียงรายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

นเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ป็นสถานที่แถวสายใต้เก่าที่เป็นแถวสามแยกไฟฉายแล้วก็มีซอยแถวพรานกนี่ก็ซอยที่ทั้งวัดดงมุนเหล็กพรานกแถวนี้นะครับแล้วพี่น้องของคนทางภาคใต้ก็จะไปอยู่กันทางนี้เยอะนะครับก็ตั้งสมัยเด็กๆก็นั่งสามล้อตุ๊กตุ๊กเกิลก็เข้าตามตอกซอกซอยแล้วนี่ทะลุไปเพราะว่าคุณพ่อก็ทำงานทางกองทัพเรือทางกรมสวัสดิการทหารเรือแล้วก็มาอยู่แถวๆฝั่งทนก็พอย้ายมาอยู่ฝั่งทนแล้วก็ใช้เส้นทางนี้แต่ก่อนเน้นเส้นเพชรเกษมเนี่ยต้องผ่านรถตีติดๆตรงแถวสัญญาณไฟฉายแถวพลันดกแถวเส้นที่จะเข้าไปทางท่าพระสามแยกท่าพระตอนนี้เป็นสี่แยกแล้วเพลงที่คุณขอมาทางฮะผมก็ฟอร์มคุณ000ใช่ไหมผมไม่แน่ใจนะบอกว่าอยากให้ลงทะเบียนทาง Open Chat ด้วยก็คงไม่ได้นะครับลงทาง Facebook อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะเปิดลงทะเบียนก็คงจะเป็นช่วงประมาณต้นเดือนสิงหาคมก็ขอติดตามกันนะครับถ้าเปลี่ยนแปลงก็ดูทางเฟซแล้วกันมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ดูได้ทาง Facebook แล้วก็ต้องมีโอกาสที่ต้องเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมแล้วคงจะไม่ได้มีปัญหามีเหตุการณ์อย่างเช่นที่ผ่านมาในตอนที่เราเปลี่ยนแปลงกฎกติกาเปลี่ยนแปลงแล้วก็หาว่าเราแหกกฎหาแล้วอะไรตั้งสารพัดก็ไปแก้ต่างกันในชั้นศาลกันต่อไปนะครับส่วนกองเชียร์คนที่เคยคอมเมนต์อะไรต่างๆผมก็คงไม่ได้ไปดูสาระตรงนั้นนะฮะก็ผ่านแล้วผ่านเลยแต่ว่าสำหรับคู่กรณีที่ได้ละเมิดได้กล่าวหาได้พูดถึงเรื่องกล่าวหาถึงเรื่องการใช้งบราชการมาจัดงานเกษียณตนเองนี่ก็จะต้องโดนในสิ่งที่ข้อกล่าวหาเหล่านี้นะฮะในการละเมิดอะไรกันได้ผิดพรบ.คอมเหมือนว่าไปนะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมพิโยรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดก็คุมเสียงในคืนวันอาทิตย์นะครับเสาร์อาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับก็มีเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะแล้วก็งานวรรณกรรมมาฝากกันอนุชารับฟังอยู่ที่บ้านม่วงกองถูกไหมบ้านม่วงกองตำบลพังลาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาครับก็รายงานตัวขึ้นมาในไลน์ของถนนดนตรีแล้วก็คุณหนึ่งปทุมธานีขออภัยด้วยนะครับลงภาพไปนานแล้วมันเลยไม่สามารถลบในไลน์ได้ผมยกเลิกแต่เฉพาะเครื่องผมรบกวนแอดมินช่วยลบด้วยครับครับเดี๋ยวให้แอดมินช่วยลบกันไปแก้ไขอย่าไปแก้ไขในโปสเตอร์ในไลน์ที่ทางคุณจ็อกวสันต์วงสว่างได้ทำมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางภาพ AI อะไรมันตัดต่ออะไรกันเยอะแยะไปหมดเคารพคันการทำงานของผู้ที่เข้ามาทำงานให้เราฟรีๆไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็ได้มาทำงานให้ด้วยหัวใจของเพื่อนที่มีต่อเพื่อนแล้วก็รักในถนนดนตรีที่เดินทางกันด้วยกันกับคุณจอกกสันเพื่อนวัดนวลนริศทั้ง31ปีแล้วนะฮะแล้วก็ทำแบนเนอร์โลโก้ต่างๆให้กับถนนดนตรีมาต่อเนื่องแล้วก็ใน3ปีของถนนดนตรีไลฟ์ก็ทำให้กับถนนดนตรีแทบทุกเดือนเลยจากงานภารกิจที่มีกันอยู่เยอะอยู่แล้วก็เจียดเวลาแล้วก็แบ่งปันเวลามาช่วยงานให้กับทนดนตรีต้องขอขอบคุณเพื่อนๆอย่างนี้ด้วยนะครับกับเพลงที่ความรักสักชุดหนึ่งก็แล้วกันนะครับรักเดียวครับ

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

4:33เนี่ยครับก็วันศุกร์นี้ทางหมายเลขโทรศัพท์0816-346452ที่คุณโทรมาจากขอนแก่นเราก็ขอเพลงรักเสียให้บ้าของบ่าวีบอกเคยเปิดปรากฏว่าไม่มีเดี๋ยวต้องให้คุณบุญประกอบโอกลิ่นได้ไปคนแล้วก็นำมาบรรจุไว้ในระบบดาเลตของทางสถานีไว้ต่อไปแล้วก็ในสักครู่นี้อ๋อมีเพลงนี้คือเพลงจุดหมายไม่ใช่ปลายทางของวงนั่งเล่นกำลังดูในเฟซที่สมาชิกแต่ละท่านที่ไปชมทนดนตรีไลฟ์แล้วก็โพสต์นะฮะในคอนเสิร์ตหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขของคาราบาวที่ผ่านมาก็ดีใจครับที่หลายคนก็ชื่นชอบแล้วก็บอกว่าหาฟังยากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาราบาวเก่าๆเช่นอาจารย์ธนิษฐ์ศรีกินดีที่มาขึ้นเวทีนะฮะก็แล้วก็พี่อนุชาประธานบอกได้ฟังอาจารย์ธนิษฐ์คุยถึงวันเก่าๆกับพี่แอดแล้วต่อด้วยโซโล่คุย Made in Thailand นี่แหละความสุขของคนรักคาราบาวอุดมคาร์ดิเทลลิ่งนะครับแล้วยังมีอีกหลายท่านที่ได้ส่งข้อความต่างๆนี่ก็คือสิ่งที่เราทำหน้าที่ให้มอบให้กันอาจจะไม่มากนักแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้นำพางานศิลปะวัฒนธรรมของคนเพื่อชีวิตกันไปซึ่งก็หลายวงดนตรีที่ผมยังคิดไว้ในใจอย่างเช่นของน้องเน่ๆนี่ก็เหมือนกันนะฮะถ้ามีโอกาสจะทำแบบล็อกกันต่อไปหรือว่าถ้าพี่สันมาโนธพุตานหรือว่าติโอลานมาอีกครั้งมาพี่พอพี่โป่งเล็กไฟอย่างเงี้ยนะฮะก็อีกหลายๆศิลปินที่เราก็คิดว่าคงจะได้มีโอกาสมาเดินทางกับทนดนตรีวิจ็อบทูดูอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอำนาจเดอะวูแมนหรือว่าวงไทยลากูนนะครับแต่เมื่อสักครู่นี้ก็มีทางธุรกิจน้องธุรกิจและกัญจนันท์ก็บอกว่าจะเชิญพี่โยนะฮะหรือโยคุณโยที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะฮะได้มาอ่านบทกวีให้กับทนดนตรีกันบ้างในการอำลาทนดนตรีไลฟ์ก็ลองดูนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ยินเชิญแล้วก็มีเวทีที่เป็นงานศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับชมกันฟรีมา3ปีแล้วแล้วก็เดือนหน้านี้ก็จะเป็นเดือนสุดท้ายของการเดินทางสิ้นสุดของการเดินทางและอำลาทนดนตรีไลฟ์กันไปถามว่าจะไปทำอะไรแล้วสักครู่นี้ที่ขอนแก่นเราก็ชอบที่อ่านข่าวสิ่งที่อ่านข่าวถ้าอ่านข่าวคงจะไม่ได้อ่านแล้วนะครับทำหน้าที่กันหมดเวลาแล้วการทำงานก็คงจะยุติลงไปแล้วส่วนของรายการวิทยุก็ถ้าผู้บริหารท่านใหม่ๆท่านที่เข้ามารับตำแหน่งใหม่เป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจะให้ทำหน้าที่ต่อก็ยินดีครับในวันเสาร์และวันอาทิตย์เพื่อเราจะสามารถที่จะจัดรายการดำเนินรายการอยู่ที่บ้านที่ห้องส่งเล็กๆที่น้องแขมเพชรเกษม79ก็ได้ทำหน้าที่กันมาตรงนี้นะฮะก็พร้อมและก็ยินดีครับแต่ส่วนของกิจกรรมของทนดนตรีไลฟ์ก็คงได้ยุติกันไปจะมีโอกาสได้เดินทางกลับมาอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะถ้ามีก็ยินดีที่พร้อมที่จะเดินทางร่วมกันต่อไปแต่ถ้าไม่มีก็ยุติกันไปเลยเราก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันกับดอกไม้ริมทางครับ

สิ่งที่ค้างไว้เมื่อวานนี้นะครับคุณหมอมิกที่ขอไว้ขอบคุณคุณบุญประกอบอกกลิ่นที่เดินทางด้วยกันมาจากนครสวรรค์สักครู่นี้ที่ไปในช่วงกลางวันวันนี้ที่ไปชาปนกิจศพคุณแม่ของน้องที่เคยทำงานด้วยกันที่วิทยุแห่งประเทศไทยก็ได้เดินทางกลับมาแล้วก็ใส่เพลงนี้ไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยเสียดายที่วิทรีก็บอกว่าเสียดายจริงๆไม่ได้มาครั้งนี้ก็ขออภัยมาด้วยเอาไว้โอกาสต่อไปว่าโอกาสไม่มีแล้วพี่หมดแล้วแล้วมาสักครู่ที่ฟังอยู่ที่นครสวรรค์ก็บอกว่าไม่อยากให้หยุดเลยไม่ว่าจะเรื่องอ่านข่าวเรื่องจัดรายการว่าแล้วใครทำยังไงไม่มีเพลงที่จะฟังดนตรีผมบอกผมไม่อยากจะทราบได้แต่ถ้าทำหน้าที่ผมก็จะทำไปจนถึงที่สุดทางส่วนของทางราชการก็ต้องยุติกันไปตามภารกิจหน้าที่ที่ครบตามกำหนดที่เขาได้กำหนดไว้ว่าเกษียณราชการเมื่ออายุ60แล้วก็ได้ไปเป็นปุถุชนคนธรรมดาสามัญชนคนธรรมดาเป็นข้าราชการบำนาญกันไปแล้วก็ส่วนของอันข่าวผมไม่ได้อ่านแต่ที่จะทำหน้าที่ทางด้านของบทเพลงเพื่อชีวิตทางด้านถนนดนตรีในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ถ้าทางผู้บริหารรุ่นต่อไปเขาได้ให้ทำหน้าที่ก็จะยินดีที่จะได้ทำต่อนะครับส่วนของถนนตีไลฟ์ที่ได้คุณได้รับชมมาทางเพจทางเฟซบุ๊กต่างๆก็คงจะยุติไปหรือว่าชมกันที่สถานีนะฮะที่ห้องออริทอเรียมเนี่ยก็จะได้ยุติกันไปในเดือนสิงหาคมแบบลักษณะก็วาวอนเราก็ไม่อยากให้ไปเลยว่าเป็นโรคซึมเศร้าเราจะทำยังไงดีก็หายซึมเศร้าเลยครับผมเชื่อว่าอาการซึมเศร้าหายได้ผมก็เกือบจะเป็นเหมือนกันนะฮะจะซึมจะเศร้าอะไรนั่งคือแบบงงคืออยู่ๆกับตัวเองก็ชักจะเริ่มไม่ค่อยได้นะก็ต้องดีดหนีหาไปเรื่องอื่นที่จะทำให้เราไม่ได้ไปอยู่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องเก่าๆเรื่องความเศร้าเรื่องความเจ็บความปวดอะไรทั้งนั้นนะครับก็หาทางอื่นที่จะทำอะไรที่สามารถจะทำประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองและประชาชนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปปิดท้ายกันเพลงที่คุณขอมาทั้ง Google Form พงพนาและอุ่นแข็งเรือเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันเอ๊ะคืนนี้ผมจะไปดูบอลได้ที่ไหนผมไม่ได้ซื้อแพ็กเกจไว้แล้วก็บอกเขามีจอใหญ่ๆแต่แถวบ้านผมมีร้านหลวงไหนว่างตีสองเนี่ยเราออกไปเพ่นพ่านนะฮะไปนั่งดูบอลแต่แถวนี้โดเมนนี้ใครมาตีกระบาลเนี่ยมีไหมครับแถวฝั่งทนแล้วน้องแขมมีไหมนะฮะเขามีจอใหญ่ๆให้ดูบ้างไหมนะฮะดูฟรีนะไม่ใช่ไปต้องนั่งไปเสียเงินตามร้านตำรวจอะไรแล้วก็ไม่เอาด้วยไปเสี่ยงโดนไฟเฟยไหมฮะตีสองมีใครเปิดหรอไม่มีแล้วนี่เพราะว่าเขาเข้มงวดกฎเกณฑ์ก็จะมากันตอนที่เกิดเหตุแล้วเป็นประจำถอดบทเรียนได้กลับมาครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์เราฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตาสุคนครับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
4: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
3: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
4: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
3: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี
5: ้ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
6: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออน

0: เทพ
1: กรมสนับสนุนบริการสุขภาพส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงตรวจโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดราชบุรีหลังถูกร้องวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดทำให้เกิดการรักษาล่าช้าจนผู้ป่วยเสียชีวิตคาดรู้ผลใน7วัน
2: นายแพทย์ภูวเดชสุนทรโคตรอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปสกล่าวว่าได้สั่งการให้พนักงานเจ้าหน้าที่จากศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่5หรือสปส5จังหวัดราชบุรีร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนถูกร้องเรียนว่าวินิจฉัยอาการป่วยผิดพลาดในวันพรุ่งนี้โดยจะมีการตรวจสอบจากเวชระเบียนและเอกสารทางการแพทย์ของโรงพยาบาลรวมทั้งเรียกตัวผู้เกี่ยวข้องทั้งทางฝั่งโรงพยาบาลเอกชนและญาติผู้เสียชีวิตมาให้ถ้อยคำเพื่อให้ความเป็นธรรมแก่ทั้งสองฝ่ายคาดว่าจะทราบผลการตรวจสอบเบื้องต้นในสัปดาห์หน้าท่านนี้กรมสปสได้เน้นย้ำกับสถานพยาบาลเอกชนทุกแห่งให้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อชีวิตของผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่งในกรณีที่สถานพยาบาลขาดผู้เชี่ยวชาญหรืออุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยจะต้องส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาลอื่นอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีหากพบว่าสถานพยาบาลใดมีการดำเนินการที่ตกเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดตามมาตรฐานนอกจากผู้ให้บริการจะมีความผิดแล้วผู้ดำเนินการสถานพยาบาลจะถือว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541ฐานไม่ควบคุมและดูแลให้ผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาลปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายวิชาชีพนั้นๆมีโทษทั้งจำทั้งปรับและส่งเรื่องให้สภาวิชาชีพพิจารณาดำเนินการด้านจริยธรรมของวิชาชีพนั้นๆต่อไปด้วยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศอาร์เจนตินาแชมป์เก่าลุ้นป้องกันแชมป์พบทีมชาติสเปนคืนนี้
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าพบกับทีมชาติสเปนลงสนามเวลา 20:00 นสำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่พับฟ้าขาวแชมป์เก่าไม่มีปัญหาผู้เล่นได้รับอาการบาดเจ็บหรือติดโทษแบนทำให้ตัวหลักทั้งเอมี่มาร์ติเนสคริสเตียนโรเมโรโรดริโกเดปาเอนโซเฟอร์นันเดสและลีโอเนลเมสซี่หัวหอกกัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูพร้อมลงสนามป้องกันแชมป์ด้านทัพกระทิงดุมีรายงานว่าลามินยามาลและเปโดปอโรไม่ได้ร่วมซ้อมกับทีมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาแต่คาดว่าน่าจะลงสนามเป็นตัวจริงได้ส่วนตัวหลักคนอื่นทั้งโรดรีดานี่โอโมและมิเกลโอยาซาบาลดาวซันโวของทีมที่ยิงไปแล้ว5ประตูพร้อมลงสนามไล่ล่าแชมป์สำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมเคยเจอกันมา14ครั้งชนะกันมาเท่ากัน6นัดและเสมอ2นัดส่วนการเจอกันในศึกฟุตบอลโลกในอดีตเคยเจอกันครั้งเดียวในปี1966ซึ่งในเกมนั้นอาร์เจนตินาเป็นฝ่ายชนะ2ประตูต่อ1ปุริภัทรสอนการรายงาน
1: ขณะที่แฟนบอลในไทยต่างให้ความสนใจรอชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศซึ่งกรุงเทพมหานครได้เปิดสวนลุมพินีและสวนรถไฟให้เข้าชมเป็นกรณีพิเศษกรุงเทพมหานครเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เข้าชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนพบกับอาร์เจนตินาในเวลา 20:00 นตามเวลาในประเทศไทยโดยเปิดพื้นที่สวน2พื้นที่หลักให้เข้าชมได้แก่บริเวณอาคารสวนลุมพินีสถานสวนลุมพินีมีการติดตั้งจอถ่ายทอดสดขนาดใหญ่เพื่อประชาชนร่วมส่งแรงเชียร์การแข่งขันนัดประวัติศาสตร์โดยบริเวณสวนลุมให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 23:00 นคืนนี้เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังเปิดสวนวชิระเบญจทัศน์หรือสวนรถไฟให้เข้าชมบริเวณลานตัวนอนซึ่งเจ้าหน้าที่จะเปิดประตู3ฝั่งเจพาร์คลานจอดรถให้ประชาชนเข้าพื้นที่ตั้งแต่เวลา 23:30 นเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025379221รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 น
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

มีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรีถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

เมื่อไหร่เราจะได้ไปบอลโลกกับเขาบ้างเหมือนประเทศอะไรที่ชื่อแปลกๆเนี่ยเข้าไปหรือว่าประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านกีฬาแล้วก็มุ่งมั่นไปไว้ประเทศเล็กๆหรือประเทศที่โนเนมไม่ได้รู้จักกันแต่ก็สามารถจะเข้าไปสู่ฟุตบอลโลกได้นะครับก็บอกว่าช่อง29นะฮะคุณเพื่อนคุณรัตนวรรณอดิศคุณจ๊อกวสันต์วงสว่างผู้ออกแบบโลโก้ผู้ออกแบบแบนเนอร์โปสเตอร์ถนนดนตรีก็บอกว่าช่อง29นะฮะถ่ายทอดให้ชมฟรีวันนี้ด้วยเดี๋ยวบอกหรือจะไปดูที่ตามสวนสาธารณะนะฮะก็มีจอใหญ่กทมเขาจัดเตรียมไว้ให้ก็น่าดูแต่ว่าแถวบ้านอยู่แถวหนองแขมไม่มีสิบอกว่าตีสองไม่น่าจะตำรวจคงไม่ยอมนั่นสินะมันคงไม่มีร้านอะไรที่มานั่งเปิดตั้งดึกดื่นขนาดนี้ก็มันก็ไม่ควรจะออกไปเพ่นพ่านแล้วล่ะฮะดึกดื่นดื่นก็เดี๋ยวดูจะดูนะฮะทั้งตอนตีสองว่าจะดูได้ไหมแต่เมื่อคืนนี้บอกอังกฤษกับเมื่อคืนนี้ที่เตะกันกีฬาฝรั่งเศสนี่โอ้โหสนุกเหมือนกันนะฮะก็ดีครับก็คืนนี้ตั้งตาคอยแล้วก็พอดีในไลน์บอกเอาแบบเต้นระบำต่อแดนซ์กันต่อก็เลยเริ่มต้นกันแดนซ์กันต่อๆสักชั่วโมงหนึ่งนะฮะไม่นอนเลยครับตั้งตารอฟุตบอลโลกที่สองครับก็4ปีมีครั้งหนึ่งได้ครับแดนซ์ต่อไปครับซาอุดอร์

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถ้าเธอมี22นาทีนะครับก็เดินทางกันอีกครึ่งชั่วโมงกว่าตรงนี้กับถนนดนตรีผมพี่ยงรุ่งสมัยและคุณทุนชัยคำรอดควบคุมเสียงเหรียญกล้าหาญความกล้าหาญของทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ที่เสียสละวีรบุรุษที่ได้เสียสละชีวิตเลือดเนื้อแล้วก็ร่างกายที่ตอนนี้ก็ทุพพลภาพอยู่หลายต่อหลายท่านในช่วงจานในช่วงชายแดนทางด้านเขมรที่ผ่านมาแล้วก็วีรกรรมที่เราได้รักษาพื้นแผ่นดินแล้วก็นำสิ่งที่เราได้ถูกนะครับถูกครอบครองถูกลุกลามกันไปหรือว่าถูกเข้ามาแย่งชิงพื้นที่กลับคืนขึ้นมาได้จากวีรกรรมของทหารกล้าทหารไทยนะครับนี่คือเหรียญกล้าหาญนะครับทอมดันดีก็อะไรคึกคักกันใหญ่ผมคงไม่ได้จะดูน่าจะถ่ายน่าจะถ่ายทอดทักเที่ยงคืนนะแล้วตีสองนี่มันก็สโลสเลแน่ตอนเช้านะครับก็ไม่เป็นไรฮะก็ยังไงก็พรุ่งนี้ก็เช้าวันจันทร์ทำงานกันอย่างสภาพมันไม่รู้จะเป็นยังไงกันขับรถขับราก็ระมัดระวังด้วยดูตอนนี้ก็น่าจะคึกคักกับจอใหญ่ๆตรงแถวพื้นที่ที่กทมเขาจัดเอาไว้ให้นี่นะครับก็ดูอย่างมีเรื่องของความเป็นมาตรฐานกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลแล้วก็ดูสิ่งที่น่าจะเป็นตัวอย่างที่เขาพยายามจะถ่ายทอดออกมาไม่ว่าจะเรื่องของซิบริกเรื่องของอย่างที่เมสซี่เขาได้ทำอยู่นะครับนะครับรวมหัวใจของการที่จะเป็นคือเล่นแบบสะอาดเล่นแบบไม่มีตุกติกแล้วก็คือนิ่งแล้วก็สุขุมแล้วก็เป็นอะไรศูนย์รวมจิตหัวใจของผู้คนได้อย่างคือมาแบบคือมาต้องเป็นเนี่ยคือแบบเป็นคนที่จะเป็นผู้นำเป็นแชมป์โลกอะไรต่างๆได้เนี่ยไม่ว่าจะทั้งสองทีมไม่ว่าใครจะขึ้นไปนะแต่ว่าในเรื่องของความเป็นอาชีพมืออาชีพของการเล่นฟุตบอลหรือว่าเล่นกีฬาอันนี้ต้องดูเป็นแบบอย่างนะฮะไม่ได้มีการใส่อารมณ์ตุกติกหรือว่าเล่นแล้วมันดูนอกเกมอะไรนะครับดูให้เป็นในเรื่องของการที่ได้มาตรฐานกีฬาระดับโลกนะครับแล้วก็คิดว่าเราน่าจะก็ต้องไปถึงในมาตรฐานนั้นได้สักวันหนึ่งถ้าว่าเราพยายามกันกับเพลงที่มอบให้คุณอีกชุดหนึ่งนางสาวไทยแลนด์กระท้อนและครึ่งควบลูกกับจ็อบทูดูครับ

สังคมปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสังคมโซเชียลนิยมเป็นโลกของคนเจนใหม่มีกระแสอะไรก็หวือหวาตามกันส่วนคนเสพเพลงเพื่อชีวิตนี่ส่วนมากจะเป็นพวกสวพวกอายุมากหน่อยเพราะนั้นพื้นที่ในโซเชียลของเพลงเพื่อชีวิตปัจจุบันนี้ก็จะลดน้อยลงถึงอย่างไรก็ตามแต่ผมก็ยังยืนยันว่าคุณค่าของเนื้อหาและก็ท่วงทำนองของเพลงเพื่อชีวิตนี้มันจะยังดำรงอยู่ไม่ล้มหายตายจากสังคมไทยหรอกดำรงความเป็นเพลงเพื่อชีวิตที่มีคุณค่าอยู่ตลอดไปแม้ว่าในยุคโซเชียลนิยมจะซาลงไปบ้างแต่ว่าผมยังยืนยันว่าเพลงเพื่อชีวิตไม่ตายแน่นอน

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 40นาทีครับเดินทางกันในช่วง20นาทีสุดท้ายของถนนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับเสาร์และอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz พร้อมด้วยเครือข่ายที่รับสัญญาณจากทั่วประเทศนะครับก็สิ่งที่ขอมาทั้งบ่อนบ้านโคกับครึ่งควบลูกไม่มียังหาไม่เจอเดี๋ยวต้องไปใส่ในระบบให้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับน่าจะหายไปอีกแล้วครับก็เมื่อวานที่มีการช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับให้กับตุ้มบรรพชนก็เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับกิจกรรมแล้วก็คงจะได้จำนวนของรายได้ในการที่จะไปช่วยเหลือครอบครัวแล้วก็ช่วยในการที่รักษาพยาบาลในยามที่ได้ประสบอุบัติเหตุในช่วงที่ผ่านมาก็เป็นหนึ่งแล้วครับในการทำงานร่วมกันของศิลปินเพื่อชีวิตก็จะมีน้ำจิตน้ำใจที่เวลาได้รับความเดือดร้อนหรือมีสิ่งที่ต้องการที่จะได้ให้ครับให้การช่วยเหลือกันก็จะมีกิจกรรมแบบนี้แล้วก็จะมีการดูแลแล้วก็ช่วยเหลือกันแบบนี้เพราะว่าไม่ได้มีหลักประกันอะไรทั้งนั้นไม่ได้มีกองทุนมูลที่หรืออะไรต่างๆที่มาดูแลกันตรงนี้ก็ถึงอยากจะทำแต่ว่าก็คงจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรที่จะได้ทำให้เป็นรูปเป็นร่างกันนะฮะมันต้องมีแกนหลักการแกนนำในการที่จะทำใหทางศิลปินเพื่อชีวิตได้มีการรับการดูแลการช่วยเหลือซึ่งในช่วงเวลาที่เด็กจับไข้ได้ป่วยหรือว่าทำงานไม่ได้แล้วอย่างนี้นะครับเพลงที่ขอมาใน Google Form นะฮะแต่ยังไม่ได้เปิดให้เลยนะครับก็มอบให้ในช่วงท้ายของทนดนตรีในคิดมานี้ชานสเตทครับ

ผ่นดินที่มีแต่เศษซากปรักหักพังนะความสูญเสียแล้วก็อยู่อย่างยากลำบากคนที่ต้องสูญสิ้นในชีวิตทั้งเด็กผู้หญิงและผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายกลับไปสงครามที่เกิดขึ้นมาดามอ้อยบอกขอบคุณสำหรับเพลงฉันสเตทก็มอบให้นะครับเมื่อวันที่อยู่เวรก็อ่านข่าวแล้วก็เจอน้องคนหนึ่งที่เป็นบก.ข่าวก็เขาบอกว่าครั้งสุดท้ายที่ถนนตรีจัดไลฟ์มาริโอน่าเขาขอเพลงหนึ่งอยากให้อาจารย์ไข่แล้วก็มาริโอน่าร้องเพลงนี้ซึ่งโดยปกติน้องคนนี้เขาไม่ค่อยได้คุยเรื่องเกี่ยวกับบันเทิงเท่าไหร่นะฮะก็มุ่งมั่นทำงานทางด้านของการข่าวแล้วก็เขาไม่คิดว่าเขาจะฟังเพลงเพื่อชีวิตของผมดูแล้วแล้วก็บอกติดตามอยู่แต่ว่าไม่ได้เคยบอกเคยเล่าให้ฟังน้องเขาชื่อว่ากริตลาวิวันจะเป็นบอกก่อข่าวแล้วก็ขอเพลงนี้สำหรับการแสดงในวันที่6ผมก็เลยเลือกเพลงนี้มาปิดท้ายกับทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์ในวันนี้และขอบคุณทีมงานทุกท่านกับคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิตทักการจันทร์วัฒน์วงสว่างสมเกียรติธรรมดีมอมิภาเทียมแสนเต็มใจชมันนิ่มเหลืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายทิยาช้างน้อยนักเดินทางขอบคุณสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศของกรมประชาสัมพันธ์รัฐมนตรีจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้าผมวิจิตรรุ่งสมัยเรายังเป็นนักเดินทางคืนนี้หลับฝันดีครับท่านที่ยังไม่หลับหรือจะตื่นมาในช่วงตีสองก็ขอให้สมความปรารถนากับทีมที่จะได้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกในปีนี้นาติสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM สตอริโอมัลติเพล็กซ์ความถี่95เมกะเฮิรตซ์เริ่มทำการกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเพื่อให้สาระข่าวสารและความบันเทิงแด่ทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะต้องยุติการกระจายเสียงประจำวันไว้เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนกรมประชาสัมพันธ์ส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์จากอาคารเล็กที่113หมู่ที่10ตำบลบ้านกลางอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนทำการออกอากาศเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสาระบันเทิงสำหรับผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดใกล้เคียงตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 24:00 นเป็นประจำทุกวันและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการวิทยุจากสวทลำพูน FM 95 MHz ได้แล้วครับ

กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่95เมกะเฮิรตซ์ช่วงเวลาจากนี้ไปสถานีเสนอรายการสาระธรรมพื้นบ้านล้านนาค่ะ
1: สุริยาแสงพระอาทิตย์สีทองส่องฟ้าอัมภัยอรุณรุ่งฟ้าเปล่งแจ้งงามใสเจริญศรัทธาไทยสิบสาวชาวบ้านฟังสารธรรมจักนำเล่าต้านเรื่องราวโบราณแต่ไทยนำธรรมคำสอนสุนทรกล่าวไว้ขององค์ที่ไหวพุทธาได้เหียนได้หูเก็บมาอู้จ๋าฮือหมู่ศรัทธาฟังกันทั่วหน้าเอาเป็นอาภรณ์วัฏฐาแผ่นผ้าประดับปัญญาอ่านคิดด้วยเมตตาธรรมกัลยาณมิตรเผยแผ่กว้างยาวไปฟังรายการนี้ชื่นบานหวานใจเจริญศรัทธาไทยฟังกันทั่วหน้าฟังกันทั่วหน้าขอเจริญพรบรรดาคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายเจ้าวันนี้อาตมภาพพระครูสิริสุตาพิมลหรือพระมหาสุภชัยสุทธิยาโนสำนักวัดสุพรรณรังสีตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลำพูนโทรศัพท์062-154-9454ก็ได้นำเอารายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนามาพบปะกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายแถมวันหนึ่งรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนานี้ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนคลื่น95เมกะเฮิรตซ์พร้อมทั้งบรรดาคณะเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมผังรายการผู้เปิดรายการทุกท่านได้เมตตาให้อาตมาภาพนำเอาเนื้อหาสาระธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาพบปะกับบรรดาสาธุชนพุทธบริษัทคนฟังต่างหลายเป็นประจำทุกๆวันในเวลาเจ้า5-6 โมงเพื่อให้ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายได้น้อมนำเอาธรรมะไปเป็นประทีปส่องทางเดินดำเนินชีวิตของหมู่เฮาเจ้าข้าต่างหลายสืบต่อไป
2: ในสังคมโลกปัจจุบันนี้มีการแข่งขันกันสูงทำเมื่อเราต้องรีบเร่งทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอาชนะสิ่งนั้นนำความเครียดอย่างมหาศาลมาให้กับคนทุกเพศทุกวัยความเครียดบ่อนทำลายทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพกายตั้งแต่ละอ่อนไปจนกระทั่งถึงคนชราส่งผลทำให้สังคมเกิดมลภาวะเป็นพิษดังนั้นเราทุกคนจึงควรเอาชนะความเครียดเคล็ดลับการเอาชนะความเครียดคนเราในสมัยนี้มีความเครียดกันมากขึ้นเหตุผลหนึ่งก็คือการตกหลุมพรางของความสำเร็จทางวัตถุทุกวันนี้คนส่วนใหญ่มองความสำเร็จไปที่เรื่องของวัตถุสิ่งของตำแหน่งแห่งหนหน้าที่การงานแม้กระทั่งผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินคนส่วนใหญ่จึงพยายามไขว่คว้าหาวัตถุกันมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตัวเองที่เพิ่มสูงขึ้นหากทุกอย่างเป็นไปตามที่เราหวังไว้ความเครียดก็จะลดน้อยถอยลงไปแต่ความจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะส่วนใหญ่ความสมหวังมักจะมากับความผิดหวังเสมอเนื่องจากเขาอาจจะหวังนักจนเกินไป โดยเฉพาะการมุ่งประเด็นไปที่ความหวังด้านวัตถุที่มากเกินไปจนส่งผลทำให้เกิดความเครียดหนักขึ้นยิ่งไปกว่านั้นความล้มเหลวทางด้านจิตใจก็ถูกสะสมขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ที่มีความเครียดสูงมักจะบ่ใจคนที่ประสบความล้มเหลวแต่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จซึ่งคนเหล่านี้มักจะมีความมั่นใจว่าตัวเองจะต้องประสบความสำเร็จเพราะเขามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบมากเป็นต้นว่าเกิดมาในตระกูลที่ดีเรียนหนังสือดีเรียนหนังสือเก่งมาโดยตลอดทำกิจกรรมได้ดีเล่นกีฬาเก่งเมื่อบ่ค่อยพบกับความผิดหวังเขาจึงยังบ่คุ้นเคยกับความล้มเหลวเต้อเมื่อคนกลุ่มนี้ต้องออกไปเผชิญหน้ากับสถานการณ์จริงในโลกแห่งการแข่งขันได้ไปพบกับคนมากมายที่มีลักษณะในก

คุณธรรมเข้ามากล่อมเกลาชีวิตคนเฮานั้นสุดท้ายเมื่อต้องเจอกับความล้มเหลวเขาจึงมักมีความเครียดสูงกว่าคนอื่นสาเหตุของความเครียดนั้นบางคนมีปัญหาก็ยิ้มสู้แต่บางคนเลือกที่จะลบหนีปัญหาบางคนเครียดถึงขั้นคิดจะฆ่าตัวตายเพราะฉะนั้นความเครียดจึงแตกต่างกันออกไปโดยความเครียดเกิดจากปัจจัยใหญ่สองอย่างดังนี้คือปัจจัยที่หนึ่งยึดติดกับอดีตชีวิตคนเราต้องเดินหน้าไปเรื่อยๆพร้อมกับเวลาที่เคลื่อนผ่านไปพบปะเจอสิ่งต่างๆมากมายลมพองลุกพองยุดอยู่กับตีพองแต่ชีวิตก็ดำเนินไปได้เรื่อยๆดังนั้นอย่ามัวไปกังวลกับอดีตถ้าหัวมัวไปยึดติดกับปัญหาก็เหมือนกับเขาเจอต่อไม้และเอาหนังสติ๊กผูกตัวเขาไว้กับต่อไม้นั้นขณะที่เขากำลังเดินถอยห่างออกจากต่อไม้นั้นไปเรื่อยๆเขาก็จะถูกดึงรั้งไว้ด้วยหนังสติ๊กที่เขาผูกเองถ้าถามว่าต่อไม้นั้นทำอะไรเราได้หรือไม่ก็ตอบว่าทำไม่ได้เพราะต่อไม้เปรียบประดังประสบการณ์ที่ผ่านไปแล้วมันเป็นอดีตไปแล้วนั่นเองวิธีการแก้ไขก็คือให้เขาคลายหนังสติ๊กที่เขาผูกกับตัวเองไว้ออกคลายความยึดมั่นถือมั่นออกไปตัวเขาก็จะเบาลงแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้อย่างสบายสบายต่อจากนั้นเขาจะเดินชมนกชมไม้และมีโอกาสปะกับสิ่งใหม่ๆแห่มมากมายหลายอย่างโดยที่มันต้องเอาตัวเองไปผูกติดกับต่อไม้หรือบ่าวตัวเองไปผูกกับปัญหาที่มันผ่านพ้นไปแล้วดังนั้นเราควรลืมอดีตที่ผิดพลาดทั้งหมดปัจจัยที่สองกังวลกับอนาคตบางคนพอนึกถึงอนาคตเกิดความกลัวมัวกังวลกับอนาคตเพราะว่าเอาแต่เพ้อฝันจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนต้องมีความฝันแต่ความเพ้อฝันกับความใฝ่ฝันนั้นแตกต่างกันความเพ้อฝันคือการที่เขาคิดอันอย่างเกินตัวคิดอันอย่างที่มันเกินกว่ามือเขาจะเอื้อมถึงคิดลอยๆโดยไม่มีช่องทางแผนงานที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จนั้นแต่ความใฝ่ฝันคือการคิดถึงเป้าหมายที่เขาจะสามารถก้าวไปได้ถึงจริงในอนาคตแล้วมุ่งมั่นแสดงหาหนทางที่จะไปให้ถึงความใฝ่ฝันนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเขากังวลกับอนาคตนักเกินไปเขาก็จะกลายเป็นคนที่มัวแต่เพ้อฝันว่าจะได้ฮั่นได้นี่ชีวิตเขาจะต้องอยู่ท่ามกลางความสุขมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายมีทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแต่ถ้ามาได้อย่างที่คิดไว้ก็จะเกิดความเครียดว่าเราทำงานเต็มที่แล้วทำไมถึงยังไม่ได้ทำไมถึงยังไม่มีแล้วระดับของความเครียดนี้ก็จะถูกฝังอยู่ในสมองของเราโดยขึ้นกับระยะเวลาที่เราเอาใจไปผูกติดหรือปล่อยให้ความเครียดนั้นอยู่ในหัวของเขาเมินแค่ไหนเพียงใดนั่นเองความเครียดนั้นก็เหมือนกับกระแสเงินสดที่อยู่ในหัวเขาได้เมินแค่ไหนมันก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มกับตัวเองแต่ถ้ามูลค่าเพิ่มมากเกินขีดจำกัดจนกระทั่งในหัวของเขามีแต่ความเครียดสติปัญญาก็เข้ามาแก้ไขมาได้การแก้ไขปัญหาทุกปัญหานั้นต้องใช้สติกับปัญญาถ้าเราปล่อยให้กระแสความเครียดวนอยู่ในหัวหลายรอบความเครียดนั้นก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นกับตัวมันเองสติปัญญาจะลดลงจนทำให้เราไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้เลยก่อนอื่นเราจึงจะต้องดึงความเครียดออกไปให้ได้ถ้าเขารู้ว่ามีเพียงแค่สองเหตุผลที่จะทำเมื่อเกิดความเครียดคือ
การยึดติดกับอดีต

0: และกังวลกับอนาคตเราก็ควรอยู่กับปัจจุบันอันนี้ญาติโยมทั้งหลายจะหันได้ว่าการแก้ความเครียดมันง่ายนิดเดียวหลักการนี้ถือเป็นยุทธการชิงพื้นที่ในใจเราจะใส่อะไรลงไปในใจบ้างถ้าเราใส่เรื่องเครียดลงไปใจเราก็จะเครียดถ้าเราใส่เรื่องบ่เครียดลงไปเราก็บ่เครียดดังนั้นถ้าบ่ฮู้ว่าจะนึกถึงอย่างเมื่อเกิดปัญหาก็ขอให้นึกถึงพระรัตนตรัยนึกถึงพระแก้วเจ้าทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนญาติโยมความเครียดนี่ก็มีอยู่2อย่างเหมือนกันเนอะเครียดดีกับเครียดบ่ดีทางวิทยาศาสตร์ในต่างประเทศแยกความเครียดออกมาเป็น2ประการนั่นก็คือการเครียดดีกับเครียดบ่ดีความเครียดดีนั้นเป็นความเครียดที่ทำให้เกิดการสร้างสรรค์เป็นต้นว่าละอ่อนนักเรียนรู้สึกเครียดมากเพราะต้องสอบเขาจึงตั้งใจอ่านหนังสือจนสอบผ่านนี่คือความเครียดดีที่ทำให้เกิดการตื่นตัวและเตรียมความพร้อมเพราะฉะนั้นความเครียดประเภทนี้ทำให้เราตื่นตัวบ่ประมาทมีวิริยะอุตสาหะทำให้เกิดความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมจนประสบความสำเร็จในที่สุดส่วนความเครียดนั้นบ่ดีหรือที่เรียกกันว่าความเครียดในส่วนที่ไม่ดีนั้นเป็นความเครียดที่บั่นทอนจิตใจทำให้เรารู้สึกผิดหวังเศร้าใจสะเทือนใจและก็เสียสุขภาพเป็นต้นว่าอกหักและเครียดหรือดูข่าวสะเทือนใจแล้วก็รู้สึกว่าสังคมนั้นเป็นไปในทางที่บ่ดีก็เกิดความเครียดได้เหมือนกันบ่ว่าจะเครียดดีหรือเครียดบ่ดีนั้นขึ้นอยู่กับการจัดลำดับทางความคิดหรือขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคนเพราะเหตุการณ์เดียวกันบางคนอาจจะเครียดแล้วดีในขณะที่บางคนเหตุการณ์เดียวกันเนี้ยทำให้เขาเครียดแต่มันมาดีก็เป็นได้ความเครียดส่งผลต่อร่างกายอันนี้ส่งผลโดยตรงคนที่เกิดความเครียดสะสมอันดับแรกจะกลายเป็นโรคปวดศีรษะโรคปวดตาเรื้อรังปวดท้องบ่อยขึ้นเส้นเอ็นยืดปวดเนื้อปวดตัวโดยสังเกตอาการได้จากเวลาที่เขาเครียดมักจะมีอาการปากแห้งคอแห้งน้ำลายเหนียวทีนี้เพราะเหตุผลว่าร่างกายมันถูกเผาตลอดเวลาพอมีอาการหนักๆกล้ามเนื้อก็โดนเผาไปตัวเองในที่สุดกล้ามเนื้อของเขาก็จะแห้งจนแข็งพอเส้นเอ็นมันแข็งยืดติดก็จะเกิดอาการปวดไปทั่วทั้งตัวความเครียดนั้นกระทบทั้งร่างกายและจิตใจผลกระทบทางจิตใจก็คือเมื่อเราเครียดจะเกิดอาการตื่นเต้นได้ง่ายใจสั่นงดงิดง่ายภัยทำอย่างเล็กๆน้อยๆก็ตีโพยตีภัยเกิดอารมณ์แปรปรวนนอนบ่หลับอย่างนี้เป็นต้นวิธีการแก้อาการเครียดนั้นเปิ้นบอกว่ามีเทคนิคง่ายๆก็คือละทิ้งอดีตไม่หมกมุ่นกับอนาคตแต่มีชีวิตอยู่กับปัจจุบันโดยมีหลักการง่ายๆก็คือ 1. รู้สาเหตุของความเครียดก่อนอื่นเราควรรู้สาเหตุของความเครียดก่อนโดยหลักวิเคราะห์ทุกข์สมุทัยนิโรธและมักโดยข้อแรกต้องวิเคราะห์ก่อนว่าที่เรามีความทุกข์หรือมีความเครียดนั้นเกิดจากอะไรเมื่อค้นหาเหตุได้แล้วเราก็วิเคราะห์ต่อไปว่าเหตุต่างๆนั้นมีต้นต่อมาจากอะไรและเราควรจะแก้ไขอย่างไรต่อไปโดยมีหลักสำคัญว่าให้เราย้ายความสงบสติอารมณ์อย่าให้ความเครียดเพิ่มขึ้นจากเดิมไปเห็นและก็ต่อมา ลองนึกถึงว่าวันเวลาที่เรามาเครียดนั่นเหมือนกับนิโรธนิโรธนั้นแปลว่าภาวะแห่งการดับทุกข์วันใดที่เรามาเครียดจิตใจเขาม่วนร่างกายเขาก็ม่วนทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกเบิกบานและทีนี้เราจะทำอย่างไรเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่การคลายเครียดเพื่อชีวิตของเรามีแต่ความสุขสงบกายวาจาใจได้อันนี้คือการวิเคราะห์ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทีนี้ต่อมาถ้ามีความเครียดเปิ้นบอกว่าทำจิตให้เป็นบวกก็คือคิดในแง่ดีดูสิ่งดีด้วยใจดีมีแต่ได้ดูสิ่งร้ายด้วยใจดีไม่มีเสียเมื่อจิตเป็นบวกคือเฮือเฮามองว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขแล้วสร้างพฤติกรรมแบบนักแก้ไขปัญหาไม่คิดท้อถอยเอาแต่หลบหนีปัญหาปัญหาทุกปัญหามันได้อยู่กับเราไปตลอดชีวิตดังนั้นไม่มีปัญหาใดที่แก้ไขมาได้เราควรค่อยคิดหาทางออกทีละน้อยทีละน้อยค่อยๆปลดปล่อยความเครียดออกไปแล้วสติปัญญาจะเข้ามาแทนที่ที่สำคัญคือถ้าเกิดความเครียดขึ้นอันดับแรกเราจะต้องทำใจให้นิ่งโดยทำจิตให้ผ่องใสด้วยการนั่งเจริญสมาธิที่นี้ต่อมาความเครียดคือความท้าทายแถมเทคนิคหนึ่งในการลดความเครียดคือให้เรามองว่าความเครียดเป็นความท้าทายความเครียดคือคู่แข่งของเราความเครียดเป็นสิ่งท้าทายความสามารถในการแก้ไขปัญหาของเรายิ่งมีปัญหานักเรายิ่งเก่งขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาชนะให้ได้ตัวด้วยการสู้กับปัญหาบ่าวใจไปผูกติดกับปัญหาบ่าวใจไปผูกติดกับปัญหาก็คือว่าถ้าปัญหาเกิดขึ้นมาเราก็ควรแก้ไขอย่างเป็นลำดับขั้นตอนแต่เมื่อใดที่เราเอาใจไปผูกกับปัญหาก็เหมือนกับเราเอาตัวเองไปผูกไว้กับต่อไม้และก็เริ่มปรุงแต่งให้เกิดปัญหาหนักขึ้นมาหนักขึ้นมาก่อให้เกิดความเครียดนักขึ้นนักขึ้นจนเกิดกระแสความเครียดท่วมหัวเพราะฉะนั้นเราจะต้องยุดตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเรายังทำอย่างบ่ได้ก็ให้นั่งสมาธิถ้าจิตใจของเราฟุ้งซ่านจนนั่งสมาธิบ่ได้ก็ให้สวดมนต์สวดมนต์แล้วก็ให้แผ่เมตตาตัวนะสุดท้ายใจเราก็จะค่อยๆสงบนิ่งนั่งสมาธิได้จนเกิดสติปัญญาได้นั่นเองต่อมาก็คือหมั่นดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจเมื่อใดที่มีความเครียดเกิดขึ้นก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกายและสุขภาพใจให้ดีขึ้นถ้าเราดูแลสองสิ่งนี้ให้ดีขึ้นแล้วบอกว่าเราจะมีปัญหาหนักแค่ไหนก็ย่อมหาทางออกได้เนื่องจากเขามีพื้นฐานที่ดีพอมีพื้นฐานสุขภาพกายดีพื้นฐานใจดีเรื่องร้ายๆก็บ่สามารถเข้ามาทำลายกายและทำลายใจเราได้เมื่อใดก็ตามที่มีความเครียดเกิดขึ้นอันดับแรกเราต้องให้อภัยตัวเองก่อนด้วยการไม่เพิ่มความเครียดให้กับตัวเองไม่ซ้ำเติมหรือต่อว่าตนเองว่าทำไมเราจะต้องมานั่งมกมุ่นอยู่กับเรื่องนี้ทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำอย่างไรแต่ทำไมถึงปล่อยวางไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นอันดับที่สองหัวใจของเรานึกถึงบุคคลที่เราเคารพบูชาเป็นสรณะที่พึ่งเป็นต้นว่าเราลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงครูบาอาจารย์พระมหาเถระที่เราคุ้นเคยเคารพนับถือเราเคารพหลวงปู่องค์ใดตนใดก็ให้เราปากันเอาข้าวตอกดอกไม้ไปกราบสักการะบูชาขอพรจากท่านและนั่งสมาธิอยู่กับท่าน เฮือใจนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นนิ่งขึ้นค่อยๆน้อมใจให้พลังบารมีเกิดขึ้นขอบารมีจากหลวงปู่หลวงพ่อมาสถิตอยู่กับเราความเครียดจริงๆแล้ว 90% มาจากใจของเราคิดปรุงแต่งตัวเราพอเราคิดปรุงแต่งนักขึ้นความเครียดก็งอกเงยยิ่งกว่าดอกเบี้ยธนาคารดอกเบี้ยที่ไหนๆก็น้อยกว่าดอกเบี้ยในใจของเราเพราะฉะนั้นหากต้องการจะพิชิตความเครียดที่ใดเขาต้องพิชิตจิตใจของตัวเขาก่อนนี่คือวิธีการคลายความเครียดให้กับตัวเองญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายรักตัวเองเป็นห่วงตัวเองอย่าทำร้ายตัวเองอย่าไปเอาความเครียดอย่าไปเอาความคิดมกมุ่นกับเรื่องราวต่างๆนานาเอามาใส่ตัวใส่ตนของเราเพื่อคิดถึงเรื่องดีๆในโลกนี้คิดถึงสิ่งที่เราเคยประสบผลสำเร็จมาในชีวิตคิดถึงว่าวันใดวันหนึ่งที่เรามีรอยยิ้มอย่างเบิกบานบนใบหน้าคิดถึงว่าวันหนึ่งเราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ในระดับหนึ่งและทุกอย่างเกาะขอให้เราคิดอยู่ตลอดว่าอันนี้ละคือผลที่เราตั้งหลายตั้งใจสะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตการปางก่อนมาจนถึงณปัจจุบันวันนี้เพราะบุญของเราเพียงแค่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็บุญนักขึ้นละมานึกอย่างนี้แล้วก็ควรภาคภูมิใจดีใจในบุญของตัวเราเองและก็ต่อมาเราเกิดมาเป็นมนุษย์เรายังมีโอกาสได้พบพระพุทธศาสนาหลายท่านหลายคนเกิดมาในโลกนี้แต่ว่าเปิ้นบ่ได้ปะพระพุทธศาสนาเปิ้นบ่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ในอรรถในธรรมของพระพุทธเจ้าแต่เฮาเนี่ยโชคดีที่เฮาเกิดมาในประเทศเมืองไทยโชคดีที่บรรพบุรุษพ่อแม่เฮาเป็นคนเคารพนับถือพุทธศาสนาสิ่งที่เป็นความโชคดีเหล่านี้เนี่ยญาติโยมทั้งหลายก็นำเอามาคิดแล้วก็ก่อให้เกิดความสดชื่นรื่นเริงในจิตในใจของเราอย่าไปคิดเครียดอย่าไปวิตกกังวลอะหยังกับชีวิตของเรานักชีวิตก็จะมีแต่ความสดชื่นตลอดไปเน้อญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายกิเลสนั้นมีอยู่3ประการแต่จริงๆแล้วถ้าหากเอาตามกำอูเพิ่นก็บอกว่ากิเลสมีถึงปัญหาตัณหามี108จากการศึกษาของอาตมาภาพก็ยังบ่ปะว่ากิเลสจำนวนปัญหา500เนี่ยมันมีอย่างพ่องแต่ว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสชี้แจงแสดงอกุศลมูลหมายความว่าสิ่งที่ทำให้เกิดอกุศลในชีวิตของมนุษย์หรือเรียกกันว่าต้นตอแห่งการก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดบาปก่อให้เกิดความบดีในชีวิตท่านเรียกว่าอกุศลมูลมีความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นกิเลสกิเลสนี้จะพาเราไปกระทำในสิ่งที่บ่ถูกต้องเป็นต้นว่ากามยทุจริตฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามวจีทุจริตพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดพูดเพ้อเจ้อมโนทุจริตคือโลภอยากได้ของเปิ้นผู้อื่นพยาบาทปองร้ายตันผู้อื่นหันพิษจากตำนองกรองธรรมแห่งพระพุทธเจ้าอันนี้เรียกกันว่ากุศลมูล10ประการก็มาจากกิเลสกรรมวิบากนั่นแหละกิเลสนั้นอย่างน้อยที่สุดก็มีความโลภความโกรธและความหลงความโกรธนี่บดีพระพุทธเจ้าตรัสไว้ณที่ไหนก็ตามก็จะทรงเฮ่อละความโกรธแนะนำเฮ่ออย่าเอาความโกรธนั้นประทุขึ้นมาในจิตใจของเราและบริหารจิตของเราบริหารความโกรธให้ได้เพราะว่าความโกรธนั้นเหมือนกับระเบิดที่จะต้องทำลายตัวเองก่อนแล้วค่อยลุกลามไปทำลายสิ่งแวดล้อม คนที่โหดก็เช่นเดียวกันต้องทำเมื่อตัวเองทุกข์ใจก่อนแล้วก็ค่อยๆทำเพื่อคนอื่นที่อยู่รอบข้างทุกข์ใจติดตามไปตัวเองความโหดนั้นบ่ดีแต่ในเมื่อเฮายังมีกิเลสบ่สามารถจะกำจัดความโหดให้หมดไปได้เฮาลองมาเปลี่ยนความโหดให้กลายเป็นสื่อสารอย่างสันติภัยๆก็ตามต่างก็มีความโหดเหมือนกันทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเฮายังเป็นมนุษย์เป็นปุถุชนมีความรักความโลภความโกรธความหลงอยู่อ้าวไหนๆเฮาก็มีความโหดเหมือนกันหมดละก็บ่ได้เลิกก็บ่ได้เพราะเฮายังบ่เป็นพระอริยะบุคคลเถื่อแต่เฮาจะต้องบริหารความโกรธจะทำอย่างไรบริหารอย่างไรเพื่อความโกรธกลายเป็นพลังสร้างสรรค์ได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญวิธีการบริหารความโกรธนั้นนักจิตวิทยาและนักปราชญ์ผู้เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาบุคคลวิเคราะห์เรื่องความโกรธไว้อย่างน่าสนใจว่าทำไมคนถึงโกรธและเราจะเปลี่ยนความโกรธให้กลายเป็นความเข้าใจได้อย่างไรก่อนอื่นเราควรวิเคราะห์ก่อนว่าเวลาที่เราโกรธนั้นมันเกิดอย่างขึ้นเริ่มแรกจะเกิดความบ่พอใจขึ้นสาเหตุของความบ่พอใจก็คือความต้องการไม่ได้รับการสนองตอบอยากได้แล้วบ่ได้ดังใจเกิดการเพ่งโทษตำหนิเปิ้นผู้อื่นอาจจะเป็นคนสัตว์สิ่งของภัยบางคนหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นวัตถุแห่งความโกรธก็คือคนสัตว์หรือสิ่งของนั่นเองในขณะที่เราโกรธพอเราอู้หรือทำมาอย่างลงไปผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนั้นมักจะทำเมื่อเราบ่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแสดงว่าความโกรธไม่มีประโยชน์เราจึงควรแปลสภาพความโกรธให้เป็นอย่างอื่นที่ดีกว่าเพราะฉะนั้นอาตมาภาพจะขอให้ญาติโยมทั้งหลายเริ่มเรียนรู้ขั้นตอน10ประการในอันที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วค้นให้พบว่าความโกรธนั้นมาจากไหนเรียนรู้ว่าเราควรจะแสดงความโกรธออกมาในวิถีทางอย่างใดโดยเข้าใจว่าเขาต้องได้รับการตอบสนองร่วมกับผู้อื่นเพื่อนำไปสู่ผลลัพธ์ที่พึงพอใจตัวกันทั้งสองฝ่ายโดยบ่ใช้ความโกรธนักปราชญ์ท่านสอนไว้ว่าขั้นตอนในการสลัดทุกข์และก็หยุดความโกรธนั้นมีทั้งหมดทั้งปวง10ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือสัญญาณเตือนขั้นตอนแรกเขาควรมองว่าความโกรธคือสัญญาเตือนเมื่อใดก็ตามที่เขาเกิดอารมณ์คลุกกุ่นรุนแรงขึ้นมาเขามักจะมุ่งความสนใจไปยังกู่กรณีแล้วมองว่าความคิดคำพูดหรือการกระทำของฝ่ายนั้นผิดเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเขาต้องหยุดความคิดลักษณะอย่างนี้และมองว่าคนอื่นไม่ได้เป็นฝ่ายผิดและไม่ได้เป็นศัตรูของเราแต่อารมณ์โกรธนี้เป็นเพียงสัญญาณเตือนว่าความต้องการของเราบ่ได้รับการตอบสนองเราบ่ควรจะมุ่งความสนใจไปยังสิ่งที่บ่ได้ดังใจหรืออย่าไปพุ่งเป้าไปเพ่งโทษคนอื่นจากนั้นให้พยายามไตร่ตรองว่าเราอยากได้อะไรกันแน่ขั้นตอนที่2ดูให้ชัดเวลาที่เฮาโกรธเฮาต้องหาคำตอบที่แท้จริงให้ได้ว่าสิ่งที่เฮาโกรธนั้นคืออะหยังดูให้ชัดว่าเกิดจากอะหยังดูให้ชัดว่าเกิดอะหยังขึ้นแล้วก็อธิบายให้ได้ว่าตัวเฮาต้องการอะหยังกันแน่เพราะถ้ามีความชัดเจนเกิดขึ้นก็จะทำเมื่อเวลาที่เฮาสื่อสารเฮาบ่ไปเพ่งโทษทางฝ่ายหนึ่งแต่เราจะมีความพยายามที่จะสื่อสารให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อความต้องการชัดเจนขึ้นคือพอเรารู้ว่าตัวเองต้องการอันใดก็มีโอกาสมากขึ้นที่แห่งฝ่ายหนึ่งจะหันตัวในสิ่งที่เราคิดและเราอู้เราต้องมีสติเพราะถ้าคลุมเครือเราก็จะรู้เพียงว่าเราโกรธแต่มองไม่เห็นว่าโกรธเพราะอะไรขั้นตอนที่3ขั้นตอนรับผิดชอบ เราต้องรับผิดชอบและจริงใจต่อความรู้สึกของตัวเองเพราะความโกรธเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเรามีแนวคิดเชิงตัดสินแล้วเราไปกล่าวโทษของคนอื่นและละเลยความต้องการที่สำคัญบางอย่างของตัวเองไปความรู้สึกต่างๆที่เกิดจากใจเรานั้นเป็นสัญญาณเตือนซึ่งเป็นผลมาจากความต้องการในใจที่บ่ได้รับการตอบสนองดังนั้นเราจึงต้องเปลี่ยนจุดสนใจแทนที่จะไปเพ่งโทษเขาก็ฮึมาหาเหตุว่าเราต้องการอะไรอันนี้ซอกหาฮึชัดเจนขั้นตอนที่4คือเราต้องฮู้เต้าตันความคิดโดยทั่วไปคนส่วนใหญ่มักจะละเลยความต้องการของตัวเองเพราะโดยวัฒนธรรมเรามักถูกสั่งสอนว่าไม่ให้ใส่ใจความต้องการของตัวเองมากนักโดยฮึพยายามลดความจำเป็นต่างๆในชีวิตลงยกตัวอย่างเป็นต้นว่าถ้าไผ่คนใดคนหนึ่งบอกความต้องการลึกๆของตัวเองออกมาก็มักจะถูกคนในสังคมมองว่าเป็นคนหันแก่ตัวเฮามักจะบัดแสดงความต้องการของตัวเองเพื่อคนอื่นรับรู้ทั้งหมดเฮาจึงหู้สึกโกรธและเพ่งโทษคนอื่นๆอยู่บ่อยๆมีอารมณ์ความหู้สึกด้านลบแอบแฝงอยู่ในใจเสมอเนื่องจากความต้องการของเฮาบ่ได้รับการตอบสนองนั่นเองพอจะอันเฮือเฮาฮู้เต่าตันความคิดของตัวเองและกระจ่างชัดกับความต้องการว่าจริงๆแล้วเรารู้สึกอะไรเช่นจริงๆแล้วเรารู้สึกกลัวเฮาฮู้สึกเสียใจเฮาฮู้สึกกังวลเฮาฮู้สึกว่าสับสนแล้วเฮือมุ่งความสนใจไปที่ความฮู้สึกของเฮาว่าเราเกิดความรู้สึกนี้ขึ้นมาจากนั้นเฮาแยกความรู้สึกออกจากการตัดสินคนอื่นซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากเพราะจะนำไปสู่ความต้องการที่แท้จริงของเฮาแล้วจะส่งผลให้ได้รับการตอบสนองตัวกันถึงสองเบื้องเฟื่องฟ่ายขั้นตอนที่5ขั้นตอนค้นหาความต้องการที่แท้จริงค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตัวเองโดยเริ่มฝึกการสื่อสารอย่างมีสติคือสังเกตว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นและมองให้เห็นว่าเรารู้สึกอย่างไรจากนั้นให้เราดูว่าเราต้องการอะไรจากนั้นทบทวนว่าเราจะขอร้องให้อีกฝ่ายหนึ่งมาเติมเต็มสิ่งใดที่เราขาดไปบ้างเพราะฉะนั้นเราควรใส่ใจในการตอบสนองความต้องการอันเป็นความต้องการพื้นฐานของตัวเองมากกว่าการใส่ใจในรายละเอียดที่จะนำไปสู่การตัดสินผู้อื่นแต่ที่เราจะใส่ใจว่าคนอื่นจะรู้สึกตัวบ้างไหมที่ทำให้เราโกรธขอให้เราเปลี่ยนมามุ่งความสนใจไปที่ความต้องการของตัวเองว่าเราต้องการให้แหมฝ่ายหนึ่งตอบสนองอะไรกับเราแล้วเกิดความพอใจด้วยกันถึงสองเบื้องเฟื่องไฟถ้าเฮาฮู้ความต้องการพื้นฐานของตัวเองก็จะช่วยให้เฮารับฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งขึ้นเพราะเกิดความเคารพและเข้าใจคนอื่นส่วนความเอื้ออาทรและการเกื้อกูลแห่งฝ่ายหนึ่งเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องการในขณะที่เฮาต้องการเขาก็ต้องการตัวเหมือนกันจากนั้นให้วิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วที่เราโกรธนั้นเป็นเพราะว่าเรายังขาดอะไรหรือว่าเขาไม่ได้ตอบสนองสิ่งใดที่เราต้องการซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของความคาดหวังของเราที่มีต่อแหมฝ่ายหนึ่งแต่ไม่ได้พูดกันให้เข้าใจเป็นต้นขั้นตอนที่6จับประเด็นต้องสรุปประเด็นสำคัญให้ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆคืออะไรเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อบรรลุถึงความต้องการนั้นได้เราโกรธเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราต้องการก็จงอย่าเอาความโกรธนั้นมาเป็นประเด็นให้เอาสิ่งที่เราต้องการนั้นมาเป็นประเด็นข้อที่7เปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธ เขาควรเปลี่ยนแปลงอารมณ์โกรธให้กลายเป็นขั้นตอนของการศึกษาเรียนรู้คือเรียนรู้วิธีการที่จะขอร้องเพื่อแห่งฝ่ายหนึ่งตอบสนองในสิ่งที่เป็นไปได้แล้วเขาสามารถที่จะตอบสนองเฮาได้จริงขั้นตอนที่8เพื่อความสำคัญแห่งฝ่ายหนึ่งเราต้องบ่ลืมเมื่อความสำคัญกับความต้องการแห่งฝ่ายการที่คนทั้งสองฝ่ายจะสื่อสารกันให้หูเรื่องเราต้องเข้าใจเขาว่าจริงๆแล้วเขาต้องการตอบสนองอันใดพ้องไม่ใช่คิดเพียงอย่างเดียวว่าเราต้องการที่จะได้รับการตอบสนองอย่างใดพ้องแต่บ่ฟังแห่งฝ่ายหนึ่งเลยพ่อจะอั้นหูของเขาอย่าไปฟังเสียงที่เขาทำเมื่อเขาโกรธแต่ควรคิดวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งว่าจริงๆแล้วอีกฝ่ายเขาต้องการอะไรทีนี้ขั้นตอนที่เก้าใครควรพูดก่อนเมื่อเฮามองทุกอย่างรอบด้านและเฮาตัดสินใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยใครควรจะเป็นคนอู้ก่อนเป็นเฮาหรือว่าฝ่ายตรงกันข้ามโดยให้คิดดูว่าใครตุกหนักกว่ากันแล้วไผ่มีความกระจ่างชัดเจนมากกว่ากันโดยถ้าเขาเปิดโอกาสให้คนที่มีความกระจ่างชัดเจนมากอู้ก่อนการสื่อสารในครั้งนั้นก็จะบ่ล้มเหลวเป็นต้นว่าเรามีความชัดเจนโดยรู้ทันความรู้สึกทั้งหมดแล้วในขณะที่แห่งฝ่ายหนึ่งยังตุกอยู่เมื่อเขาหูตันความรู้สึกของตัวเองแล้วจึงสามารถคาดคะเนความรู้สึกแห่งฝ่ายหนึ่งได้เพราะเขาหูแล้วว่าเขาอยากได้อะหยังรู้สึกอย่างใดเป็นต้นว่าเขากำลังกลัวเขากำลังสับสนเพราะงั้นถ้าเขามีความกระจ่างชัดเจนมากกว่าพอเราไปรับฟังคนที่เขากำลังอยู่ในความทุกข์อยู่เหตุการณ์ก็จะคลี่คลายได้ดีกว่าเป็นต้นที่สำคัญสุดท้ายคือการเริ่มต้นสนทนาสรุปว่าพอเฮาฮู้เต่าตันความโกรธและค้นคว้าหาความต้องการของตัวเองและแห่งฝ่ายได้แล้วก็มาสรุปด้วยการสื่อสารอย่างสันติขั้นตอนที่10เริ่มต้นด้วยบทสนทนาก่อนเริ่มต้นสนทนาให้เฮานึกถึงหลักว่าเราต้องการอะไรและอีกฝ่ายมีความรู้สึกอย่างไรและต้องการอะไรวิเคราะห์ให้ออกทั้งความรู้สึกของเขาและความต้องการของเขาตัวเองจากนั้นให้หูว่าเราต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นตอนต่อไปนี่คือตัวกองกำบู้ของเขาเพราะถ้าเขามาคิดว่าตัวเองต้องการให้เกิดผลอะไรในขั้นต่อไปเขาก็จะพูดพร่องกล่าวโทษแถมฝ่ายหนึ่งอู้ออกไปอย่างบัดทันคิดซึ่งอาจจะทำมือทะเลาะกันจนเกิดผลเสียหายบานปลายแล้วก็ต้องมานั่งเสียใจในปลายหลังผลที่เกิดติดตามตัวมานั้นเกิดจากกรรมอู้และการกระทำของเราเองทั้งนั้นเพราะจะอ่านเมื่อเฮาฮู้ความต้องการที่ชัดเจนแล้วเพื่อเฮาคิดก่อนว่าควรพูดอะไรและไม่ควรพูดอะไรเราควรวิเคราะห์ความรู้สึกว่าเรารู้สึกกังวลรู้สึกอยากได้ความเห็นใจรู้สึกอยากได้ความรักรู้สึกอยากได้ความจริงใจจากนั้นให้รับฟังและแสดงความต้องการของเราออกมาที่สำคัญให้เราพยายามอู้ในสิ่งที่แห่งฝ่ายหนึ่งเปิ้นรู้สึกเป็นต้นว่าผมรู้นะว่าคุณต้องการความรักความเอาใจใส่อย่างนี้เป็นต้นเพียงแค่ที่ก็จะเป็นการเปิดใจให้แห่งฝ่ายพร้อมที่จะรับฟังความต้องการของเฮาเหมือนกันโดยบ่มีความโกรธหลงเหลืออยู่เลยเพราะฉะนั้นควรตั้งหลักอย่างชัดเจนการเจรจาไม่ใช่การเอาชนะกันด้วยการทะเลาะวิวาทแต่เป็นการสร้างสันติร่วมกันและแห่งอย่างหนึ่งที่เฮาต้องเน้นย้ำคือเราจะขอให้อีกฝ่ายหนึ่งทำอะไรก็ควรขอในสิ่งที่ไม่เกินความสามารถของเขาด้วยถ้าหากว่าเฮาท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเพียงแค่ตะอีได้แล้วสิ่งที่เฮาถือว่ามันเป็นความโกรธนั้นมันก็จะมาลายหายสูญไปท ทีละน้อยทีละน้อยจนเกิดความเป็นคนใจเย็นถ้าคนมีความโทสะเป็นเจ้าเรือนนั้นอันนี้เสียเปรียบญาติโยมทั้งหลายเสียเปรียบเพราะว่าเวลาโคตรมาแล้วเนี่ยเฮาคุมกรรมอู้คุมการกระทําของเฮาบ่ได้บางทีบางครั้งจากการที่เฮาเป็นฝ่ายถูกเฮาก็จะกลายเป็นฝ่ายผิดไปในทันทีทันใดญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายได้สดับตรับฟังเรื่องราวเนื้อหาสาระธรรมบรรยายที่อาตมาภาพได้ชี้แจงแสดงปาฐกถาบรรยายธรรมผ่านรายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี้ก่อนที่จะได้นำรายการจากบรรดาท่านต่างหลายไปนั้นอาตมาภาพก็ขอประกาศอนุโมทนาประชาสัมพันธ์กับบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายซึ่งเปิ้นได้มีกุศลเจตนาปารภร่วมอนุโมทนาทำบุญเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยสมทบในการตอดผ้าป่าสามัคคีของคณะสงฆ์จังหวัดลำปูนส่วนราชการจังหวัดลำปูนและบรรดาประชาชนทุกหมู่เหล่าในจังหวัดลำปูนเปิ้นจะได้ตอดผ้าป่าสามัคคีกันในวันที่27วันที่27นั้นก็ตรงกับวันจันทร์เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2569เวลา 14:00 นาฬิกาบ่าย 2:00 โมงจะตอดผ้าป่าณพระวิหารหลวงวัดพระธาตุธริพุนชัยวรมหาวิหารทั้งนี้ก็เพื่อที่ว่าจะได้นำเอาปัจจัยดังกล่าวนี้ไปสมทบในการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์มอบเพื่อแก่ตึก72ปีโรงพยาบาลลำพูนอันเป็นการช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์บรรดาเพื่อนมนุษย์ตัวกันที่เจ็บไข้ได้ป่วยคนเฮามีเกิดมีแก่มีเจ็บเหมือนกันหมดทุกท่านทุกคนวันหน้าวันตาบางทีบางครั้งปะเหมาะข้อร้ายโรคภัยไข้เจ็บก็อาจจะมากวนมาควีราวีเบียดเบียนซึ่งตัวของเฮาเพราะฉะนั้นเฮาก็ทำบุญเกี่ยวกับเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์นี้จะได้หับห้ามเหี่ยยังบรรดาทุกโศกโรคภัยต่างหลายต่างปวงอันนี้ก็คือการทำบุญในส่วนหนึ่งส่วนที่สองบางท่านเปิ้นก่อร่วมทำบุญสมทบในการสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนของคณะสงฆ์จังหวัดละปุนซึ่งมีนโยบายโครงการสร้างบ้านมอบเพื่อแก่คนยากจนปีละหนึ่งหลังในแต่ละอำเภอนั้นก่อมอบเพื่อแต่ละอำเภอเป็นเจ้าภาพรับเป็นเจ้าภาพไปอำเภอละหนึ่งหลังหนึ่งหลังอย่างอำเภอเมืองนี่ใหญ่เหลือเปิ้นก่อรับเป็นเจ้าภาพเนี่ยสามหลังทีนี้ก่ออำเภอต้งหัวจ้างเฮาจะไปสร้างบ้านเพื่อโยมคนหนึ่งก่อครอบครัวยากจนคนแค้นทีนี้ก่อจะให้แปลงบ้านอาตมาก็รับปากจะไปช่วยเหลือเปิ้นอยู่ที่บ้านดงที่เปิ้นว่าบ้านดงหัวขัวตำบลต้งหัวจ้างอำเภอต้งหัวจ้างจังหวัดลำปูนก็จะไปสร้างบ้านให้เปิ้นในตอนนี้ก็รอเสาเรียบร้อยละรอคานเรียบร้อยแล้วก็กำลังจะดำเนินการถมที่ดินเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศน้อมเอิญเชิญชวนพอออกไม่ออกญาติโยมเปิ้นห่วมทำบุญก็มีคนร่วมทำบุญสร้างบ้านให้คนยากจนบ้านนั้นเป็นปัจจัยสี่ของมนุษย์อาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเมื่อเฮาบริจาคสิ่งนี้อยู่ณภพนี้ก็ดีภพหน้าไปหน้าก็ดีเฮาก็จะบ่ยากไร้ที่อยู่ที่กินของเฮาจะมีบ้านมีจองอยู่อย่างสุขกายสบายใจให้หอมกันมาตามเจตนาบ่นักบ่น้อยอย่างน้อยที่สุดก็ปูนคนละหนึ่งแก่นแก่นละร้อยสาวบาทเ ที่นี่ในการสร้างบ้านในญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายมีคุณโยมพ่อบัณฑิตคุณโยมแม่รัตดามณีคัดเปิ้นเป็นศรัทธาเก้าเจ้าภาพจำนวน 50,000 แล้วก็บอกบุญเพื่อแก่บรรดาป้อออกแม่ออกศรัทธานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายร่วมอนุโมทนาให้หอมกันมาคนละเล็กคนละน้อยในตอนนี้ยอดปัจจัยในอันที่จะก่อร่างสร้างแป่งสร้างบ้านนั้นได้อยู่ตั้งมดตั้งปวง 73,896 บาทจากที่ญาติโยมทั้งหลายร่วมทำบุญมานี้ก็ได้ 23,896 คุณโยมพ่อบัณฑิตแม่รัตดาบวกแถม 50,000 ก็เป็น 73,896 ก็ต้องขออนุโมทนากับบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทต่างหลายไว้ณที่นี่ตัวเองที่นี่ก็ทัดจากนั้นมาก็เป็นการทำบุญตาลเตียนพรรษาผ้าไตรผ้าอาบน้ำฝนสังฆทานเก้าวัดที่อำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางอำเภอเมืองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเตียนพรรษาผ้าไตรสังฆทานผ้าอาบน้ำฝนชุดใหญ่นั้นชุดละ 1,600 บาทเตียนก็ดีผ้าไตรก็ดีสังฆทานก็ดีอันนั้นถ้าหากว่าเป็นเล่มเป็นเล่มและผ้าไตรเป็นชุดสังฆทานเป็นกล่องอย่างนี้ก็500บาทมีโยมที่เปิ้นรับเป็นเจ้าภาพเตียนมาแหมเล่มหนึ่งก็คือคุณโยมแม่ศรีพันธ์นามวงแม่ศรีพันธ์นามวงนี้เปิ้นก็เป็นเจ้าภาพเตียนมาแหม1เล่ม500บาทแล้วก็นอกเหนือจากนั้นมาก็หมายมีญาติโยมที่เปิ้นร่วมทำบุญตาล9วัดก็มีอาตมาภาพจะประกาศชื่อเสียงเรียงนามดังนี้อันดับแรกคุณป้าพักจินดาอันนี้เป็นร่วมทำบุญสร้างบ้านมามอบเพื่อคนยากจนจำนวน900บาทคุณป้ากาญจนาร่วมทำบุญสร้างบ้านมอบเพื่อคนยากจนจำนวน199บาทคุณโยมแม่หมอนวลน้อยแซวตระกูลบ้านแม่แกดน้อยร่วมทำบุญมา 1,200 บาทเป็นเจ้าภาพเสา1ต้นคุณโยมอาจารย์ป้อนรงเดชคุณโยมแม่นายวรุณสิริชัยประเสริฐบ้านพัฒนาสายแก้วร่วมทำบุญมาจำนวน500บาทสร้างบ้านให้คนยากจนหน่อทัดจากนั้นมาหมายมี 1. คุณโยมแม่นงครานแก้วมา 2. คุณโยมแม่ธนาพรปัญญามี 3. คุณโยมแม่บุญทองกิติมอง3ท่านนี้จากบ้าน4 2เมืองเป็นเจ้าภาพปูนซีเมนท่านละ1ถุง130บาทก็3ถุงเป็น360ด้วยกันนอกถัดจากนั้นมาหมายมีคุณโยมป้อนิยมอินทศิษย์จากบ้านปากตางสลวงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ปันร่วมทำบุญตาลขันเข้าเข้าพรรษา500บาทในเทศกาลเข้าพรรษานี้สาธุชนท่านใดจะร่วมทำบุญในประเพณีเข้าพรรษาจะตาลขันเข้าขันน้ำอย่างใดก็โทรศัพท์มาบอกอาตมาภาพไดเนอร์มาต้องเป็นการไปวัดไปวาแล้วเนาะตาลมาทางวิทยุตาลมาทางออนไลน์นี้ต่อมาจากนั้นหมายมีคุณโยมแม่วิเฮือนยะมาวิรันพร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานอันนี้โยมประจำจากบ้านต้นเพิงเมืองงาละปุนทำบุญทุกครั้งมาแม่ทำบุญตาลผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน500บาท5กล่องแล้วก็บริจาคการน้ำกาไฟวัดสุพรรณรังสี200บาทเฉพาะเดือนนี้กาไฟเสี่ยงไปอยู่ 5,897 บาทญาติโยมทั้งหลาย 5,897 ก็นักหนาสาหัสพอสมควรเนาะเรียงทัดจากนั้นมาก็มีศรัทธาเก่าแก่ดั้งเดิมเนอคุณโยมแม่จันทรากาบัวทิพย์พร้อมด้วยครอบครัวและลูกหลานบ้านกิวแลป่าเป้าอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่แม่จันทานี่เปิ้นฟังรายการอาตมาตั้งแต่ยังเป็นพระมหาสุภชัยมาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้แล้วก็ทำบุญกับอาตมาเป็นประจำทุกครั้งเลยบ่ได้ขาดงานนี้แม่ทำบุญสร้างบ้านให้คนยากจน200บาทผ ผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน200บาทปานผ้าป่าเก้าวัดแถม100บาทรวมเป็น500บาทตวยกันถัดจากนั้นมาก็หมายมีคุณโยมป้อชัยยุทธคุณโยมแม่อนัญญาอนุชิตวรกุลพร้อมด้วยบุตรธิดาจากร้านอาหารครัวจีนในเวียงเจียงใหม่ร่วมทำบุญตานผ้าป่าโรงพยาบาลลำพูน300บาทแล้วก็ตานผ้าป่าเก้าวัดแถม200บาทขออนุโมทนากับคุณโยมแม่ไว้ณที่นี่ตวยเนอร์นี่คือจื่อเสียงเรียงนามของคณะศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายที่ร่วมทำบุญกับอาตมาภาพมาทุกท่านทุกคนขออนุโมทนาไว้ณที่นี่ตัวเองวันนี้อาตมาภาพอยู่วัดใกล้เข้าภาษาและญาติโยมมาล่ำได้ไปต่างใดก็จะมีกิจนิมนต์อยู่พ่องที่ว่า3วันที่ผ่านมานั้นอาตมาภาพประกาศชื่อเสียงเรียงนามญาติโยมที่ทำบุญซ้ำกันเป็นเวลา3วันเต็มญาติโยมถามว่าทำไมล่ะก็เพราะว่าอาตมาภาพรับอาราธนาไปแสดงพระธรรมเทศนางานออกเมนบำเพ็ญกุศลพระราชทานเพลิงศพตั้นพระครูพิพิธสุภาจารย์อาจารย์ตั้นพระมหาสุขคำสุภาจาโรเปลี่ยนธรรม3ประโยคศาสนศาสตร์บัณฑิตตั้นรองเจ้าวาดวัดหนองอ้อตำบลป่าสางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายอาตมาภาพไปเทศในคืนวันที่17วันที่18เปิ้นก่อนนิมนต์ฮับไตรตันวันที่18พิกมาถึงวัดเฒ่าเกาะพอเมื่อค่ำยามแรงละดังนั้นวันที่17 18 19 3วันนี้จึงอนุโมทนาในชื่อเสียงเรียงนามของญาติโยมที่ร่วมทำบุญมาในช่วงก่อนๆ นั้นดังนั้นก็พอออกไม่ออกสถานาบุญพุทธบริษัทต่างหลายสดับรับฟังแล้วก็อาจจะคืดใจว่าเอ๊ะจะได้ว่าเปิ้นประกาศชื่อของญาติโยมซ้ำกันถึง3วันนี่เป็นเพราะเหตุผลว่าไปศาสนกิจต่างจังหวัดเอาละวันนี้อาตมาภาพอยู่วัดเนอญาติโยมไม่ได้ไปไหนแต่วันนี้ก็อยู่วัดเหมือนกันมีญาติโยมมาทำบุญตานเตียน9วัดมาเจตานเตียนนี่ทำบุญเก้าวัดทำบุญก่อนเข้าพรรษาเอาน้ำเอาเข้าเอาเข้าตอกดอกไม้เอาปัจจัยมาตานมาสี่ซ่าห้าคนบัดนี้จากบ้านเกาะศพแม่ขาอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ขออนุโมทนากับเปิ้นไว้ณที่นี่ตวยอาละป้อไม่ออกสถานาบุญจะมาทำบุญกับอาตมาที่วัดเกาะน้อมเอิญเจริญจวนได้เน้อหรือจะโทรศัพท์มาทางโทรศัพท์ก็ได้หรือจะโอนปัจจัยมาทางธนาคารก็ได้อย่างใดก็โทรศัพท์มาบอกคือกันก่อนนอญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายวันนี้รายการสารธรรมพื้นบ้านล้านนาได้หมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมภาพขอนำรายการนี้จากบรรดาท่านต่างหลายไปก่อนเฮาก็มาปะกันในวันพรุ่งนี้น้อถ้าหากบรรดาพอออกไม่ออกศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทต่างหลายมีกุศลเจตนาปารภใครจะติดต่อกับอาตมาภาพก็น้อมเอิญเชิญชวนติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์0621549454หรือติดต่อมาทาง Facebook มี2ชื่อชื่อว่าวัดสุพรรณรังสีนครลำพูนและชื่อห้วยห้างกลางไผ่ส่วนไลน์นั้นมีชื่อว่าห้วยห้างกลางไผ่ ID ไลน์ก็คือ0621549454เหมือนกับเบอร์โทรศัพท์นั่นละญาติโยมติดต่อมาได้ทุกเมื่อเอาละวันนี้รายการหมดเวลาลงไปเหี้ยแล้วอาตมาภาพขอนำรายการจากตั้นต่างหลายไปก่อนนอกใจโยใจยะวรติถีขอปั่นปอนดีให้กันทั่วหน้าสารธรรมพื้นบ้านล้านนาที่เฮาเจ้าข้าฟังห่วมกันมาวันนี้หมดเวลาลงขอโปร่งลีกลี้ปะกันวันพูกเนในอายุวันนะสุขใจสุขกายอยู่ดีสบายหายโรคโศกเศร้าน้ำธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าจงยึดถือเอาอย่าละ
1: มีคนนับถือฤทธีเตจะเจริญก้าวหน้ายาวนานคือปนจากทุกสุขสามประการอายุยืนนานเหมือนกันทั่วหน้าเหมือนกันทั่วหน้าอยู่ดีมีสุขอายุมั่นขวัญยืนเหมือนกันจุผู้จุคนจุตนจุองค์เนอ
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์ยาเสพติดภัยร้ายทำลายชาติและครอบครัวถึงเวลาที่เราต้องรวมพลังเพื่อต่อต้านอย่าทนดูอย่าเมินเฉยต่อผู้ค้าและผู้เสพหากคุณพบเห็นการกระทำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่าเก็บไว้แจ้งเบาะแสได้ทันทีผ่านสายด่วนปปส.1386ตลอด24ชั่วโมงข้อมูลของคุณจะถูกเก็บไว้เป็นความลับการแจ้งของคุณคือการช่วยชีวิตลูกหลานและสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงช่วยกันหยุดยั้งยาเสพติดป้องกันฟื้นฟูสร้างภูมิรู้ให้โอกาสสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: คุณพ่อชะลอก่อนค่ะอย่าเพิ่งขับฝ่าไปนะอันตรายดูข้างหน้าสิน้ำท่วมเยอะเลย
8: จริงด้วยแล้วคุณแม่รู้ได้ยังไงคะว่าน้ำท่วมประมาณไหนถึงไม่ควรขับลุยไป
7: ก็ใช้ประสบการณ์จากที่เราเจอน้ำท่วมแถวนี้เป็นประจำไงลูกคุณแม่เลยต้องใช้วิธีประเมินด้วยสายตาเทียบดูฟุตบาทดูล้อรถอย่างถ้าน้ำล้นฟุตบาทออกมาแบบนี้เนี่ยนะก็แสดงว่าระดับเนี้ยเริ่มเสี่ยงละหรือง่ายที่สุดก็คือสังเกตจากรถคันอื่นที่ไปทางเดียวกันกับเราเอาค่ะ
9: แต่ถ้าน้ำท่วมสูงเกิน40เซนติเมตรหรือแตะตัวถังอันนี้อันตรายยิ่งรถเก๋งอย่างเรานะแค่เจอน้ำท่วมครึ่งล้อยิ่งเสี่ยงกว่ารถกระบะ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
11: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
12: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
13: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltage สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
14: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
15: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพ แล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
18: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
17: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
11: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการประปานครหลวงเตรียมพร้อมรองรับการลงทะเบียนยืนยันโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569รับการใช้สิทธิ์ค่าน้ำประปาในวันนี
19: ้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้การประปานครหลวงเตรียมความพร้อมรองรับมาตรการช่วยเหลือตามโครงการสวัสดิการแห่งรัฐปี2569สำหรับผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติโดยจะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปในรูปแบบออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการพร้อมสนับสนุนมาตรการของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าน้ำประปาและเพิ่มโอกาสให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงด้านนางสาวสุวราทวิศรีผู้ว่าการประปานครหลวงกล่าวว่าผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์ไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทรัฐสนับสนุนตามยอดที่ใช้จริงส่วนกรณีที่เกิน100บาทแต่ไม่เกิน315บาทรัฐสนับสนุน100บาทและผู้ใช้สิทธิ์ชำระส่วนต่างเองหากเกิน315บาทจะไม่ได้รับการสนับสนุนและต้องชำระค่าน้ำประปาเต็มจำนวนทางนี้ผู้มีสิทธิ์รายเดิมต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์หากลงทะเบียนระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคมจะเริ่มได้รับสิทธิ์ในรอบการใช้น้ำเดือนสิงหาคมและจะได้รับส่วนลดในใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกันยายน2569ผู้มีสิทธิ์รายใหม่หรือผู้ผ่านการทบทวนสิทธิ์ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนกับธนาคารที่กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะลงทะเบียนใช้สิทธิ์ได้ระหว่างวันที่20กรกฎาคมถึง25กันยายนเริ่มได้รับสิทธิ์สำหรับรอบการใช้น้ำเดือนตุลาคม2569นันทิกาจิตตาโลรายงาน
11: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยผลสำเร็จการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองที่เพิ่มขึ้นถึง6เท่าช่วยฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพิ่มร้อยละ30
20: พลตำรวจตรีนันทชาติสุภมงคลผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตติดตามผลการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตนราชกัญญาผ่านมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยณศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบนสำหรับการอนุรักษ์เต่ามะเฟืองกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ดำเนินมาตรการดูแลแหล่งวางไข่เฝ้าระวังภัยคุกคามอนุบาลลูกเต่าและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่องส่งผลให้จำนวนแม่เต่ามะเฟืองที่ขึ้นวางไข่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ยประมาณ30ตัวต่อปีเป็นกว่า170ตัวต่อปีหรือเพิ่มขึ้นเกือบ6เท่าสะท้อนถึงความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรเต่ามะเฟืองของประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมขณะที่การฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลบริเวณอ่าวตังเข็นจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นแหล่งอาหารสำคัญของพยูนได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ควบคู่กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ปัจจุบันพื้นที่นำร่องมีการฟื้นตัวของหญ้าทะเลมากกว่าร้อยละ30และมีเป้าหมายขยายผลเป็นต้นแบบการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลในพื้นที่ใจฝั่งอื่นๆของประเทศปิยาพันยางเทียนรายงาน
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0คว้าแชมป์สมัยที่2ไปครองได้อย่างยิ่งใหญ
21: ่การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่าและอดีตแชมป์โลก3สมัยกับทีมชาติสเปนอดีตแชมป์โลก1สมัยโดยเกมนี้ต้องยืดเยื้อไปจนถึงช่วงต่อเวลาพิเศษก่อนที่นาทีที่106ทับกระทิงดุมาได้ประตูชัยจากจังหวะวอลเลย์เต็มข้อของเฟรันตอเรสพาทีมเฉือนชนะอาร์เจนตินา1ประตูต่อ0ผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกสมัยที่2ได้อย่างยิ่งใหญ่ต่อจากการคว้าแชมป์โลกสมัยแรกเมื่อปี2010ที่ประเทศแอฟริกาใต้พร้อมยุติการรอคอยแชมป์โลกที่ยาวนานถึง16ปีปุริภัทรสอนการรายงาน
11: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา
22: ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟัง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูนส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM สตอริ

0: ร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: สถาบันหลักของชาติคือหัวใจที่ยึดโยงคนไทยทุกคนไว้ด้วยกันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความมั่นคงและความภาคภูมิใจการทำความดีไม่จำเป็นต้องยิ่งใหญ่เริ่มได้จากตัวเราด้วยจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์มีวินัยเคารพกฎและช่วยเหลือผู้อื่นเพราะทุกความดีคือพลังสำคัญของสังคมมาร่วมกันสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อสืบสานคุณค่าของสถาบันหลักของชาติให้มั่นคงและยั่งยืนตลอดไปด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกริ่งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถ้าหากคุณอยากให้ธุรกิจเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นเข้าถึงลูกค้าตรงกลุ่มทันสมัยและน่าเชื่อถือสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน FM 95 MHz ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการให้เสียงของเราขับเคลื่อนธุรกิจของคุณโทรมาหาเราสิครับ053-525-565หรือ053-525-566สวท.ลำพูนคลื่นวิทยุที่คุณวางใจ
1: ข่าวละปูนอู่ข่าวเล่าความ FM 95 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดละปูนกรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมอยู่กับอูข่าวเล่าความนะครับผมในวันจันทร์จะอี้กับน้องแอนอธิวัฒน์กันทะปิงนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยเลยนะครับผมเจ้าๆแบบอี้จะต้องอูกันในเรื่องของสุขภาพในช่วงเจ้าๆกันสักหน่อยนะครับผมหลายคนนะครับอาจจะกึดว่านอนดึกเนาะเสาร์ติดที่ผ่านมานี่นอนดึกแล้วตื่นควายยังหน่อยนะมันจะชดเชยนะน่าจะเพียงพอเนาะแต่ที่จริงแล้วนะครับผมหู้ก่อการนอนดึกแล้วก็การนอนหลับเพียงพอมันจะแค่ส่งผลนะครับกับความง่วงต่ออันเนอร์แต่ยังส่งผลกับความอ้วนตัวนะครับจะตุยง่ายแล้วก็ในฐานะเป็นเราอ่อนเนาะก็ยังจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตแห่มตัวนะครับผมวันนี้เราจะมาอู่กันในเรื่องของการรับดึกทําอาจจะทําให้สุขภาพบ่แข็งแรงว่าจะเป็นตุยง่ายหรือว่าการเจริญเติบโตของเราอ่อนบาสโซอาบาไปห้องว่าบารวดเร็วหรือว่าแบบปีนไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็นเนาะหลายคนเคยได้ยินนะครับผมอย่างมีประสบการณ์เกี่ยวกับการเวลานอนเนาะนอนดึกแล้วอยากกินข้าวอยากกินขนมหรือแม้แต่อยากกินน้ำหวานหรือว่าของทอดอีกเนาะเรื่องนี้นะครับผมได้ปิ้นเพราะใจเฮาอ่อนแอนะแต่เกิดจากฮอร์โมนในร่างกายของเฮามีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมฮอร์โมนตัวแรกเป็นห้องว่าเลปตินนะครับผมเป็นฮอร์โมนที่บอกสมองว่าอิ่มแล้วนะครับผมแต่นะครับผมเมื่อเฮานอนน้อยนะครับผมเมื่อเรานอนน้อยฮอร์โมนตัวเนี้ยจะลดลงทําให้เฮารู้สึกแบบว่ามันยังอิ่มเตอนะอิเลปตินนี่มันไปบอกสมองสักคําว่าเฮาอิ่มอีเนาะทั้งที่อาหารนะครับก็กินเพียงพอแล้วนะครับในขณะเดียวกันฮอร์โมนเฮมโตนึงเป็นของว่าเกรลินนะครับผมซึ่งเป็นฮอร์โมนกระตุ้นความหิวมันจะเพิ่มสูงขึ้นผลก็คืออยากกินข้าวบ่อยขึ้นอยากกินขนมจุ๊บจิ๊บนะอยากหาของหวานกินอยากกินของมันของทอดแล้วก็อยากดื่มน้ำหวานนั่นเองนะจึงปิ้นจึงมาแปลกเนาะตีคนนอนดึกนะครับมักจะมีน้ำหนักที่มันเพิ่มขึ้นนะใครปิ้นพองเนอะนอกจากนี้นะครับผมยังร่างกายของเขายังหลั่งฮอร์โมนนะครับผมตัวอื่นๆหรือฮอร์โมนแบบว่าเกี่ยวกับความเครียดเนาะออกมามากขึ้นทำให้สะสมไขมันโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องนะครับผมแล้วก็ยังเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานโรคโลหิตสูงนะความดันโลหิตสูงหรือโรคหัวใจในระยะยาวเห็นตัวนะครับผมในช่วงนี้นะครับผมเราต้องมาอู่กันเนาะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีส่งผลนะหลายๆคนอาจจะมีพฤติกรรมแบบอีเนาะในช่วงที่เรารับอันสนิทอีเนาะโดยเฉพาะช่วงประมาณ 4-5 ทุ่มไปนะครับผมจนไปถึงตี 2ร่างกายจะหลั่งกรดฮอร์โมนนะครับผมมากที่สุดเนอะซึ่งบางคนอาจจะยำรับเจอก็ได้เนาะ 4-5 ทุ่มไปจนถึงตี 2นี่นะฮอร์โมนชนิดนี้ทำหน้าที่ก็คือกระตุ้นการเจริญเติบโตของกระดูกซ่อมแซมกล้ามเนื้อสร้างเซลล์ใหม่นะครับผมแล้วก็ช่วยทำให้ร่างกายแข็งแรงนั่นเองหากนอนดึกเป็นประจำเนาะร่างกายหลังมันก็จะแบบหลังฮอร์โมนนี้แบบว่าหน่อยรุ่งหรือว่าแบบคัดของอีละกันแม้จะมั่นใจสาเหตุเดียวเนาะที่ทำให้อันมันจะเริ่มเติบโตบ่ได้บัดเตาที่ควรนะสำหรับละอ่อนหรือว่าเตี้ยนั่นเองเนาะพอความสูงยังขึ้นอยู่กับพันธุกรรมด้วยเนาะมันจะแข่อันนอนรับนอนดึกนะพันธุกรรมเกี่ยวข้องอาหารเกี่ยวข้องการออกกำลังกายเกี่ยวข้องแถมอย่างหนึ่งก็คือการพักผ่อนนั่นเองนะครับผมผลเสียนะครับของการนอนน้อยนะครับผมได้มีเพียงแค่โอนหรือว่าเตี้ยเท่านั้นเนาะแต่ยังมีผลทั้งหลายอย่างว่าจะเปลี่ยนสมองจำข้อมูลได้ดีนักเฮนหรือว่าทำงานกับมีสมาธิเนาะอารมณ์หงุดหงิดง่ายนะอารมณ์เสียนะครับผมภูมิคุ้มกันลดลงป่วยง่ายนะครับผมผิวพรรณหมองคร่ำสิวขึ้นง่ายตัวซ้ำเติมนะก็เสี่ยงเกิดอุบัติเหตุเพราะเฮาจะง่วงเหงาหาวนอนเวลาขับรถนั่นเองนะครับผมซึ่งงานวิจัยหลายชิ้นแต่การเพิ่งบอกว่าผู้ใหญ่ที่นอนหน่อยกว่า6ชั่วโมงต่อคืนติดต่อกันเป็นเวลานานๆจะมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเรื้อรังว่าจะเป็นเบาหวานโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคโอนนะครับผมส่วนวัยรุ่นนะหากนอนน้อยเป็นประจำจะส่งผลต่อการเรียนความจำแล้วก็สุขภาพทางจิตแฮมตอยนะครับผมหลายคนก็ถามว่านอนกี่โมงมันถึงจะป้อละน้องอ่านนี่นะครับผมโดยทั่วไปแล้วละอ่อนน้อยสักประมาณ 6-12 ปีควรนอนประมาณ 9-12 ชั่วโมงเนอะในวัยรุ่นโตขึ้นมาหน่อยสัก 12-18 ปีนอนสัก 8-10 ชั่วโมงผู้ใหญ่อย่างเฮานะครับผมนอนประมาณ 7-9 ชั่วโมงส่วนผู้สูงอายุก็นอนประมาณ 7-8 ชั่วโมงละกันเนี่ยที่สำคัญเลยมั่นใจแค่นอนชั่วโมงเท่านั้นนะแต่ต้องนอนปินเวลาตัวนะการนอนนะครับหรือตื่นเป็นเวลาจะทำให้ร่างกายชีวิตเฮาแบบสมดุล นะครับผมสำหรับใครที่อยากปรับพฤติกรรมเนาะลองทำตามกันสักหน่อยนะอย่างแรกบอกว่างดชากาแฟหรือเครื่องดื่มชูกำลังอย่างน้อย6ชั่วโมงก่อนนอนเนอะหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์การใช้คอมแท็บเล็ตต่างๆหรือดูโซเชียลนั่นแหละครับผมก่อนนอน 30-60 นาทีเนอะเพื่อลดแสงสีฟ้านั้นของหน้าจอที่จะเข้าตาเฮายับยั้งนะครับฮอร์โมนต่างๆที่จะหลั่งเหงื่อเฮาแบบว่า
ตื่นอยู่ตลอดเวลานะจัดห้องนอนให้มันมืดมันเงียบแล้วก็อากาศถ่ายเทแล้วก็อุณหภูมิพอดีตัวเนอะหากยังไม่ง่วงนะลองหากิจกรรมที่มันผ่อนคลายอย่างเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆเนอะหรือว่าฟังนะครับผมฟังฝึกหายใจแบบจ้าๆนะครับแทนการลิ้นโทรศัพท์เนาะเหมือนที่บอกว่าพูดโทรนั่นเนอะหลีกเลี่ยงการกินอาหารมื้อใหญ่ตอนก่อนจะน้อยสัก 2-3 ชั่วโมงหากหิวแต่ๆหาผลไม้หาโยเกิร์ตกินทานแต่พอเหมาะพอดีนะครับผมสุดท้ายเลยก็คือการออกกำลังกายเนอะออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับผมบ่หนักเกินไปบ่หน่อยเกินไปคือมันเหมาะกับร่างกายของเฮาเหมาะกับช่วงวัยของเฮานะครับผมหลายคนก็ยังเจอนะครับว่านอนนะครับวันธรรมดาแค่4ชั่วโมงแล้วไปชดเชยเสาติดมันปออันนี้ความจริงก็คือการชดเชยแบบเนี้ยมันไม่ได้ลดนะในเรื่องของสุขภาพที่มันย่ำแย่นะถึงแม้มันจะลดความง่วงได้บ้างอีเนาะแต่สามารถหักลบกบหนีผลเสียจากการอดหลับอดนอนไดเนอร์ร่างกายยังคงได้รับผลกระทบในเรื่องของสมองการเผาผลาญหรือว่าฮอร์โมนต่างๆดันแล้วที่ดีสุดก็คือนอนให้เพียงพอในทุกๆวันนะพยายามทำจะอีละกันเนาะการนอนเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับผมหากใครเนาะแบบว่ามีพฤติกรรมเสี่ยงอยู่นะก็ลองมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนอนเนื่องจากว่าการนอนรับอาจดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่จริงๆแล้วมันคือช่วงเวลาที่ร่างกายมันนอนไปแล้วก็ซ่อมแซมร่างกายไปเนาะสมองก็จะจำความจำฮอร์โมนก็จะหลั่งมาอย่างสมดุลดังนั้นแล้วการนอนเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยต่อสุขภาพเราไปลืมกันเนอะหากใครมีความเสี่ยงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกันตัวนะครับ

0: ช่วงข่าวละปูนวันนี้
1: ปิดเข้าสู่รายการอู่ข่าวเล่าความนะครับผมในช่วงข่าวละปูนวันนี้แต่วันนี้เอาในเรื่องของประกันสังคมนอกที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าละปูนของเฮามาฝากกันสักหน่อยนะครับผมตอนนี้นะครับผมในโลกออนไลน์ข่าวคราวต่างๆนะมีความน่าสนใจก็คือประชาชนจำนวนมากมีความสนใจอีกต่างหากนั่นคือกรณีของผู้ประกันตนเสียชีวิตหลังเข้ารับการรักษาพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมเนอะเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนน่าต่างคำถามว่าหากเกิดเหตุขาดคิดนะครับระหว่างรักษาสิทธิของผู้ประกันตนแล้วก็ครอบครัวจะได้รับความคุ้มครองจะได้แล้วก็สำนักงานประกันสังคมมีหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้จะได้กันพองนะครับผมวันนี้เราจะมาอุ่ยคุยกันสักหน่อยนะครับผมจากกรณีตีน้องอั้นอู่ไปตะกี้นะครับผมสำนักงานประกันสังคมได้แสดงความเสียใจเนาะต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันนะจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสแล้วก็เร่งด่วนที่สุดเจ้าหน้าที่นะครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบมาตรการรักษาพยาบาลทันทีพอมีหนังสือด่วนถึงโรงพยาบาลขอเหตุชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็ส่งสำเนาเวทระเบียนนอกทั้งหมดนะครับเพื่อประกอบการตรวจสอบการตรวจสอบนะครับได้เป็นเพื่อการรับฟังจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เป็นการรวบรวมข้อมูลจากหลายด้านทั้งเวทระเบียนนะความเห็นของแพทย์พยานแวดล้อมพยานหลักฐานต่างๆก่อนนำมาสู่การพิจารณาของอนุกรรมการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานการบริการของการแพทย์เนี่ยกระบวนการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อความยุติธรรมหรือความเป็นธรรมทางต่อผู้ที่รับบริการแล้วก็สถานพยาบาลเองโดยรวมทั้งมาตรการต่างๆเนาะในการให้บริการแก่ผู้ประกันตนทุกคนหลังจากนี้ต่อยหลายคนสงสัยนะครับว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่าโรงพยาบาลมีข้อบกพร่องแต่จะมีโทษจะได้นะครับผมคำตอบก็คือหากนะครับมีการตรวจสอบแล้วก็พบว่าการรักษาต่ำกว่ามาตรฐานหรือมีการปฏิบัติผิดเงื่อนไขสัญญาตีทำกับสำนักงานประกันสังคมสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการโดยการลงโทษดังนี้นะครับว่าจะปิ้นลดศักยภาพของสถานพยาบาลลดจำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับโรงพยาบาลนั้นแล้วก็หรือดำเนินมาตรการอื่นตามข้อกำหนดที่มีในสัญญามาตรการเหล่านี้นะครับผมมีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นเหื่อสถานพยาบาลทุกแห่งรักษามาตรฐานของผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกันตนเมื่อผู้ประกันตนครั้งนี้นะครับผมเสียชีวิตเนอะว่าจะเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยหรือสาเหตุอื่นที่เข้าเกณฑ์ทายาทหรือว่าผู้ที่มีสิทธิ์ตามการยืนขอรับสิทธิประโยชน์จากสำนักงานประกันสังคมได้นะครับผมพื้นฐานเลยนะครับผมสิทธิพื้นฐานที่ควรหูนะครับก็คือสำนักงานประกันสังคมจะต้องจ่ายการทำศพนะ 50,000 บาทเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวเนาะ2ก็คือเงินชราภาพตีสะสมไว้เงินสมทบตีผู้ประกันตนส่งนะครับกองทุนชราภาพหากยังไม่ได้รับคืนจะตกเป็นสิทธิ์ของทายาทพร้อมดอกผลนะครับตามตีกฎหมายกำหนดอย่างที่3เลยก็คือเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตหากเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายทายาทจะได้รับเงินสงเคราะห์เพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนั่นเองหลายคนนะครับผมทราบว่าสิทธิประโยชน์เราเนี่ยได้จ่ายโดยอัตโนมัติเนอะจำเป็นจะต้องยืนคำขอพร้อมเอกสารประกอบดังนั้นนะครับผมหากเกิดเหตุขาดคิดขึ้นครอบครัวฟังไปเลยเนอะติดต่อสำนักงานประกันสังคมโดยเร็วนะครับผมแถมประเด็นหนึ่งนะครับผมหลายคนอาจจะย้ำทราบก็คือหากพบผู้ประกันตนได้รับความเสียหายจากการรักษาพยาบาลทายาสามารถยืนเรื่องขอรับช่วยเหลือเบื้องต้นใดนะครับผมหลังจากยืนเรื่องนะครับจะมีคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากผลการพิจารณาเข้าเกณฑ์การเยียวยาในกรณีเสียชีวิตทายาทนะครับผมอาจได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยวงเงินนะครับช่วยเหลือสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาทเงินส่วนนี้นะครับเป็นเงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามระเบียบของสำนักงานประกันสังคมซึ่งแยกจากสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายอื่นๆนะครับหากมีอีกเนาะผู้ประกันตนนะครับควรจะหู้ไวนะครับเกี่ยวกับสิทธิ์ของการรักษาเนาะนอกจากสิทธิ์นะครับของทายาทแล้วผู้ประกันตนก็ควรทราบสิทธิ์ในการรับบริการทางการแพทย์ตนนะครับเมื่อเขารับการรักษาผู้ป่วยมีสิทธิ์ก็คือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับอาการและก็แนวทางการรักษาสามารถสอบถามข้อมูลตีสงสัยกับแพทย์ผู้รักษาโดยตรงนะแล้วก็ต้องทราบผลตรวจหรือว่าผลตีวินิจฉัยโรคเนาะแล้วก็ขอสำเนาเวชระเบียนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้แล้วก็หากมีเหตุจำเป็นสามารถส่งนะครับผมส่งต่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพเหมาะสมครับ เงื่อนไขในการของสิทธิรักษานะครับผมที่สำคัญหากผู้ป่วยหรือญาติรู้สึกว่ามีการผิดปกติรุนแรงเช่นเจ็บหน้าอกเหนื่อยง่ายเหนื่อยหนักนี่นะเหงื่อออกผิดปกติหมดสติหรือว่าหายใจลำบากควรแจ้งบุคลากรทางการแพทย์ทันทีหากอาการนะครับผมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเนาะต้องรีบเข้ารับการรักษาโดยไม่ควรดูอาการเองเนาะสิทธิ์นะครับจะมีค่านะครับหรือเข้าใจหรือเข้าใจแล้วก็ใจสิทธิ์เป็นเนาะสิทธิ์มูลนี้นะมันจะมีการกระต่อเฮาเข้าใจว่ามันมีอย่างพอที่เฮาเข้าไปติดต่อประกันสังคมได้นะครับผมประกันสังคมเป็นหลักประกันสำคัญของคนที่ทำงานในประเทศไทยเนาะนอกจากสิทธิ์รักษาพยาบาลแล้วยังมีสิทธิ์อื่นๆทั้งหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยการคลอดบุตรทุพพลภาพวางงานชราภาพหรือแม้แต่กรณีเสียชีวิตผู้ประกันตนจึงควรทราบสิทธิ์เหล่านี้ไว้โดยนะครับแล้วก็หากมีข้อสงสัยเนาะเกี่ยวกับสิทธิ์ประกันสังคมสามารถสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งหรือสายด่วนประกันสังคม1506เนาะซึ่งจะถือบริการข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์แล้วก็ขั้นตอนต่างๆโดยนะครับผมมีใครอยากจะเกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบอีเนาะแต่ถ้ามันเกิดแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือได้รับความเป็นธรรมจากการตรวจสอบอย่างโปร่งใสซึ่งรัฐบาลของเขาก็จะทำแน่นอนเลยแล้วก็การได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนดละกันเนอะในขณะเดียวกันก็ผู้ประกันตนทุกคนก็ควรจะศึกษาสิทธิของตัวเก่าเนาะไว้ล่วงหน้าเพราะว่าความหูเรื่องสิทธิอีกคืออีกหนึ่งหลักประกันละกันที่จะช่วยเฮาและก็ครอบครัวของเฮาได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุขัดฝันขึ้นนะครับผมอันนี้ก็นำมาฝากไว้ในอู่ข่าวเล่าความนะครับผมลาไปก่อนเนอะเดี๋ยวติดตามข่าวคราวในประเทศของเฮาครับตีคล้องร้องข่าวนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ตีคล้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
3: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน4วันเผยว่าจีนยืนยันลงทุนไทยเพิ่มกว่า 70,000 ล้านบาทมุ่งผลักดันไทยเป็นฐานการผลิต AI และเทคโนโลยีชั้นสูงครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงภาพรวมการเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตลอด4วันที่ผ่านมาว่าประสบความสำเร็จในการสร้างความเชื่อมั่นด้านการลงทุนระหว่างไทยและจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่า BOI แห่งที่4ในประเทศจีนพร้อมหารือกับผู้ประกอบการเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศจีนที่แสดงความพร้อมใช้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ระบุอีกว่าผู้บริหารบริษัทชั้นนำของจีนหลายแห่งเลยทีเดียวต่างก็ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมแล้วกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้แหละครับและก็เตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มเติมกันด้วยคาดว่าจะสร้างการจ้างงานกว่า 30,000 ตำแหน่งควบคู่กับการพัฒนาทักษะแรงงานไทยโดยนักลงทุนก็เห็นแหละครับว่าประเทศไทยนั้นมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานขณะที่ทางรัฐบาลก็เดินหน้าปรับปรุงมาตรการอำนวยความสะดวกผ่านโครงการที่ชื่อว่า Thailand Fast Pass ของ BOI เพื่อเร่งรัดการอนุมัติการลงทุนลดขั้นตอนการดำเนินธุรกิจและก็เพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับส่วนทางด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้นักลงทุนจีนเชื่อมโยงการลงทุนกับผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ที่เรารู้จักกันนี่แหละครับในห่วงโซ่อุตสาหกรรม AI และยานยนต์สมัยใหม่กันด้วยพร้อมสนับสนุนการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาบุคลากรและการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนาซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนทุกรายแล้วครับ ก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยและเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศไทยในอนาคตนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือนครเฉิงตูพร้อมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธชินราชจำลองที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงศาสนาและวัฒนธรรมไทยและจีนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาและคณะได้เยี่ยมชมวัดต้าฉือซึ่งเป็นวัดพุทธมหายานเก่าแก่กว่า 1,600 ปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ศาสนาและวัฒนธรรมของประเทศจีนแล้วครับและแถมยังเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเฉิงตูกันด้วยซึ่งก็สะท้อนการผสมผสานระหว่างมรดกทางศาสนาสถาปัตยกรรมและวิถีชีวิตร่วมสมัยได้อย่างกลมกลืนและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในวัดพุทธที่มีความสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศจีนเลยทีเดียวครับโดยนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญภายในวัดพร้อมรับฟังการบรรยายประวัติความเป็นมาและบทบาทสำคัญของวัดแห่งนี้รวมทั้งเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดและพระพุทธชินราชจำลองซึ่งอัญเชิญมาจากประเทศไทยและประดิษฐานอยู่ภายในวิหารกวนอิมของวัดกันด้วยโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานแก่วัดต้าฉือไว้ซึ่งพระพุทธชินราชจำลององค์ดังกล่าวนับเป็นสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมโยงทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนก็สะท้อนถึงความเคารพในคุณค่าทางจิตใจร่วมกันของประชาชนทั้งสองประเทศนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านสื่อของมณฑลเสฉวนสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ต่างก็ชื่นชมการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วครับแล้วย้ำถึงความสัมพันธ์ไทยจีนคู่กับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อสาธารณรัฐประชาชนจีนต่อการเยือนจีนของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนอกจากการรายงานความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการลงทุนกันแล้วสื่อท้องถิ่นของประเทศจีนยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนคนจีนโดยเฉพาะการใช้ภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีซึ่งสะท้อนความเป็นมิตรและความใกล้ชิดระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศโดยสื่อหลักในเครือเสฉวนเดลี่ได้รายงานภารกิจของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยในเวทีการลงทุนและเศรษฐกิจของจีนหรือเสฉวนไทยประจำปี2569โดยเลือกนำประโยคภาษาจีนของนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยที่ขึ้นเป็นพาดหัวข่าวว่านายกรัฐมนตรีไทยกล่าวคำว่าเจียโยเจียโหยคำนี้แหละครับติดต่อกัน4ครั้งด้วยกันนั่นคือเจียโหยเจียโหยเจียโหยและเจียโหยครับซึ่งก็เป็นการแทนการเน้นประเด็นเศรษฐกิจหรือการลงทุนแล้วก็เป็นคำที่ให้กำลังใจที่ชาวจีนนิยมใช้ในความหมายว่าสู้ต่อไปหรือเดินหน้าไปด้วยกันรวม4ประโยคอันได้แก่เดินหน้าประเทศไทยเดินหน้าเสฉวนเดินหน้าประเทศจีนและเดินหน้าเพื่อนที่ดีครับโดยสื่อเสฉวนก็ระบุแล้วครับว่าถ้อยคำดังกล่าวสะท้อนความจริงใจในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีนรวมไปถึงความร่วมมือระหว่างไทยกับมณฑลเสฉวนและก็ได้รับเสียงปรบมือจากผู้เข้าร่วมงานกันอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยอีกว่าการที่สื่อท้องถิ่นของจีนเลือกหยิบถ้อยคำภาษาจีนสั้นๆของนายกรัฐมนตรีไทยขึ้นมาพาดหัวข่าวแบบนี้ทั้งที่ภายในงานนั้นก็มีประเด็นด้านเศรษฐกิจการค้าและการลงทุนจำนวนมากมายเลยทีเดียว อันนี้สะท้อนให้เห็นว่าสื่อของจีนให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่เข้าถึงประชาชนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชนควบคู่ไปกับความร่วมมือในระดับรัฐบาลและภาคธุรกิจนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของประเทศไทยมีการเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนกันด้วยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่ารัฐบาลไทยเปิดโต๊ะเจรจา4บริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนสำเร็จเกินคาดด้วยเม็ดเงินลงทุนกว่า 70,000 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทัพทีมประเทศไทยเปิดโต๊ะเจรจาเจาะลึกแบบตัวต่อตัวกับ4บริษัทยักษ์ใหญ่ในกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศจีนณเมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนอันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างเช่นบริษัทฉางอานออโตโมบิลค่ายรถ EV ระดับท็อปเทียร์ของจีนได้ตัดสินใจเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาแห่งแรกนอกประเทศจีนแล้วครับโดยตั้งโรงงานที่จังหวัดระยองก็เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งออกไปยังกลุ่มประเทศที่ไทยมี FTA ด้วยพร้อมเตรียมขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเป็น 200,000 คันต่อปีครับแล้วก็ดึงSME ไทยเข้าสู่ซัพพลายเชนได้แล้วถึง40แห่งด้วยกันขณะที่กลุ่มนวัตกรรมประมวลผลข้อมูล AI อย่างบริษัท InnoLight Technology ซึ่งเป็นเบอร์หนึ่งของโลกด้านอุปกรณ์ส่งข้อมูลทางแสงก็เตรียมขยายฐานการผลิตในประเทศไทยแล้วครับซึ่งจะสร้างการจ้างงานกว่า 20,000 อัตราด้วยกันพร้อมทั้งได้มีการผนึกกำลังกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศไทยร่วมวิจัยและพัฒนากับวิศวกรไทยกว่า 1,500 คนและทั้งนี้ทั้งนั้นมีการคาดการณ์กันว่าจะกวาดเม็ดเงินลงทุนเข้าไทยได้สูงถึง 70,000 ล้านบาทเลยทีเดียวก็แบ่งเป็นการต่อยอดฐานลงทุนเดิม 50,000 ล้านบาทและเตรียมอัดฉีดเม็ดเงินลงทุนใหม่อีกกว่า 20,000 ล้านบาทครับซึ่งปัจจัยสำคัญก็มาจากปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เร่งให้กลุ่มทุนต้องย้ายฐานการผลิตออกจากจีนมายังอาเซียนโดยมีประเทศไทยนี่แหละครับเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆ นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกันหน่อยโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ได้มีการลงพื้นที่จังหวัดยโสธรมอบบ้านพอเพียงคืนรอยยิ้มให้คุณยายวัย72ปีพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนฐานรากครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569ศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.พร้อมคณะผู้บริหารได้มีการลงพื้นที่อำเภอกุดชุมจังหวัดยะโสธรเพื่อส่งมอบบ้านพอเพียงให้แก่นางบัวผันอุปพันธ์หญิงชราวัย72ปีท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นและรอยยิ้มของชาวบ้านในพื้นที่แล้วจากการลงพื้นที่ในครั้งนี้นั้นยังมีการเปิดเผยข้อมูลภาพรวมความสำเร็จของโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยะโสธรซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืนโดยมีผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียงจังหวัดยโสธรตั้งแต่ปี2560ถึง2569ครอบคลุมพื้นที่9อำเภอ54ตำบล182โครงการด้วยกันครัวเรือนก็ได้รับประโยชน์ 1,261 ครัวเรือนงบประมาณสะสมรวมทั้งสิ้นก็27,365,573 บาทและครับและทั้งนี้ทั้งนั้นอำเภอกุดชุมถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ต้นแบบที่มีการบริหารจัดการและกระจายงบประมาณได้อย่างทั่วถึงโดยสามารถจ่ายงบประมาณสนับสนุน 6,675 บาทครบทั้ง10พื้นที่คิดเป็น 100% เต็มเลยครับรวมโครงการ40โครงการด้วยกันซ ซึ่งทางกระทรวงอว.และก็ภาคีเครือข่ายต่างๆก็มุ่งหวังแหละครับว่าการยกระดับที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงปลอดภัยครั้งนี้จะเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดถนนทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำอย่างเป็นทางการผลักดันเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสอำนวยความสะดวกการเดินทางยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีเปิดทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำและตรวจติดตามโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมทางถนนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวว่าเป้าหมายสำคัญที่สุดที่ลงพื้นที่นั่นคือการนำความมุ่งมั่นของทางรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมมาส่งมอบให้กับพี่น้องประชาชนผ่านการเปิดใช้ทางหลวงหมายเลข4140ตอนท่าศาลานพิตำอย่างเป็นทางการซึ่งถนนสายนี้รวมไปถึงโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในอีก8อำเภอเป้าหมายที่กำลังเร่งรัดกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองอำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอช้างกลางอำเภอลานสกาอำเภอพรหมคีรีรวมไปถึงพื้นที่สำคัญอย่างอำเภอท่าศาลาและอำเภอนพิตำล้วนถือว่าเป็นเส้นทางคมนาคมแห่งโอกาสแล้วครับที่จะช่วยให้พี่น้องประชาชนเดินทางได้สะดวกขึ้นยกระดับคุณภาพชีวิตทั้งด้านการเข้าถึงการศึกษาการแพทย์การขนส่งสินค้าเกษตรการท่องเที่ยวและการค้าขายของคนในพื้นที่พร้อมทั้งได้กำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทบูรณาการการทำงานร่วมกันแบบไร้รอยต่อถนนสายหลักกว้างขวางรองรับปริมาณรถถนนสายรองเชื่อมโยงเข้าถึงทุกชุมชนนั่นเองครับพี่น้องไปทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภารกิจในการลงพื้นที่ที่จังหวัดกาฬสินธุ์กันบ้างโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางแล้วย้ำว่าพร้อมบูรณาการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่19กรกฎาคม2569นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ณหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชาศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่าอำเภอเมืองกาฬสินธุ์จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเพื่อติดตามงานพัฒนาสังคมและมอบสวัสดิการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางในพื้นที่โดยทางกระทรวงพม.ได้จัดกิจกรรมที่ชื่อว่าพม.สร้างสวัสดิการอยู่ดีมีโอกาสมอบความช่วยเหลือรวม9รายการด้วยกันครอบคลุมการช่วยเหลือเด็กครอบครัวยากจนผู้มีรายได้น้อยผู้ไร้ที่พึ่งคนพิการผู้สูงอายุรวมถึงสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนปรับสภาพที่อยู่อาศัยมอบรถเข็นวีลแชร์สนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนโครงการซ่อมบ้านพอเพียงและกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเป็นรูปธรรมกันต่อไปและก็ยังได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ชื่อว่าพม.สร้างสุขสำหรับคนทุกวัยจำนวน14บูธด้วยกันและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือตัวย่อพม.นี่แหละเขาก็จะเดินหน้าบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อให้กลุ่มเปราะบางได้เข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการอย่างทั่วถึงรวดเร็วและมีคุณภาพกันต่อไปด้วยพร้อมทั้งจะมีการใช้ฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางเตรียมรับมือภัยพิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนั่นเองครับพี่น้อง ไปกันที่ประเด็นการชี้แจงของรัฐบาลในเรื่องการขยายเวลาผ่อนผันแรงงาน3สัญชาติถึงปี2570เพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและลดปัญหาแรงงานขาดแคลนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงรายละเอียดของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบการขยายระยะเวลาการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาลาวและเวียดนามให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นการชั่วคราวและทำงานต่อจนถึงวันที่11ธันวาคม2570ว่าก็เพื่อประคองระบบเศรษฐกิจลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการโดยในช่วงที่รัฐบาลผ่อนผันและขยายเวลานี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเร่งปรับปรุงฐานข้อมูลแรงงานต่างด้าวใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเชื่อมระบบระหว่างหน่วยงานเพื่อดูแลตรวจสอบให้แรงงานต่างด้าวได้อยู่ในระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการลักลอบเข้าเมืองและแรงงานเถื่อนแล้วในขณะเดียวกันยังช่วยให้ภาคธุรกิจไม่ขาดแรงงานกันด้วยและก็ไม่ถูกกดดันจากมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศกันด้วยครับแล้วขอย้ำอีกว่ารัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับย้ำรัฐบาลไม่ได้เปิดให้ขึ้นทะเบียนแรงงานใหม่เป็นการทั่วไปนะครับแต่ว่าจะขยายเวลาผ่อนผันสำหรับกลุ่มเดิมที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้นก็ขอให้นายจ้างและสถานประกอบการติดตามการประกาศอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางของกรมการจัดหางานคือ www.doe.go.th และสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด2เพื่อป้องกันการถูกมิจฉาชีพแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์นั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันเรื่องของการทำงานหน่วยงานที่ชื่อสคบบอกว่ายุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาย้ำชัดว่าสคบยุคใหม่ต้องทำงานเชิงรุกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่18กรกฎาคม2569นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบนี่แหละครับได้มีการมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แทนเปิดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ณสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเลยครับว่ารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับการทำงานของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบให้เป็นหน่วยงานที่ทำงานเชิงรุกมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและประชาชนต่อการทำงานของภาครัฐโดยเน้นการป้องกันปัญหาก่อนเกิดความเสียหายควบคู่กับการรับเรื่องร้องเรียนและการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วโปร่งใสและสามารถติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอนสำหรับการจัดงานซื้อบ้านอย่างรอบรู้2569ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยการตรวจสอบข้อมูลโครงการสิทธิ์ของผู้บริโภคข้อควรระวังในการทำสัญญาการโอนกรรมสิทธิ์รวมถึงแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อบ้านนี่แหละครับเพื่อให้ผู้บริโภคทั้งหลายสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบลดความเสี่ยงจากการถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมครับโดยทางสคบเองก็พร้อมรับฟังเร่งดำเนินการและติดตามความคืบหน้าในทุกขั้นตอนเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างรวดเร็วโปร่งใสและก็สร้างความเชื่อมั่นว่าทุกปัญหาของผู้บริโภคจะได้รับการดูแลอย่างจริงจังตามแนวทางการทำงานเชิงรุกของสคบยุคใหม่นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวก็ย้ำกันทุกวันแล้วครับว่าประเทศไทยเราเองจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMFและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้อง และสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

สวัสดีครับเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเรามีสภาพบุคคลแล้วตามกฎหมายการมีสภาพบุคคลนี้ทำให้เรามีสิทธิ์ที่จะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของเราได้ตามกฎหมายแต่อาจมีบุคคลบางประเภทที่วุฒิภาวะของร่างกายหรือสติปัญญาจำเป็นต้องมีกฎหมายเข้ามาคุ้มครองบุคคลเหล่านี้โดยจำกัดความสามารถในการใช้สิทธิ์บางประการเพื่อป้องกันมิให้จัดทำการงานหรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ตนเองและครอบครัวซึ่งในวันนี้ขอหยิบยกเรื่องของคนเสมือนได้ความสามารถมาเล่าให้ฟังนะครับคนเสมือนได้ความสามารถนั้นตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดเหตุที่อาจเข้าข่ายการเป็นคนเสมือนได้ความสามารถซึ่งทำให้บุคคลดังกล่าวไม่สามารถจะจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินของตนเองได้มีด้วยกันดังต่อไปนี้ 1. กายพิการคือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายพิการหรือไม่สมประกอบไม่สามารถจัดทำการงานหรือจัดการทรัพย์สินได้เช่นคนปกติทั่วไป 2. จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบคือผู้ที่มีจิตใจไม่ปกติแต่ไม่ถึงขนาดเป็นคนวิกลจริตเป็นผู้ที่มีความรู้สึกผิดและชอบเหมือนกันแต่หากบางครั้งบางคราวมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบอาจจะมีผลเนื่องมาจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือชราภาพก็ได้ 3. ประพฤติสุรุ่ยสุร่ายเสเพลเป็นอาจินคือบุคคลที่ใช้จ่ายเงินทองอย่างฟุ่มเฟือยโดยไม่มีเหตุผลสมควรไม่จำเป็นและไร้ประโยชน์จนทรัพย์สมบัติของตนได้ร่อยหรอลงซึ่งเป็นภัยอย่างร้ายแรงสำหรับตนเองและครอบครัว 4. ติดสุรายาเมาได้แก่ผู้ที่ชอบดื่มสุราของมึนเมาหรือเสพสารเสพติดอื่นๆเป็นนิจศิลป์จนเกิดการเสพติดมีอาการมึนเมาสภาพแทบจะไม่ปกติเป็นเหตุให้กายสติปัญญาความรู้สึกผิดชอบเสื่อมทรามหรือวิปลาสได้ 5. มีเหตุอื่นใดในทำนองเดียวกันนั้นจะต้องมีผลทำให้บุคคลนั้นไม่สามารถจัดทำการงานโดยตนเองได้หรือจัดกิจการไปในทางที่อาจเสื่อมเสียแก่ทรัพย์สินของตนเองหรือครอบครัวหากเข้าเหตุหนึ่งเหตุใดที่กล่าวมาข้างต้นคู่สมรสหรือผู้บุพการีซึ่งได้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายทวดหรือผู้สืบสันดานซึ่งได้แก่ลูกหลานเลนลือหรือผู้ปกครองหรือผู้ซึ่งปกครองดูแลบุคคลนั้นหรือพนักงานอัยการสามารถร้องขอต่อศาลสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นคนเสมือนได้ความสามารถและจัดให้อยู่ในความพิทักษ์ของบุคคลที่เรียกว่าผู้พิทักษ์ได้ต่อไปหากท่านมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนายกรัฐมนตรีได้รับการตอบรับจากนักลงทุนจีนที่ยืนยันแผนลงทุนในประเทศไทยรวมกว่า 70,000 ล้านบาทภายในปีนี้ครอบคลุมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรุงเทพมหานครตั้งเป้าจะตรวจสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการกว่า 1,100 แห่งทั่วกรุงเทพให้ครบภายใน60วัน
1: กองทัพสหรัฐพบร่างทหารอเมริกัน1 นายที่สูญหายจากปฏิบัติการทางทหารของอิหร่านในจอร์แดนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบชิงชนะเลิศสเปนเอาชนะอาร์เจนตินา1-0คว้าแชมป์โลกเป็นสมัยที่2ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์วันที่24ถึงวันที่26กรกฎาคมนี้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: รัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ที่เกี่ยวเนื่องเพื่อถวายพระราชกุศล12กิจกรรมหลักอาทิกิจกรรมทางศาสนาพิธีทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์75รูป3สายคลองรวม225รูปจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดใน4จังหวัดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงดนตรีเฉลิมพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันมาริชโยรายงาน
1: การเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนของนาย